0: ครั้งที่แล้วเนี่ยพูดถึงเรื่อง14เขื่อนตอนบนใช่ไหมฮะอาจารย
1: ์
0: ของเวียด
1: นาม
0: ทางเวียดนามนะฮะ
2: ก็นั่นแหละครับของจีน
0: เองของจีนของจีน
1: ของจีนอ่ะ14ที่สร้างแล้วกักน้ำเอาไว
2: ้ย้ายเขื่อน
0: คือมันส่งผลกระทบต่อเวียดนาม
2: จริงๆเวียดนามก็อยากจะสร้างเขื่อน
0: ครับ
2: แต่แผ่นดินเขาน้อยเขาสร้างไม่ได้
1: ใช่ค่ะโ
2: อ้คิดตั้งไม่เยอะเลยแต่ว่าความคิดที่ยิ่งใหญ่จะทำให้คนลำบากเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะอาจารย์หรือว่าเขาต้องเผชิญเพราะความที่ลักษณะผู้ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่มันเผชิญกับทางเนี่ยหันออกไปทางมหาสมุทรแปซิฟิกด้วยไหมที่ว่าจะเจอพายุก็อันนั้นจะเป็นอุปสรรคในการที่จะสร้างเขื่อนได้ด้วยไหมคะอาจารย
2: ์เวียดนามเนี่ยเขาก็เจอพายุอยู่แล้ว
1: ค่ะ
2: แผ่นดินก็น้อย
1: ค่ะ
2: จริงๆแผ่นดินครึ่งหนึ่งของเวียดนามทุกวันเนี่ยกัมพูชาเขาอยากจะทวงคืน
0: อยากได้อีกแล้วเหรอครับอาจารย
2: ์กัมพูชาเขาอยากจะทวงคืนเพราะว่าตรงภาคใต้ของเวียดนามกัมพูชาเดิมมันเป็นของกัมพูชา
1: ค่ะ
2: แต่เดิมก็ไม่ใช่กัมพูชานั่นแหละ
1: แต่เดิมก็เป็นของใครเหรอคะใช่ไหมคะอาจารย
2: ์อันมาจากจำปาครับ
1: อ๋อมาจากจำปา
2: พออยู่ภายใต้กัมพูชากัมพูชาก็เลยเรียกว่ากัมพูเชียกรม
1: โอ้กัมพูเชียกรม
2: คือความคิดของคนเนี่ยมันมีส่วนสำคัญ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แต่ถ้าไม่เจอวิกฤตก็จะไม่เข้าใจถ้าไม่เจอวิกฤตการณ์ก็จะไม่เข้าใจก็นั่นแหละเวียดนามเห็นแล้วก็รู้ซึ้งเมื่อปี2016นั่นแหละที่ที่มีหมายมีจดหมายไปถึงจีนก็ไปน้ำลงมาน้อยอะไรประมาณนั้นแต่มันก็ขัดแย้งกันไง
0: ครับ
2: การที่จะเป็นที่หนึ่งของโลกกับการที่เป็นอยู่คือมันไม่เหมือนกันก็เลยทำให้เวียดนามมีวิธีคิดแบบใหม่วิธีคิดก็คืออันนี้ผมย้อนไปแต่เขามีจดหมายไปเนี่ยคือปี2016
0: ครับ
2: ปี2017เวียดนามก็เลยคิดใหม่บอกว่าฉันจะไม่เป็นที่หนึ่งของโลกแล้วในการส่งออกข้าว
1: ค่ะ
2: ฉันจะเป็นแค่มีข้าวพอกินสำหรับคนของฉัน
1: ค่ะที่อาจารย์เคยบอกเขาปลูกข้าวปีละ3คนใช่ไหมฮะเวียดนามเนี่ย
2: ใช่ครับแต่ก็ปลูกคนเดียวไม่พอกิน
1: ค
2: ่
1: ะ
2: สองคนก็ไม่พอกินก็ต้องปลูก3รอบใน1ปี
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แต่ว่าการปลูกข้าวเนี่ยมันคือภาวะโลกร้อนนะครับเพราะว่าท้องทุ่งกว้างใหญ่ไพศาลมันเต็มไปด้วยปฏิกิริยาเคมี
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ทั้งปุ๋ยทั้งอะไรสารพัดที่หวานเข้าไปปฏิกิริยาเคมีนั้นมันก็คือภาวะโลกในขณะเดียวกันก็สูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ตลอดเวลา
0: ครับ
2: และใช้เยอะมากแผ่นดินก็สุดลงแต่ภาวะโลกร้อน

0: ็ทำให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นแค่ปีนั้นแค่คุณฟูเบตก็ไปไงใช่ไหม
1: ครับผม
0: ที่ไปเห็นสันทรายที่ไปหมู่บ้านที่ไปเห็นบ้านคนที่มันหายไปนั่นแหละครับกระชังปลากระชงปลากระชังเนี่ยเรียบร้อยหมดเลยแล้วก็ความร้อนเนี่ยมันมหาศาลจริงๆร้อนมากร้อนจนไม่รู้จะพูดยังไงที่จนหูเราแดง
2: ค่ะ
1: คือฝนตกลงมาอยู่นะครับอาจารย์นั้นเพิ่งจะหยุดตกก็ยังรู้สึกร้อน
0: นั่นแหละมันสุดสุดขนาดนั้นนะครับแล้วมนุษย์จะอยู่ได้อย่างไรมันก็เลยทำให้แนะนำต้องคิดใหม่ทำใหม่แต่ทุกวันนี้ก็ยังไม่บรรลุนะครับก็ยังไม่บรรลุวันนี้ปีที่คุณภูเบศไปน่าจะปี2019มั้งส่วนโควิดจะมา
1: ครับ
0: เดี๋ยวจะพาไป
2: ค่ะจัดทัวร์อีกนะคะอาจารย
0: ์อันนี้ไม่ได้ชวนนะครับค่ะเป็นชวนไทย
2: พาไปประจนภัย
0: เดี๋ยวเขาจะบอกว่าอาจารย์ทรงที่เป็นไกด
1: ์
0: ก็นั่นแหละครับมันก็เลยทำให้เวียดนามต้องคิดใหม่ทำใหม่ว่าจริงๆชีวิตนี้มันไม่ต้องเป็นที่หนึ่งก็ได้หรอก
2: ค
0: ่ะขอให้พออยู่พอกินไปไหนมาไหนทำได้อะไรเงี้ยส่วนนั้นนะครับเพราะว่านอกจากแผ่นดินจะน้อยแต่ก็ใช้น้ำเยอะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แล้วก็สูบมาจากใต้ดินแล้วพอปลูกมันก็ยิ่งทำให้โลกร้อนนะ
2: ค่ะแผ่นดินก็ซุดเข้าไปอีกเพราะว่าสูบน้ำบาดาล
0: น้ำแท้ๆก็สูงขึ้นนั่นแหละคือปีที่นั่นแหละปีที่คุณผู้แบกไปเจอก็คือปีแต่มันร้อนจริงๆนะร้อนแบบเหมือนเกลือใช่ไห
1: ม
0: ร้อนมากจนเราก็ไปหลายรอบแล้วเราก็ไม่เดินก็ไปให้นักข่าวไทยเดินกันเรานั่งรอ เพราะมันร้อนมันร้อนแบบแห้งๆร้อนแบบแห้งๆแล้วก็
2: บ้านเราว่าร้อนแล้วนี่เขาร้อนกว่าบ้านเรานะเท่าที่ฟังอาจารย์บรรยายเนี่ยที่พูดเนี่ยนะคะ
0: ถ้าเป็นแม่ฝนเดียร์แท้หน้าร้อนนี่อย่าไปเลย
2: ค
0: ่
2: ะ
0: จริงๆเวียดนามเวลาหน้าร้อนเนี่ยเขาร้อนมากนะฮะร
2: ้
0: อนจริงๆนะฮะเดือนพฤษภาคมมิถุนายนอย่าไปเที่ยวปลายปีก็อย่าไปเที่ยว
2: มันร้อนมากเพราะอุณหภูมิน้ำทะเลใช่ไหมคะในมหาสมุทรแปซิฟิกจากไอ้ปาตกการเอลนิโยเนี่ยฮะอาจารย
0: ์ก็มีส่วนแล้วก็บางทีสภาพอากาศมันจะเอื้อคือร้อนบางทีถ้าร้อนแล้วมีเหงื่อก็ไม่เป็นไร
2: นี่ร้อนแบบแห้งๆเลยเนี่ย
0: ร้อนแล้วอบอ้าวอะไรพวกนี้นะมันชีวิตรันรดเลยนะนะฮะก็ลำบากอยู่นะฮะ
2: ใน
0: มันก็เลยทำให้เวียดนามต้องเขาเรียกว่าโซนนิ่งตัวเองคำว่าโซนนิ่งตัวเองก็คือว่าอันดับแรกเนี่ยก็ต้องค้นจากวิธีคิดเดิมให้ได้ทั้งจะเป็นที่หนึ่งของโลกในการส่งออกข้าวอะไรพวกนี้นะฮะ
1: ครับ
0: แต่ตอนนี้เขาเป็นที่สองของโลกอยู่นะ
1: ครับ
0: เพราะว่าอย่างไรฉันก็ต้องส่งอะไรประมาณแต่วิธีคิดนี่แหละครับวิธีคิดสำคัญก็เหมือนวิธีคิดของไทยนี่แหละเราก็เคยคิดว่าเราจะต้องเป็นผู้ส่งออก

0: ันดับหนึ่งของโลกแต่จริงๆแล้วเราคิดเองหรือไม่พักสักครู่ครับเช่น
1: ครับผมเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงนะครับคุณผู้ฟังครับ
2: สรุปข่าวความเคลื่อนไหวข่าวครึ่งวันแรกช่วงพักเที่ยงเข้มข้นกระชับชัดเจนเที่ยงนี้ต้องทันฟังเที่ยงวันทันข่าวเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งพร้อมกันทุกวันทั่วประเทศทาง MCOT News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: ก็เป็นช่วงสุดท้ายนะคะจากตอนนี้ก็Good Morning อาเซียนคุณฟูเมก็มีสิ่งที่น่าสนใจ
1: ครับผมนะฮะก็ช่วงที่2ของ Good Morning นะครับก่อนที่จะไปฟังอาจารย์ทรงฤทธิ์ต่อนะครับดีพร้อมประกาศยกระดับมาตรฐานครัวชุมชนสู่ความอร่อยบนเครื่องจับมือแอร์เอเชียครับติดอาวุธผู้ประกอบการในแคมเปญครัวดินสู่ฟ้าครับนางสาวณัฐิยาเนตยสุภานะครับอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมก็เปิดเผยนะครับว่ากรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือว่าดีพร้อมจับมือสายการบินไทยแอร์เอเชียครับจัดกิจกรรมยกระดับอาหารท้องถิ่นจากครัวดินสู่ฟ้าภายใต้นโยบายวันไมล์นะครับของอุตสาหกรรมหนึ่งเดียวเพื่อยกระดับอาหารถิ่นไทยสู่ผลิตภัณฑ์พรีเมียมในห่วงโซ่อุตสาหกรรมการบินโดยโครงการดังกล่าวครับก็มุ่งเน้นส่งเสริมแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอาหารพื้นถิ่นและภูมิปัญญาด้านอาหารของชาวบ้านในพื้นที่ต่างๆสู่การเป็นซอฟต์พาวเวอร์อาหารบนเวทีโลกนะครับพร้อมกับสร้างรายได้แก่ชุมชนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการพัฒนาศักยภาพด้านมาตรฐานอาหารการออกแบบผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์และองค์ความรู้เฉพาะด้านเพื่อยกระดับสินค้าให้มีความพร้อมสำหรับตลาดพรีเมียมและก็การบริการบนเที่ยวบินครับทางนี้ก็ได้มีการคัดเลือกผู้ประกอบการต้นแบบ5รายจากทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นร้านน้องโจ๊กจังหวัดกระบี่เจ้าของเมนูอาหารใต้รสจัดจ้านเฮือนคำนางครับจากจังหวัดขอนแก่นผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวฟางหางไฟนะครับแล้วก็ลุงอเนกจังหวัดเพชรบุรีครับผู้สืบสานขนมหม้อแกง GI จากตลาดจากน้ำตาลตโนดแท้รินอินเตอร์ฟู้ดจังหวัดสมุทรสาครครับผู้ผลิตปลาเค็มรวนนะฮะนวัตกรรมใหม่และทรูลี่ฮิลนะครับกาแฟอินทรีย์จากอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่มาเข้าร่วมโครงการด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อนะครับในหัวข้อภัยพิบัติไม่ธรรมชาติในอุตสาหกรรมกับอาจารย์ทรงฤทธิ์นะครับอาจารย์ครับต่อเลยครับ
3: อาจารย์ครับต่อเลยค่ะวิธีคิดน่ะสำคัญนะคะอาจารย์ที่อาจารย์ทิ้งท้ายเอาไว้ก่อนหน้านั้นค่ะ
0: คิดแล้วต้องทำในประเทศจะวิกฤตต่อไป
3: ค่ะ
0: คือถ้าไม่เปลี่ยนวิธีคิดและวิธีกระทำนะฮะไม่เกินปี2017ภาคใต้เวียดนามจมอยู่ใต้ทะเล
1: ฮะ
0: ก็ต้องเสียต่อจะเป็นที่หนึ่งของโลกหรือจะอยู่ใต้บาดาลนั่นแหละมันก็เลยเป็นที่มาที่ก็วิธีที่ทำให้เจ้าวิกฤตได้เร็วที่สุดก็คืออันไหนที่มันคือสาเหตุสำคัญของวิกฤตก็ต้องเป็นเรื่องใหญ่นะแล้วก็ปรากฏว่าสาเหตุของวิกฤตจริงๆอ่ะมันคือการปลูกข้าวแต่ถ้าเป็นประเทศที่ไม่มีข้าวก็จะบอกว่าปลูกข้าวดีแล้วใช่ไหมแต่ถ้าประเทศที่ปลูกข้าวถ้าเป็นประเทศที่เป็นพุทธปลูกไปเถอะเราได้บุญแต่เวลาข้าวเยอะเขาก็กดราคาเกษตรกรก็จนเองนั่นแหละวิธีคิดที่สำคัญก็เลยทำให้เวียดนามบอกว่า

0: ต่อไปนี้ฉันจะสุดจริงก็คือพัฒนาที่ดินและวิธีการผลิตใหม่ชนนิ่งเลยนะครับคือแทนที่เดิมเคยใช้น้ำ100แกลลอนปลูกข้าว100พื้นที่ที่ฉันปลูกได้วิธีการที่จะลดโลกร้อนก็คือ zoning ฉันจะลดพื้นที่ปลูกข้าวลงแค่ได้ปีละ 7% ปีละ 7% ปีละ 7% นั่นหมายความว่าถ้าทำได้จริงๆนะครับหมายความว่า10ปีจากที่เคยมีพื้นที่ปลูกข้าวอยู่100มันก็จะเหลือแค่ได้แต่ว่าวิธีคิดกับการกระทำมันก็ไม่สอดคล้องกันเพราะว่าชาวไร่ชาวนาเขาก็ทำนามาตั้งต้นตระกูลแล้วจะเปลี่ยนให้ฉันเป็นอะไรแต่อันนี้ก็สำคัญ
1: อย่างนี้รัฐก็ต้องเข้าไปช่วยเหลือสิคะช่วยเหลือเกษตรกรเนาะถ้าเกิดเป็นลดการผลิตข้าวอ่ะเออค่ะ
0: นั่นแหละครับมันคือการพัฒนาการศึกษาจะทำอย่างไรนะฮะแต่ถ้าไม่ทำแผ่นดินใต้ของเวียดนามมันจะอยู่ใต้น้ำ
2: ครับ
0: แล้วจะไปอยู่ไหนตอนเรืออยู่มันหรือจะเป็นชาวเรือชาว
1: ตรง
0: นี้นะแต่ถ้าเป็นชาวเรือเป็นชาวเกาะเนี่ยมันก็ไม่มีแผ่นให้ปลูกนะจะได้ยังไงมันก็ต้องจับปลาให้เป็นใช่ไหมฮะถ
1: ้
0: าจะสอบก็ต้องจับปลาให้เป็นเพื่อที่จะเอาปลาไปขายเนี่ยแล้วไปซื้ออย่างอื่นที่ตัวเองหาไม่ได้ผลิตไม่ได้ใช่ไหมฮะมันมีการตั้งสมมติฐานให้ดูเลยนะฮะถ้าภาคใต้เวียดนามจมอยู่ใต้ทะเลมันคือคนที่จะไม่มีแผ่นดินอยู่ไม่มีบ้าน40ล้านคน
1: ค่ะ
0: จะไปอยู่ไหนไปอยู่สิงคโปร์รับไหมสิงคโปร์ก็ไม่รับหรือแม้กระทั่งคนเวียดนามด้วยกันเองไปย่างที่กันอยู่มันก็ต้องแอบขึ้นใช่ไหม
1: ค่ะ
0: นั่นนะครับการเป็นที่หนึ่งปลูกข้าวฉันไม่เอานะฉันจะทำลดพื้นที่การปลูกข้าวให้มีประสิทธิภาพในการผลิตแต่ว่าบ้านฉันกินข้าวฉันไม่ปลูกข้าวมันก็ไม่มีใครปลูกจริงไหมครับขนาดนั้นมันก็เลยต้องเปลี่ยนวิธีคิดนะถ้าที่ปลูกข้าวน้อยลงแต่ประสิทธิผลต่อพื้นที่ต้องสูงขึ้น
2: ครับผม
0: นั่นแหละถ้าวันนี้เวียดนามเขาเรียกอัตราส่วนผลผลิตข้าวต่อพื้นที่สูงกว่าไทย2เท่านะ
1: โอ้ค่ะ
0: สูงกว่าไทย2เท่าแต่คนที่สูงกว่าเวียดนามคือจีนครับ
2: จีนนะครับ
0: จีนสูงกว่าเวียดนาม2เท่าเช่นเดียวกันนั่นหมายความว่าจีนสูงกว่าไทยกี่เท่า
1: โอ้ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ยังไงมันก็ไม่พอกินครับเพราะว่าคนเยอะพอคนมันเยอะนั่นแหละคือถ้าเราเอาตัวเลขเอาลำดับแห่งที่อยู่ไปเปรียบเทียบนะฮะมันเหนื่อยมันเหนื่อยเพราะนั้นวิธีคิดของประเทศไทยเนี่ยต้องคิดแบบใหม่ต้องคิดแบบใหม่เป็นครัวโลกไม่ใช่แปลงเกษตรของโลกเป็นครัวโลกก็คือว่าคุณต้องสั่งแล้วฉันจะทำข้าวผัดให้กินแต่ทุกวันนี้ข้าวเรามันเหลือกินไงครับเพราะเราอุดมสมบูรณ์พอเราเหลือกินเราอุดมสมบูรณ์เขาก็มาทุบเราก็มาโขกเราเนี่ยใช ขายให้ถูกๆเป็นมหาอำนาจนะฉันจะเก็บข้าวดีๆให้ถูกๆประทุบนั่นแหละครับยิ่งทุกวันนี้นะมีอินเดียเป็นอันดับของโลกมันไปแข่งกับอินเดียไม่ได้อยู่แล้วแต่อินเดียก็ไม่ได้เฉยๆนะครับเพราะว่าเกษตรกรก็ไม่ได้มีระบบชลประทานไม่มีบารายอะไรที่มันดีงามมากนะฮะแต่คนเขาเยอะพอคนเขาเยอะเขาก็ปลูกเยอะพอปลูกเยอะก็อะไรล่ะก็ถ้าเลี้ยงในประเทศให้มันโตแต่ปีไหนถ้าอินเดียมันเหลือกินมันก็ถล่มทลายออกมาครับโลกออกมาข้างนอกนั่นแหละมันเรื่องการไม่ข้าวนะครับจริงๆในโลกนี้มันมีตลาดการค้าข้าวอยู่ไม่ได้เยอะนะประมาณ40 ล้านตัน
2: ครับ
0: ประมาณ40 ล้านตันที่เป็นการค้าข้าวประเทศไทยเราท่านอยากจะเป็นที่หนึ่งแต่จริงๆประเทศไทยไม่ได้คิดเองมหาอำนาจคิดให
1: ้
0: เช่นเดียวกันกับเวียดนามพอเวียดนามออกสู่ตลาดการค้าโลกฉันจะต้องเป็นที่หนึ่งของโลกแต่อินเดียไม่ต้องคิดไม่ต้องอะไรเลยแค่ฉันเหลือกินฉันก็เป็นที่หนึ่งอยู่แล้วเพราะมันใหญ่จริงนะครับจริงๆในโลกนี้คนผลิตข้าวได้มากที่สุดเนี่ยไม่ใช่อินเดียที่ส่งออกมากที่สุดนะครับคือจีน
2: ครับ
0: จีนผลิตข้าวได้มากที่สุดในโลกครับ
1: แต่เขาต้องเลี้ยงคนของเขานี่มันเยอะเนาะ
2: แต่ว่าปัจจัยมันไม่เหมือนกันหรือเปล่าครับอาจารย์อย่างเช่นในเวียดนามเนี่ยมันก็มีเรื่องของภัยพิบัติในสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงอย่างจีนเขาก็ไม่ได้มีภัยพิบัติอะไรพวกนี้ครับอาจารย์มันจะไปเปรียบเทียบกันเรื่องของในแง่ของการผลิตได้ไหมฮะหรือไงครับ
1: มันก็มีเกิดน้ำท่วมนะ
0: ถ้าน้ำท่วมแม่โขงเดลต้าคุณก็ปลูกข้าวไม่ได้อยู่นะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับจีนหรือแม้กระทั่งอินเดียถ้าเอลนีโญมันไปเล่นแถวๆอินเดียก็ปลูกข้าวไม่ได
2: ้ครับ
0: เพราะตามใดที่ระบบชนรับประทานมันยังไม่ตอบสนองถึงแม้ว่าจะมีระบบชนรับประทานนะครับแต่มันก็ไม่มีน้ำนั่นแหละครับไอ้ตัวนี้แหละมันคือปัจจัยที่มันกำหนดแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าถ้าเวียดนามไม่เปลี่ยนวิธีคิดก็จะต้องมีจดหมายจากผู้นำไปถึงผู้นำจีน
2: ครับ
0: จีนรอบนะครับเพราะแผ่นดินมันซุดน้ำทะเลสูงน้ำทะเลลุกนั่นแหละลองนึกดูนะครับก็คือถ้าวิธีคิดและวิธีการผลิตของแม่ของเด็กถ้าไม่เปลี่ยนนะครับที่ผมเคยบอกนะมหาวิทยาลัยที่เก่งเรื่องน้ำที่สุดจากเนเธอร์แลนด์เนี่ยเขาบอกแล้วว่าตอนที่เขาพูดเนี่ยคือมันประมาณปี2013แล้วก็มาเจอวิกฤตจริงๆก็คือปี2016เขาบอกว่าถ้าไม่ลดการปลูกข้าวลงคุณจะจบอยู่ใต้น้ำทะเลได
1: ้
0: ไหมเพราะปี2016มันคือวิกฤตในรอบ90 ปีของเวียดนาม
1: โอ้ค่ะ
0: ถ้าไม่เปลี่ยนวิธีคิดไม่เปลี่ยนวิธีการผลิตนะครับคุณก็ยังสูบน้ำบานาขึ้นมาเพื่อเลี้ยงข้าว
1: ค่ะ
0: ไปที่จะปลูกข้าวปีละ3 รอบน้ำจืดของคุณเนี่ยมันมีอยู่แค่1 ฤดูกาลแต่คุณปลูกมา2 ฤดูกาลแล้วการปลูกข้าวมันก็ยังต้องเติมนั่นเติมนี่อีกนะมันคือภาวะโลกนั่นแหละครับอันนี้สำคัญมากนะ เดี๋ยวพรุ่งนี้
2: มาคุยกันต่อนะฮะอาจารย์ครับ
1: เรามาต่อกันว่าเราตกลงคิดใหม่

0: ทำใหม่ที่จะลดข้าวแล้วทำไปถึงไหนแล้วนะ
1: แล้วเวียดนามมีแนวโน้มมีการจะปรับเปลี่ยนความคิดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวกลับมาต่อกันในพรุ่งนี้นะครับกับคุณมอนิงอาเซียนนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ทรงฤทธิ์นะครับ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับแล้วเรา3คนนะครับอาจารย์ทรงฤทธิ์อาจารย์วีระวันแล้วก็ผม

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันทาวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะเช้าวันนี้ค่ะเราพบกันในเช้าวันเสาร์ที่6 มิถุนายน 2569นะคะอยู่กับพี่ณรงค์จันทองดิฉันแอนพจนาถนะธนากุลมาพร้อมกับหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์วันนี้เลขสวยค่ะ6เดือน6พอดีเลยนะคะวันนี้ค่ะก็มีหลากหลายประเด็นให้ติดตามกันนะคะเข้ามารับชมรับฟังกันได้ทั้งทางวิทยุรวมถึงทาง MCOT News FM 100.5 แอปพลิเคชันและทางเว็บไซต์ก็จะเห็นเรา2คนนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยค่ะ
0: มีหลากหลายประเด็นเลยนะครับแต่ว่าขอเริ่มต้นด้วยเรื่องของการจัดสร้างพระเมรุมาตรและสิ่งประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับภาพรวมดำเนินงานคืบหน้าแล้ว 120% นะครับขณะที่การบูรณะราชรถและพระยานมาตรก็เดินหน้าตามกำหนดครับเมื่อวานนี้นางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสาวสบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรและบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภาพรวมการจัดสร้างพระเมรุมาตรและสิ่งปลูกสร้างประกอบมีความคืบหน้า 23.65% ครับโดยวางรากฐานเสร็จเรียบร้อยแล้วงานโครงสร้างเสร็จแล้ว 50% งานสถาปัตยกรรมคืบหน้า 10% พระที่นั่งทรงธรรมดำเนินงานโครงสร้างแล้วเสร็จ 60% ส่วนศาลาลูกขุนทับทิมเกษตรและทิมภาพรวมคืบหน้าเป็นไปตามแผนงานด้านพระพลาหน้าพระที่นั่งสุดไทยสวรรค์ปราสาทดำเนินงานฐานรากเสร็จแล้วส่วนพระพลาหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและพระพลายกสนามหลวงอยู่ระหว่างดำเนินงานฐานรากครับด้านงานศิลปกรรมทั้งงานจิตรกรรมภายในพระเมรุมาตรและพระที่นั่งทรงธรรมรวมถึงงานประติมากรรมสำคัญอาทิพรหมพักเทวดานั่งถือบังแทรกเทวดายืนและเสาหงอยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนขณะที่การจัดสร้างพระโกฏจันทร์หีบพระหีบจันทร์ช่อไม้จันทร์และท่อนฟืนไม้จันทร์มีการออกแบบเสร็จแล้วทั้งหมด10แบบและเริ่มดำเนินการผลิตแล้วบางส่วนรวมถึงการจัดสร้างพระโกฏพระบรมอัฐิและพระอบบรรจุพระบรมสรีรังคารซึ่งออกแบบเสร็จแล้วเช่นกันนะครับสำหรับประเด็นนี้ครับมีอยู่ในหนังสือพิมพ์ข่าวสดและมีภาพประกอบด้วยนะครับเป็นภาพขึ้นหัวว่าตามแผนงานเป็นภาพของนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีครับตรวจความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงบริเวณท้องสนามหลวงโดยส่วนโครงสร้างคืบ

0: หน้าไปแล้ว 50% ตามแผนงานครับพาดหัวข่าวจากข่าวสดครับโครงสร้างพระเมรุมาตรคืบหน้า 50% คาดแล้วเสร็จ31ตุลาคมสุภจีลุยตรวจงานเองรองนายกสุภจีตรวจความคืบหน้าสร้างพระเมรุมาตรบูรณะราชรถพระยานมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงณท้องสนามหลวงอธิบดีกรมศิลปากรชี้แจงโดยภาพรวมงานโครงสร้างเสร็จแล้ว 50% คาดแล้วเสร็จทั้งหมด31ตุลาคมส่วนราชรถเสร็จภายใน30กันยายนกำชับต้องงดงามสมพระเกียรติครับ
1: อีกประเด็นที่เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะก็คือเรื่องของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่เมื่อวานนี้ค่ะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ระบุถึงขั้นตอนการปลดกำไร EM ของนายทักษิณหลังได้รับพระราชทานอภัยโทษนะคะว่าได้มีการลงนามตั้งคณะกรรมการ3ฝ่ายของแต่ละจังหวัดอยู่ทางจังหวัดที่จะประชุมพิจารณารายละเอียดผู้ได้รับการพ้นโทษค่ะซึ่งขั้นตอนนะคะก็แต่ละจังหวัดค่ะมีการพิจารณาไม่ตรงกันขึ้นอยู่กับความพร้อมของคณะกรรมการในจังหวัดนั้นๆซึ่งขั้นตอนสุดท้ายค่ะจะมีการส่งรายชื่อมาที่กระทรวงยุติธรรมนะคะแล้วก็ส่งมากรมราชทัณฑ์เพราะว่ารัฐมนตรีมีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการค่ะขณะที่ทางปลัดกระทรวงยุติธรรมค่ะระบุว่ากรณีที่มีการตั้งคณะกรรมการ3ฝ่ายแล้วนะคะกรอบระยะเวลาหลักเกณฑ์ค่ะไม่เกิน120วันแต่ส่วนใหญ่ก็จะเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับความพร้อมของเรือนจำแต่ละจังหวัดนะคะซึ่งก็มีผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษในทุกเรือนจำกว่า 10,000 คนขั้นตอนของนายทักษิณค่ะเมื่อมีการระบุแล้วนะคะว่าได้รับการพ้นโทษจะมีการออกใบบริสุทธิ์ค่ะและกรณีของนายทักษิณขึ้นอยู่กับเขตอำนาจของศาลธนบุรีจากนั้นจะนำไปยื่นขอออกจากการคุมประพฤติถือว่าสิ้นสุดกระบวนการก็คิดว่าภายในเดือนนี้น่าจะเสร็จสิ้นแล้วนะคะแต่ว่าก็มีอีกประเด็นหนึ่งค่ะก็คือเรื่องของการจัดเก็บภาษีซึ่งทางเอกสารข่าวของกรมสรรพากรเผยแพร่คำสัมภาษณ์ของนายสมศักดิ์อนันทวัฒน์ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีของกลุ่มพลังงานค่ะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมสรรพากรกรณีเร่งรัดการเก็บภาษีอากรจากนายทักษิณนับตั้งแต่ประเมินภาษีนายทักษิณถึงแม้ว่าจะอยู่ระหว่างการใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และพิจารณาคดีชั้นศาลกรมสรรพากรติดตามเร่งรัดภาษีอากรค้างจากนายทักษิณมาตลอดอย่างต่อเนื่องภายใต้กรอบของกฎหมายและมีการแจ้งเตือนให้ไปชำระภาษีสอบสวนทรัพย์สินทุกประเภทเพื่อยึดอายัดนำเงินมาชำระภาษีอากรค่ะปัจจุบันกรมสรรพากรติดตามทรัพย์สินของนายทักษิณทั้งในประเทศและต่างประเทศประสานความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆในการบังคับชำระหนี้ภาษีอากรเมื่อดำเนินการเร่งรัดภาษีอากรถึงที่สุดแล้วหากสรรพากรได้รับชำระภาษีไม่ครบถ้วนตามประเมินก็จะพิจารณาฟ้องนายทักษิณในคดีล้มละลายต่อไปนะคะซึ่งพาดหัวข่าวเรื่องนี้ค่ะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ทั้งในมติชนรวมไปถึงเดลีนิวส์ด้วยนะคะเลขที่เก็บภาษี 1.76 หมื่นล้านขู่ทักษิณเมินชงศาลสั่งฟ้องล้มละลายก็ร้าวไม่ทนรอระหว่างยื่นอุทธรณ์ชี้เร่งรัดบังคับชำระหนี้อย่างนิ่งเฉยวิบากกรรมไม่จบกรมสรรพากรแจงเร่งรัดเก็บภาษีอากรจากนายทักษิณชินวัตร 1.76 หมื่นล้านขู่พร้อมฟ้องล้มละลายหากยึดได้ไม่ครบแจงติดตามเร่งรัดมาอย่างต่อเนื่องด้านนายกไม่กังวลทักษิณพ้นโทษมีอิทธิพลเหนือรัฐบาลลั่นคนมีอำนาจตัดสินใจคือประชาชนค่ะยืนยันคุยจุลพันธ์และยศชนันเรื่องการทำงานของพรรคร่วมรัฐบาลเชื่ออดีตนายกวางมือทางการเมืองจริงแจงปมถอนชื่อแก้รัฐธรรมนูญเพื่อไทยไม่มีปัญหาคุยกันเข้าใจส่วนในมติชนก็เช่นเดียวกันนะคะก็จะมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของนายทักษิณด้วยค่ะ
0: มีประเด็นเรื่องของปปช.ด้วยนะครับสำหรับกรณีของนายศักดิ์สยามชิดชอบนะครับเมื่อวานนี้พรรคประชาชนครับผนึกกำลังพรรคร่วมฝ่ายค้านและสว.กลุ่มอิสระเดินหน้าตรวจสอบถ่วงดุลอำนาจกับระบอบสีน้ำเงินยื่นคำร้องต่อประธานรัฐสภาครับส่งเรื่องให้ประธานศาลฎีกาตั้งคณะกรรมการไต่สวนอิสระตรวจสอบคณะกรรมการปปช.ยกคำร้องคดีของนายศักดิ์สยามชิดชอบอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในคดีซุกหุ้นนะครับโดยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพร้อมพรรคการเมืองฝ่ายค้านไม่ว่าจะเป็นประชาธิปัตย์ที่มาโดยนายสาธิตวงศ์หนองเตยนางสาวนันทนานันทวโรภาสสมาชิกวุฒิสภาร่วมกันแถลงข่าวครับการยื่นคำร้องเรื่องกล่าวหาว่าปปช.กระทำการตามมาตรา

0: 234วงเล็บ1ต่อประธานรัฐสภาตามมาตรา236ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจากกรณีการยกคำร้องคดีของนายศักดิ์สยามชิดชอบอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเรื่องของการซุกหุ้นนะครับโดยนายธัตพงศ์กล่าวว่าเนื้อหาที่อยู่ในคำร้องประกอบไปด้วย4ข้อกล่าวหาหลักๆนะครับก็คือ1ปปช.ใช้กระบวนการตรวจสอบไม่ชอบมีข้อบกพร่องเพราะปปช.ไม่ได้ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินในเชิงลึกก่อนจะยกคำร้องที่เกี่ยวกับบัญชีของนายศักดิ์สยามหรือไม่2ปปช.ใช้ดุลพินิจในการพิจารณาคดีนี้ไม่ชอบไม่พิจารณาตรงไปตรงมานะครับ3ปปช.จงใจปกปิดพฤติการตรวจสอบไม่โปร่งใสปปช.เพิกเฉยและไม่ตรวจสอบไม่ตอบสนองคำขอจากผู้ร้องในการเข้าถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบและสุดท้ายนะครับเป็นประเด็นที่ปปช.จงใจละเว้นละเลยไม่ตรวจสอบในมูลฐานความผิดอื่นเกี่ยวข้องเช่นตรวจสอบและก็วินิจฉัยฐานความผิดในคำร้องหรือว่าข้อเท็จจริงในคดีอย่างความผิดฐานขัดกันแห่งผลประโยชน์ตามพ.ร.บ.ปปช.มาตรา126เป็นต้นนะครับพาดหัวข่าวใหญ่ประเด็นนี้นะครับอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับร้องศาลไต่สวนปปช.ฟอกขาวศักดิ์สยามซุกหุ้นเท้งฟาด4ข้อหาหนักอ้างใช้ดุลพินิจมิชอบโสพลรอดูคำร้องก่อนไอติมมองภูมิใจไทยถอนชื่อจอผูกขาดแก้กติกาประเทศพรรคประชาชนเดินหน้าระบอบสีน้ำเงินจับมือประชาธิปัตย์และสวอิสระยื่นคำร้องต่อประธานรัฐสภาส่งศาลฎีกาตั้งคณะกรรมการอิสระไต่สวนปปช.มุบมิบยกคำร้องฟอกขาวศักดิ์สยามพ้นคดีซุกหุ้นเพ้งฟาด4ข้อหาหนักหลักฐานมัดชัดปกปิดละเลยไม่ตรวจสอบไม่โปร่งใสใช้ดุลชมิตรไม่ชอบครูโสพลตุกติกยื่นสอบใช้อำนาจมิชอบสาธิตจวกจงใจไม่มิติฉัยปมผลประโยชน์ขัดกันบริษัทเสียโอรับงานกระทรวงคมนาคมซาเล้งยักท่ารอดูเนื้อหาคำร้องก่อนโยนแก้รัฐธรรมนูญเดินหน้าต่ออยู่ที่ส.ส.ไอติมดักคอรู้ทันเกมภูมิใจไทยถอนชื่อหนุนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับเพื่อไทยเกมบีบสีน้ำเงินกินรวบผูกขาดแก้กติกาประเทศครับ
1: ขณะที่เรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะคะช่วงนี้ผู้สมัครแต่ละท่านก็เดินทางไปหาเสียงกันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เช้ายันมืดค่ำเลยค่ะแต่ผลโพลออกมานะคะก็มีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนจากสถาบันพระปกเกล้าเรื่องการเลือกตั้งกทม.69ปัจจัยเชิงพื้นที่กับทิศทางการเลือกผู้ว่าคนใหม่ค่ะโดยมีการแถลงผลการสำรวจ KPI โพลนะคะสำรวจระหว่าง 22 ถึง 25 พฤษภาคมในประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง18ปีขึ้นไปกระจายไปทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะที่น่าสนใจนะคะจะพบว่าประชาชนแนวโน้มเลือกผู้ว่าแบบใดอันดับ1เลยค่ะ 61.8% ระบุว่าจะเลือกผู้สมัครอิสระไม่สังกัดพรรคการเมืองและรองลงมาค่ะ 12.5 ยังไม่แน่ใจและยังไม่ตัดสินใจนะคะเมื่อผลสำรวจ3โซนของกรุงเทพมหานครทั้งในพื้นที่ชั้นในชั้นกลางและชั้นนอกค่ะจะพบว่าในแต่ละโซนนั้นก็หนุนผู้สมัครแตกต่างกันไปนะคะแต่ที่น่าสนใจค่ะอาจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์ก็ยังคงนำอยู่ในทุกโซนแต่เสียงก็ยังลังเลสูงนะคะเปิดช่องให้การเลือกตั้งนั้นเปลี่ยนแปลงคนที่จะมาเป็นผู้ว่ากทม.ได้ส่วนในการเลือกส.ก.ค่ะจะพบว่าเสียงแตกโดยนายชัชชาติเนี่ยนำในหลายกลุ่มแต่ว่าฐานสีส้มเทไปที่ดร.โจด้วยนะคะพาดหัวข่าวเรื่องนี้ค่ะพร้อมกับภาพอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนค่ะโพชี้ชัชชาตินำตรงผู้ว่ากทม.อนุชาควงมาร์กปราศัย17มิถุนายนพระปกเกล้าโพชี้ชัชชาตินำโด่งชิงผู้ว่ากทม.ชี้ประชาชนยังไม่ตัดสินใจอื้อปัดเอียวปม20ผอ.เขตแสดงพลังบอกเป็นประชาชนไร้อำนาจสั่งใครไม่ได้อนุชาควงอภิสิทธิ์หาเสียงเปิดเวทีปราศัยย่อย17มิถุนายนเท้งไม่ขยายความสุรพลมีภาพนะคะเป็นภาพนายชัชชาติสิทธิพันธ์อดีตผู้ว่ากทม.ค่ะแล้วก็เป็นผู้สมัครด้วยนะคะก็นำทีมกรุงเทพทำงานลงพื้นที่พบปะประชาชนรับฟังปัญหาที่ตลาดเสรีมาร์เก็ตและเดอะไนน์พระราม9ค่ะ
0: 7นาฬิกา43นาทีเดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับช่วงหน้ามาดูเรื่องไทยกัมพูชากันครับ
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการ

0: ใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Code Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Code HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Code News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Code Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: ช่วงที่2ของการทันข่าวนะคะมาดูกันที่ประเด็นไทยกัมพูชาค่ะเมื่อวานนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วหลังจากเดินทางกลับมาจากฝรั่งเศสนะคะก็เดินทางเข้ามาพบนายกรัฐมนตรีทันทีค่ะโดยมีการเข้ามาพูดคุยเกี่ยวกับกระบวนการอนุสัญญากฎหมายทางทะเลแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNCLOS หลังจากที่ฝ่ายกัมพูชาค่ะให้ไทยนั้นเข้าสู่การประนอมภาคบังคับ UNCLOS นะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่กังวลค่ะที่กัมพูชาชิงความได้เปรียบเวทีโลกเพราะว่าเราเองก็ไม่ได้ทำอะไรผิดนะคะแล้วก็ระบุว่าตามหลักการแล้วก็ต้องวิ่งหาความชอบธรรมซึ่งก็มีความเป็นไปได้ค่ะที่จะมีการตั้งให้นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะเป็นผู้ที่เป็นหัวหน้าคณะในการรับมือสถานการณ์ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะกรณีที่กัมพูชาไม่ยอมรับการยกเลิก MOU 44ของไทยมองว่าไม่เกี่ยวกับ UNCLOS เพราะว่าหากไม่ยอมรับสิ่งนี้ก็ไปไหนต่อไม่ได้ค่ะเพราะว่าทางกัมพูชาก็เป็นคนบอกว่าจะใช้กลไกนี้แล้วเราก็ต่างเป็นภาคีย้ำว่าต้องยกเลิก MOU 44ไม่ใช่เพราะว่าจะไม่คุยกันแต่ติดกรอบที่ไปไหนไม่ได้เลยมานานกว่า25ปีแล้วค่ะส่วนเหตุที่ไม่ยกเลิก MOU 43เพราะว่าเดินหน้ามา 60% แล้วนะคะก็ต้องทำเรื่องของการปักปันเขตแดนตามหลักสากลด้วยขณะที่นายศรีหศักดิ์พงเกตแก้วค่ะก็ได้มีการแถลงข่าวภายหลังจากพูดคุยกับคณะทูต67คนและ4องค์กรระหว่างประเทศในการแจ้งว่าการใช้การประนอมภาพบังคับภายใต้อันคลอสระบุว่าสิ่งที่สงสัยคือการที่กัมพูชาไม่ยอมแจ้งอย่างเป็นทางการโดยเหตุผลที่ฝ่ายกัมพูชาอ้างก็คือการทำให้ประเทศไทยการบอกว่าประเทศไทยนั้นยกเลิก MOU 44จึงไม่มีช่องทางในการเจรจาแบบทวิภาคีนะคะและคุณศรีหศักดิ์ก็ยังย้ำว่าไทยไม่ได้ถูกกัมพูชาลากเข้าสู่กระบวนการประนอมอันคลอสเพราะว่ายังไม่ได้มีการพูดคุยกันค่ะส่วนในขณะที่การตั้งนะคะคณะที่เรียกได้ว่าเป็นผู้ที่จะมาดูเรื่องนี้ทีมรับมือนะคะ2คนค่ะก็ได้คัดเลือกผู้ที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะเรื่องของกฎหมายนะคะก็มั่นใจในคณะทั้ง2คนนี้ค่ะว่าสามารถดำเนินการไปต่อได้นะคะซึ่งการแต่งตั้งผู้ประนอมให้กับฝ่ายไทยนั้นก็มีพันธกรณีตามอนุสัญญาอันคลอสที่เราต้องปฏิบัติตามดังนั้นผู้มีความเชี่ยวชาญนี้ก็ทำให้เรามีความมั่นใจค่ะพาดหัวข่าวนะคะพร้อมภาพอยู่ในมติชนค่ะเป็นภาพรัฐมนตรีต่างประเทศแถลงข่าวภายหลังเสร็จสิ้นการชี้แจงกับทางคณะทูตและผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการประนอมอันคลอสส่วนพาดหัวข่าวค่ะอนุทินตั้งทีมรับมือกัมพูชาศรีหศักดิ์หัวหน้ากระทรวงการต่างประเทศแจง67ทูตปมอันคลอสซัดฮุนมาเน็ตข้ามขั้นตอนเขมรดึง2กฎหมายโลกช่วยนายกตั้งศรีหศักดิ์หัวหน้าทีมถกเขมรตามอันคลอสย้ำไม่ฟื้นสัมพันธ์ปิดด่านกตแจงทูตไทยไม่ได้ถูกลากสู่การประนอมภาคบังคับค่ะ
4: ส่วนเมื่อวานนี้โลกออนไลน์มีการนำเสนอครับว่ากัมพูชาขนรถถังแล้วก็ RPG ประชิดชายแดนไทยซึ่งเป็นเฟกนิวครับทำให้กองทัพบกเองต้องออกมาชี้แจงนะครับเมื่อวานนี้พันเอกริชาสุขสุวานนนท์รองโฆษกกองทัพบกนะครับชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์อ้างว่ากัมพูชาเคลื่อนย้ายรถถัง200คันพร้อม RPG ล็อตใหม่และกำลังทหารจำนวนมากเข้าประชิดชายแดนไทยนั้นว่าจากการตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยทหารในพื้นที่ชายแดนแล้วไม่พบรายงานหรือว่าข้อเท็จจริงตามที่มีการเผยแพร่แต่อย่างใดครับกองทัพบกขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารและติดตามข้อมูลการข่าวอย่างเป็นทางการเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดและตื่นตระหนกจากข่าวลือที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของประชาชนโดยแหล่งข่าวของกองทัพภาคที่2เปิดเผยกรณีดังกล่าวว่าจากการตรวจสอบข้อมูลในพื้นที่อย่างละเอียดยังไม่พบความเคลื่อนไหวดังกล่าวแต่อย่างใดคาดว่าการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวอาจจะมีเจตนาสร้างความสับสนและความตื่นตระหนกให้กับประชาชนจึงขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการและแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้เป็นหลัก

0: นะครับแล้วก็ฝากถึงเพจและผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์บางรายที่นำภาพเก่าหรือว่าภาพที่ผ่านการตัดต่อมาเผยแพร่บางกรณีพบว่าเป็นภาพรถถังของฝ่ายไทยที่ถูกนำไปสลับกับภาพของอีกฝ่ายจนทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดและตื่นตระหนกขอย้ำว่าหากพบการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือว่าตัดต่อภาพที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศและสร้างความเสียหายต่อสาธารณะอาจเข้าข่ายความผิดตามพรบว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไปพาดหัวข่าวในข่าวสดครับกองทัพภาค2ฮึ่มเฟคนิวโต้รถถังเขมรจ่อไทยเสียศักดิ์รุตรายงานนายกหลังผู้นำเขมรดึงไทยเข้ากลไกประนอมภาคบังคับอันคลอสปมพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลก่อนชี้แจงคณะทูตอนุทินสั่งเสียศักดิ์นำทีมคุยเขมรภายใต้กลไกอันครอสย้ำไม่คุยฟื้นความสัมพันธ์ไม่มีวันเปิดด่านแน่นอนด้านบิ๊กดุลรัฐมนตรีกลาโหมควงบิ๊กปูผบ.ทบ.เข้าหารือนายกที่ทำเนียบรองโฆษกทบ.ยืนยันไม่พบเขมรส่งทหารเคลื่อนรถถัง200คันปืน RPG ประชิดชายแดนไทยทัพภาค2ฮึ่มคนปล่อยเฟคนิวครับ
1: มากันที่ประเด็นร้อนอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะโดยเฉพาะประเด็นที่ระบุว่าถ้าเอาชื่อของพ่อแม่หรือคู่สมรสนะคะมาลดหย่อนภาษีก็จะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งค่ะก็จะเสียสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปนะคะเมื่อวานนี้ค่ะคุณลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังนะคะก็ระบุถึงกระแสข่าวที่บอกว่ามีการตรวจสอบภาษีย้อนหลังในการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีโดยไม่ได้อุปการะเลี้ยงดูบุพการีจริงค่ะทางปลัดกระทรวงการคลังนะคะระบุว่าคนที่หลุดจากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบนี้ค่ะมีการสั่งให้กรมสรรพากรไปรวบรวมตัวเลขนะคะว่าปัจจุบันมีผู้ใช้สิทธิ์ในการหักลดหย่อนภาษีพ่อแม่ไปทั้งหมดกี่รายด้วยกันค่ะก็เชื่อว่ามีคนหลุดในโครงการลดหย่อนภาษีไม่มากแต่น่าจะหลุดจากเกณฑ์เรื่องหนี้สินมากที่สุดนะคะคนอาจจะมองในเรื่องของความจนแต่ไม่เท่ากลุ่มของคนที่ควรจะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ต้องรอแพ็กเกจความช่วยเหลืออื่นๆที่รัฐบาลจะออกมาต่อไปและคนใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีแล้วไม่กลับไปดูแลพ่อแม่จริงก็ไม่สมควรได้รับสิทธิ์การลดหย่อนภาษีในภาษีต่อๆไปเพราะว่าการให้สิทธิ์ตรงนี้รัฐบาลต้องการให้กลับไปอุปการะพ่อแม่จริงนะคะเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระรัฐบาลแต่เรื่องของการตรวจสอบภาษีย้อนหลังคุณลวรนบอกว่าไม่ได้พูดค่ะแล้วก็อยากให้จบได้แล้วสังคมควรจะมาถกเถียงเรื่องของการหักลดหย่อนแต่ไม่ได้กลับไปดูแลพ่อแม่ซึ่งรัฐบาลยืนยันนะคะว่าจะอยู่ฝั่งพ่อแม่โดยจะให้สิทธิ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ถ้าหากว่าพ่อแม่ไม่ได้อุทธรณ์สิทธิ์ในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐก็จะหลุดไปการรับสิทธิ์ต้องเป็นทางใดทางหนึ่งเท่านั้นเพื่อที่จะเกิดความพร้อมกันไม่ได้ที่ผ่านมารัฐบาลใช้งบดำเนินโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนละ 4,700 ล้านบาทแต่หลังจากการเปิดลงทะเบียนรอบนี้ก็คาดว่าน่าจะมีการใช้งบประมาณลดลงนะคะและคุณลวรนยังบอกอีกนะคะว่ามาตรการนี้คิดอยู่แล้วค่ะว่าไม่ได้คำชมมีเสียงต่อว่าอยู่แล้วเพราะว่ามีการคัดกรองให้มีความถี่ขึ้นและในอนาคตการปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการทำระบบ NIT ค่ะหรือว่าระบบภาษีสวัสดิการที่รัฐจะจ่ายอุดหนุนให้ผู้มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำมาใช้ในประเทศไทยซึ่งจะทำให้มีความแม่นยำมากขึ้นและเกิดขึ้นอย่างเต็มรูปแบบนะคะมากันที่พาดหัวข่าวค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนคลังปลอบใจพลาดบัตรคนจนใช้สิทธิ์อื่นได้ยันเข้มเกณฑ์เดิมพาณิชย์เผยเงินเฟ้อพฤษภาคมพุ่ง 2.79% เอกนัทดันขุดหรือราคาน้ำมันผู้เลี้ยงชงแก้โรคกุ้งวาระชาติจับจ่ายไทยช่วยไทยพลัด5วันทะลุหมื่นล้านดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเพิ่มดีดรับพาณิชย์เผยราคาน้ำมันจานด่วนดันเงินเฟ้อพฤษภาคมพุ่งปลัดคลังหึ่มลูกเอาชื่อพ่อแม่ลดหย่อนแต่ไม่ได้ดูแลสอบผิดฐานโกงภาษีสั่งตรวจสอบย้อนหลังนะคะซึ่งทางคุณลวรนก็ออกมาแก้ข่าวเรื่องนี้แล้วนะคะส่วน Daily News ค่ะก็มีพาดหัวข่าวในประเด็นเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของภาษีแล้วก็เรื่องของบัตรคนจนนะคะฉะลูกอกตัญญูพ่อแม่ตัดสิทธิ์บัตรคนจนเอาตะกะอะไรมาคิดมาร์กอัดรัฐบาลแก้เศรษฐกิจไม่ตรงจุดค่ะ
0: ซึ่งผู้ที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแล้วก็ถือว่าเป็นคนจนเต็มขั้นเนี่ยเดี๋ยวเจ้าหน้าที่รัฐจะไปเคาะประตูบ้านท่านนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้นายณฤชาขวดสาสิวิไลอธิบดีกรมการปกครองครับได้เป็นประธานประชุมซักซ้อมข้อราชการสำคัญกรมการปกครองโดยมีผู้อำนวยการสำนักกองปลัดจังหวัดในอำเภอ

0: และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมครับเพื่อเตรียมความพร้อมลงพื้นที่สำรวจรับลงทะเบียนประชาชนกลุ่มตกหล่นจากโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ2569นะครับกรมการปกครองได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่สำรวจตามบัญชีรายชื่อจากฐานข้อมูลจปท.และข้อมูลกลุ่มเปราะบางจากกระทรวงพม.รวมกว่า1ล้านรายที่กระจายอยู่ทั่วประเทศเพื่อให้ทุกคนครับได้รับโอกาสเข้าถึงสวัสดิการของรัฐอย่างเป็นธรรมพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับอยู่ในไทยโพสต์ด้วยนะครับแต่ว่าเป็นประเด็นที่เรื่องของการใช้ชื่อพ่อและแม่นะครับไปลดหย่อนภาษีเพราะว่าคลังเองยังยืนยันเงื่อนไขนี้จะไม่ได้รับบัตรสวัสดิการนะครับพาดหัวข่าวไทยโพสต์ครับยันไม่มีสอบย้อนหลังใช้พ่อแม่ลดหย่อนภาษีปลัดคลังลุยคัดกรองบัตรคนจนเข้มตามเดิมปลัดคลังยันไม่มีตรวจสอบภาษีย้อนหลังกรณีใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีแล้วไม่อุปการะบุพการีเดินหน้าเกณฑ์คัดกรองบัตรคนจนเข้มตามเดิมระบุขั้นตอนประกาศผลจะแสดงชัดหลุดสิทธิ์บัตรสวัสดิการจากเกณฑ์ไหนเพื่อเปิดทางยื่นอุทธรณ์ส่วนพ่อแม่ที่ยื่นอุทธรณ์สิทธิ์คลังยืนยันให้สิทธิ์บัตรคนจนแน่นอนครับ
1: ช่วงนี้พักครู่หนึ่งค่ะ
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: ช่วงสุดท้ายของก้าวทันข่าวค่ะยังมีประเด็นเกี่ยวกับการปราบปรามสแกมเมอร์กับนอมินีอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะอย่างในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนค่ะนายกถกปราบสแกมเมอร์พาณิชย์สแกนตรวจห้วยขวาง53ร้านสอนนอมินีและบัญชีม้าพาณิชย์สแกนธุรกิจต่างชาติย่านห้วยขวางพบ53ร้านเข้าขายนอมินีบัญชีม้านายกหัวโต๊ะถกกรรมการปราบอาชญากรรมออนไลน์ยันปกป้องประชาชนไม่ปล่อยต่างชาติใช้คนไทยเป็นนอมินีค่ะเช่นเดียวกันกับในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะมีประเด็นที่ป่าตองค่ะขาใหญ่วอแหวนป่าตองไถค่าคุ้มครองร้านค้าจ่ายรายเดือนเดือนละ1ล้านรองโฆษกรัฐบาลยอมรับเจ้าหน้าที่รัฐเอี่ยวอื้อเลยนะคะร้องมาเฟียปรับไม่หมดหลังเจอกดดันหนักขยายอิทธิพลข้ามเขตแฉซ้ำขาใหญ่อักษรย่อนายวอลแวนอ้างมีสายสัมพันธ์อันดีกับเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงในจังหวัดภูเก็ตตั้งตัวเป็นผู้มีอิทธิพลเรียกเก็บค่าคุ้มครองผู้ค้ารายย่อยให้เข้าไปประกอบการรุกล้ำที่ดินเอกชนเดือนละ1ล้านบาทเคยร้องเรียนไปยังผู้ว่าเรื่องเงียบหายด้านรองโฆษกรัฐบาลยอมรับมีเจ้าหน้าที่รัฐที่มีอิทธิพลเข้าไปเอี่ยวเพียบโดยเฉพาะภูเก็ตน่ามีทั้งจีนรัสเซียเป็นนอมินีค่ะ
0: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบินด่วนติดตามคดีน้ององุ่นด้วยตัวเองเลยนะครับเร่งรัดจับคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้เพราะว่าเป็นคดีสะเทือนขวัญครับเป็นพาดหัวข่าวกรอบรองของหนังสือพิมพ์ข่าวสดเช้าวันนี้ครับส่งกองปราบลุยคดีน้ององุ่นบิ๊กตายลุยลงพื้นที่เองตั้ง3ปมเหตุดับปริศนามีคนอุ้มเป็นโรคงูกัดสั่งเข้มให้ตำรวจรอบคอบผบตร.บิ๊กตายยกทีมลงพื้นที่เมืองกาญลุยสารคดีน้ององุ่นหายตัวพบศพเสียชีวิตปริศนาเรียกประชุมทุกฝ่ายก่อนแถลงความคืบหน้าเผยผลชันสูตรไม่พบบาดแผลร่องรอยต่อสู้ภายนอกร่างกายตั้ง3ประเด็นเหตุเสียชีวิตคนอุ้มโรคประจำตัวและสัตว์มีพิษกัดเผยผลสอบคนในหมู่บ้านไม่พบพิรุธเตรียมส่งตำรวจกองปราบร่วมคลี่แนะให้ดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างละเอียดและรอบคอบครับ
1: ส่วนเรื่องสภาพอากาศปีนี้นะคะเจอทั้งฝนเจอทั้งเอลนีโญภาวะแล้งค่ะที่เราต้องรับมือกันต่อไปนะคะเป็นพาดหัวข่าวใน Daily News ค่ะงัด7มาตรการรับมือฝนและเอลนีโญเร่งกักเก็บน้ำตุนสำรองสู้พิษภัยแล้งในอนาคตเปิดเกมเตรียมรับมือฤดูฝนเอลนีโญลากยาวถึงปี70สุริยะกลาง7มาตรการเชิงรุกสู้ศึกน้ำสั่งกรมชลประทานติดตามและคาดการสถานการณ์สภาพอากาศอย่างใกล้ชิดรวมทั้งเร่งเก็บกักในช่วงปลายฤดูฝนให้ได้มากที่สุดปรับแผนจัดการน้ำเป็นรายเดือนเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ลั่นรัฐบาลให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงด้านน้ำของประเทศโดยมุ่งบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
0: แม่ค้าออนไลน์ร้องทุกข์ถูกตำรวจยึดทองคำจริงก่อนสลับคืนทองปลอมกลับมาให้นะครับมีพาดหัวข่าวอยู่ในไทยรัฐเช้าวันนี้ครับแม่ค้าสาวแฉแหลกเจอตำรวจรีดเงินขู่เรียกนับแสนก่อนเข้าจับสามียึดทองไปด้วยเหยื่อตำรวจเปลี่ยนของกลางสร้อยข้อมือทองคำหนัก3บาทกลายเป็นของปลอมเข้าให้การคณะพนักงานสอบสวนข้อที่จริงพอ

0: บก.น.5แล้วเอาหลักฐานการจำนำทองก่อนถูกยึดมายืนยันว่าเป็นทองแท้ส่วนเรื่องเงินสดที่ถูกรีดมีหลักฐานการโอนเงินชัดเจนโอดไม่มีใครอยากเป็นเรื่องกับเจ้าหน้าที่รัฐตอนนี้ต้องไปพบแพทย์เพราะอาการเครียดครับ
1: ส่วนสถานการณ์ต่างประเทศนะคะฮึ่มอิหร่านสังหารทหารมาการโจมตีนองเลือดแน่สภาล่างหนุนทรัมป์งดถอนทหารและอาวุธเป็นพาดหัวข่าวของในเดลี่นิวส์ค่ะสภาล่างสหรัฐลงมติค่ะปักตกร่างมติอำนาจจำกัดอำนาจการทำสงครามของทรัมป์ในสมรภูมิเลบานอนหนุนคงทหารอาวุธเลบานอนด้านทรัมป์กล่าวจะเป็นผู้ชนะไม่ว่าด้วยกำลังทางทหารหรือบนโต๊ะเจรจาค่ะ
0: ก็ปิดท้ายด้วยประเด็นนี้นะครับครบถ้วนทุกประเด็นในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วน้องแอนพจนาถและผมณรงค์จันทร์ทองลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือคุมตัวปอนแจ้ง2ข้อหาเจ้าตัวปฏิเสธฆ่าอ้างอยู่กับศพเพราะคิดว่าเพื่อนยังไม่ตายความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตปริศนาของนายศักดินันท์พรฟ้าเมตตาหรือเฟ้นปลายอายุ28ปีล่าสุดเมื่อเวลา22นาฬิกาที่ผ่านมาที่สภ.บางบัวทองจังหวัดนนทบุรีภายหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนสามารถติดตามจับกุมนายสุรพัฒน์สุขวันหรือปอนอายุ28ปีเจ้าของบ้านที่เกิดเหตุและผู้ต้องสงสัยในคดีได้ในพื้นที่ย่านปิ่นเกล้าก่อนควบคุมตัวมาสอบปากคำอย่างละเอียดรายงานข่าวระบุว่าเจ้าหน้าที่ใช้เวลาสอบสวนและตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดนานกว่า3ชั่วโมงกระทั่งผลตรวจยืนยันพบสารเสพติดในร่างกายจึงควบคุมตัวในปอนเข้าห้องขังพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาเบื้องต้น2ข้อหาคือมีสารเสพติดไว้ในครอบครองและยาเสพติดก่อนนำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนประเด็นการเสียชีวิตของนายศักดินันท์นั้นอยู่ระหว่างการสอบสวนอย่างละเอียดโดยในปอนได้เปิดเผยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยืนยันหนักแน่นว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของเพื่อนพร้อมยอมรับว่าในช่วงที่นายศักดินันท์เสียชีวิตตนอยู่ในบ้านด้วยแต่ไม่ได้ให้การช่วยเหลือเนื่องจากเห็นว่าเพื่อนมีอาการแปลกคล้ายยังมีชีวิตอยู่จึงคิดว่าไม่น่าจะเป็นอะไรเมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามว่าหากทราบว่าเพื่อนเสียชีวิตแล้วเหตุใดจึงไม่แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือกู้ภัยเจ้าตัวตอบกลับในลักษณะวกวนยืนยันว่าคิดว่าเพื่อนยังไม่เสียชีวิตส่วนสาเหตุที่ออกจากบ้านในช่วงก่อนถูกจับกุมในปอนยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาหลบหนีแต่ตัดสินใจออกจากบ้านเพราะไม่สามารถทนกลิ่นศพที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆได้เสือดุสิตย่องมอบตัวคดีทำร้ายแฟนสาวเมื่อเวลา20นาฬิกาที่ผ่านมาที่สภ.บางกรวยจังหวัดนนทบุรีนายสำริดหรือเสือดุสิตอายุ40ปีเดินทางมามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนในคดีทำร้ายร่างกายนางสาวมิราอายุ36ปีแฟนสาวแต่ปรากฏว่าพนักงานสอบสวนสภ.บางกรวยได้ไปขอหมายจับนายสำริดหรือเสือดุสิตจากศาลจังหวัดนนทบุรีข้อหาข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นโดยขู่เข็นด้วยประการใดๆโดยใช้กำลังประทุษร้ายโดยผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้หรือทำโดยผู้อื่นนั้นเข้าใจผิดคิดว่าเป็นบุคคลอื่นทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจเมื่อนายสำริดหรือเสือดุสิตปรากฏตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจ

0: านหมายจับให้ฟังเสือดุสิตถึงกับหน้าถอดสีก่อนที่ตำรวจจะบันทึกจับกุมโดยในเวลา 21:30 นหลังบันทึกการจับกุมตำรวจได้นำตัวนายสำริดหรือเสือดุสิตลงมาจากชั้น3เพื่อส่งไปให้พนักงานสอบสวนสภ.บางกรวยดำเนินคดีในวันนี้และจะนำตัวไปฝากขังศาลจังหวัดนนทบุรี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: เช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะน้ำมันลด70สตางค์ยกเว้นพรีเมียมดีเซลลดลงลิตรละ1บาทปตท.บางจากปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินแก๊สโซฮอลและน้ำมันดีเซลทุกชนิดลดลง70สตางค์ต่อลิตรส่วนพรีเมียมดีเซลลดลง1บาทมีผลวันนี้เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปโดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้เบนซินลิตรละ52บาท19สตางค์แก๊สโซฮอล์95ลิตรละ42บาท60สตางค์ E20 ลิตรละ37บาท60สตางค์ E85 33บาท54สตางค์แก๊สโซฮอล์91 42บาท23สตางค์พรีเมียมดีเซล95 50บาท99สตางค์ B7 40บาท80สตางค์ B20 35บาท30สตางค์พรีเมียมดีเซล57บาท25สตางค์โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสเปนคุมเข้มก่อนโป๊ปเลโอเสด็จเยือนทางการสเปนเปิดปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยครั้งประวัติศาสตร์ภายใต้รหัสปฏิบัติการเกรสระดมกำลังเจ้าหน้าที่กว่า 20,000 นายเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ที่จะเสด็จเยือนกรุงมาดริดในวันนี้โดยถือเป็นการเยือนประเทศคาทอลิกในยุโรปอย่างเป็นทางการครั้งแรกขององค์ประมุขแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิกรัฐบาลสเปนต้องยกระดับการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดเนื่องจากมีผู้แสวงบุญลงทะเบียนเข้าร่วมงานกว่า 600,000 คนประกอบกับสเปนยังคงยกระดับการเฝ้าระวังภัยคุกคามการก่อการร้ายอยู่ที่ระดับ4และมีรายงานการขู่เตือนจากกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS บนสื่อออนไลน์ด้วยทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
7: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
8: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
9: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
10: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่

0: พี่เบ้าสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรัน2000ที่พบงานวิ่งกี่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและของกินร้อยๆสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
1: แค่แค่สมัครตาร
2: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เต็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: พี่เบ้าสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรัน2000ที่พบงานวิ่งกี่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและของกินร้อยๆสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
1: แค่แค่สมัครตา
4: ศาสนาทุกศาสนามุ่งสอนให้คนประพฤติดีให้ตั้งอยู่ในสุจริตธรรมศาสนาเป็นที่พึ่งตลอดไปของมนุษย์ทั้งในยามสุขและในยามทุกข์ช่วยเตือนสติเราไม่ให้ประมาทหลงระเริงในยามยินดีมีความสุขช่วยเราไม่ให้หมดสติรู้สึกเคว้งคว้างในยามมีทุกข์พระราชกระแสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
5: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
6: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา
7: เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ

สวัสดีทักทายนะคะวันเริ่มต้นค่ะคุณผู้ฟังขาวันนี้ 6.6 นะคะนั่นก็คือวันเสาร์ที่6มิถุนายน2569ทักทายกันค่ะยามเช้านะคะเขาบอกว่าท้องฟ้าสอนให้เรารู้ว่ามีมืดก็มีสว่างเวลาที่เรานะคะได้เห็นท้องฟ้าพระอาทิตย์ขึ้นนะคะมันก็เหมือนการเริ่มต้นวันใหม่แล้วก็พระอาทิตย์ตกดินก็เหมือนกับชีวิตได้พักนะคะได้ชาร์จพลังชาร์จแบตเพื่อไปลุยไปทำในสิ่งที่เรารักไปทำในสิ่งที่เราชอบกันต่อนั่นเองค่ะเพิ่มเติมพลังใจในช่วงของกนกพรออนแอร์นะคะอยู่ตรงนี้เป็นเพื่อนกันวันฝนตกวันเดินทางขับรถขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะคะ

เอาละค่ะนะคะช่วงเวลาของหน้าฝนเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะคะมแมลงต่างๆมากมายนะคะที่สำคัญคือเจ้ายุงตัวร้ายนี่แหละค่ะที่จะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายอีกมากมายค่ะป้องกันเบื้องต้นได้นะคะเวลาเรานอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงค่ะมุ้งครอบกันยุงแบบพับนะคะขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้งานกันยาวๆเลยละค่ะสามารถครอบบนที่นอนก็ได้ขนาด6ฟุตนะคะพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาง่ายไปนอนที่ไหนก็สะดวกโปรโมชั่นวันนี้พิเศษค่ะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1เลยในราคา590บาทค่ะสนใจสั่งซื้อโทร02-1143990 02-1143990ค่าจะส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปได้ที่ช็อปมาเนี่ยค่ะ

วันนี้นะคะ 6.6 เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นวันละลายทรัพย์ใช่ไหม 6.6 เนี่ยเป็นวันที่เราอาจจะต้องเสียสตุ้งสตังนะคะถ้าใครที่เป็นขาช็อปอ่ะเขาก็เลือกที่จะช็อปวันนี้เพราะว่าก็จะมีแบรนด์ต่างๆนะคะที่ทำโปรมากมายเลยทีเดียวค่ะมหกรรมช็อปปิ้งกลางปีค่ะนะคะ 6.6 Mid Year Mega Sale นะคะ

ซึ่งดิวต่างๆก็มากมายเหลือเกินเพราะฉะนั้นต้องอดรนอดทนให้ได้นะคะอะไรที่เรามันไม่คุ้มค่ามันฟุ่มเฟือยเขาบอกว่าให้เก็บงำเอาไว้ก่อนนะคะอย่าพึ่งละลายทรัพย์นะคะเพราะว่าเงินทองช่วงนี้หายากใช่ไหมแต่ถ้าใครซื้อมาทำงานต่อยอดได้นะคะเพิ่มเติมได้หมายถึงว่าต่อยอดไปสร้างรายได้นะคะต่อธุรกิจของทุกๆคนก็ลงทุนไปเลยนะคะอ่ะเป็นกำลังใจกับทุกๆคนด้วยวันเสียเงินแห่งชาติฝากเอาไว้ในช่วงเวลาตรงนี้ค่ะกนกพร ออนแอร์

0: ่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเล็งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
1: อสมทชุมพร 90.75 และ104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
2: พี่เบ้าสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งกี่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและข้องกินร้อยๆสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
3: เทพแคปสมัครตา
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: พี่เบ้าสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งกี่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและข้องกินร้อยๆสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
3: แค่แพ็สมัครตา
5: คุณว่าชาติหน้ามีจริงไหม
6: ผมก็ไม่รู้สินะแต่ที่ผมรู้ก็คือถ้าผมเกิดใหม่ในอีกพันปีข้างหน้าโฟมที่ผมถืออยู่ในมือใบนี้ก็ยังคงเป็นขยะอยู่บนโลกของเราเอ็มพอร์ตเรดิโอเน็ตเวิร์กร่วมรณรงค์ลดใช้โฟมขยะที่ต้องใช้เวลาในการย่อยสลายนับพันปีเพื่อโลกของเราในวันนี้และตลอดไป
1: Mcot Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

0: พรออนแอร์ช่วงบอกข่าวเล่าเรื่อง
1: ช่วงนี้สำหรับการเดินทางค่ะคุณฟังค่ะจังหวัดชุมพรของเราก็มีการแจ้งเตือนนะคะก็จะมีฝนนะคะ 6-9 มิถุนายนค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่แล้วก็ฝนตกหนักบางแห่งค่ะอ่าวไทยคลื่นลมนะคะก็จะมีความคลื่นสูงนะคะ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะก็เป็นการแจ้งประกาศเตือนจากจังหวัดชุมพรโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพรด้วยค่ะนำมาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังได้ทราบกันในช่วงเวลาดีๆตรงนี้กับอสมท.กนกพร ออนแอร์นะคะ

ราวดีๆนะคะที่ส่งมอบนะคะแล้วก็อยากจะบอกคุณฟังกันนะคะสำหรับใครที่เจอปัญหาไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นหรือว่าเสี่ยงทั้งขโมยอุบัติเหตุเดี๋ยวนี้ต้องระมัดระวังนะคะคนไม่ดีก็มีเยอะคนดีก็มีแยะค่ะปัญหาที่เหล่านี้ที่เราเจอน่ะจะหมดไปบางจุดนะคะที่เราอยากจะติดตั้งไฟเพิ่มเนินสายต่างๆอะไรเราก็ไม่ต้องวุ่นวายนะคะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาด้วยก็แค่นะคะมีสิ่งดีๆอันนี้นะคะเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะด้วยกำลังไฟนะคะใช้หลอด LED มากถึง248ดวงค่ะคุณฟังขานะคะใครที่มีปัญหาเรื่องค่าไฟขึ้นด้วยนะลดได้เลยนะคะครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานนะคะแต่ให้ความสว่างสูงนะเปิดแล้วสว่างทันทีเลยค่ะมาพร้อมแบตเตอรี่นะคะให้มาแบบจุๆเลย500มิลลิแอมป์ค่ะขออภัย 50,000 ไม่ใช่500ตาลาย 50,000 มิลลิแอมป์นะคะให้กันมาจุกๆเลยค่ะชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้งานได้นานถึง12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสายไฟยาวนะคะมีสายยาวๆเลยพร้อมอุปกรณ์ให้ครบเลยค่ะปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าฝนตกแดดออกก็ไม่หวั่นนะคะเครื่องใช้งานง่ายสั่งซื้อได้เมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์2,500 วัตต์นะคะไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์นะคะตอนนี้รับเลยค่ะนะยังไม่พอนะคะรับ1ไปยังไม่พอฟรีอีก1นะคะพร้อมโคมไฟ LED 2อันค่ะแล้วก็แว่นกันแดดคล้าแบบอีก1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 02-114-3990ค่าส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียนะคะฝากเอาไว้ด้วยค่ะในช่วง

ช่วงนี้นะคะเมื่อฟ้าฝนนะคะที่ตกลงมาหลายๆคนก็เป็นห่วงเนอะก่อนหน้านี้เราได้เห็นข่าวนะคะที่มีเหตุการณ์ฟ้าผ่านะคะซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่เกิดขึ้นยากมากค่ะคุณผู้ฟังคะจังหวะที่ผ่ารถจักรยานยนต์คือมันอยู่บนสะพานพอดีเลยแล้วก็คือมันสูงอะนะมันเหมือนเวลาที่มีอะไรสูงๆล่อฟ้าอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะเหตุเกิดเนี่ยเป็นอะไรที่ยากมากๆเลยค่ะคุณผู้ฟังนะคะไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นง่ายๆนะคะอย่างล่าสุดนะคะก็ได้ไปอ่านเรื่องราวข่าวหนึ่งค่ะหลายคนยังไม่รู้ว่าฟ้าร้องห้ามทำอะไรนะคะทำไมผู้ใหญ่ถึงชอบห้ามว่าห้ามเล่นมือถือให้ปิดนะคะถอดปลั๊กนะคะปิดคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆหลายคนสงสัยไหมว่าฟ้าร้องเนี่ยเราห้ามทำอะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยก็ควรเลี่ยงที่โล่งแจ้งค่ะไม่อยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ที่เขาเตือนบ่อยๆงดใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เช็คข้อห้ามแล้วก็วิธีรับมือฟ้าผ่านะคะก็นำมาอัปเดตให้กับคุณฟังได้ทราบกันด้วยเมื่อท้องฟ้าแปรปรวนเกิดพายุฝนฟ้าคะนองค่ะสิ่งที่ตามมาเราก็จะได้ยินฟ้าร้องปรากฏการฟ้าผ่าภัยธรรมชาติที่มีอันตรายถึงชีวิตนะคะข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาระบุค่ะว่าประเทศไทยเนี่ยมีสถิติการเกิดพายุฤดูร้อนแล้วก็ฟ้าผ่าบ่อยครั้งโดยเฉพาะในช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูกาลการรู้ว่าฟ้าร้องห้ามทำอะไรจึงเป็นทักษะการเอาตัวรอดที่สำคัญนะคะอย่างแรกเลยค่ะคุณผู้ฟังห้ามอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งค่ะนะคะหากได้ยินเสียงฟ้าร้องหรือเห็นฟ้าแลบๆๆเนี่ยควรที่จะหลีกเลี่ยงนะคะไม่อยู่ที่โล่งนะเช่นทุ่งนาลานกว้างสระว่ายน้ำสนามกอล์ฟเนี่ยห้ามเลยนะคะเนื่องจากว่าเวลาที่กระแสไฟฟ้าจากฟ้าผ่าเนี่ยมักจะวิ่งเข้าหาวัตถุหรือจุดที่สูงที่สุดในบริเวณนั้นค่ะนะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่กลางทุ่งนานะคะเราก็จะเป็นตัวล่อฟ้าอย่างดีมากๆเลยค่ะ2ห้ามหลบใต้ต้นไม้ใหญ่หรือโครงสร้างที่ไม่แข็งแรงนะคะอาจจะล้มลงมาได้อาจจะเขาเรียกว่าเป็นสื่อนำไฟฟ้าชั้นดีได้ควรหาอาคารที่มั่นคงและมีหลังคาปิดมิดชิดค่ะ3ค่ะห้ามใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะเนื่องจากว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต่อกับสายไฟในบ้านมีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับอันตรายจากกระแสไฟกระชากฟ้าผ่าลงมาที่สายไฟหลักของตัวบ้านหรือเสาไฟฟ้าหน้าบ้านอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะ4ค่ะห้ามสัมผัสวัตถุที่เป็นโลหะและแหล่งน้ำค่ะเหล่านี้แน่นอนนะคะก็อันตรายมากในช่วงที่มีพายุมีฟ้าร้องควรห่างจากรั้วเหล็กร่มที่มีแกนเป็นโลหะอุปกรณ์ทำการเกษตรงดกิจกรรมทางน้ำทุกชนิดค่ะนะห้ามอยู่ใกล้หน้าต่างใกล้ประตูทำไมคะนะเพราะว่าในส่วนตรงนี้โดยเฉพาะหน้าต่างที่มีโครงกระจกหรือโครงเหล็กค่ะเพื่อลดความเสี่ยงจากการถูกฟ้าผ่าทางอ้อมเนอะนะหรือว่าแรงกระแทกจากฟ้าผ่าบริเวณใกล้เคียงนั่นเองค่ะนี่คือเรื่องราวที่นำมาฝากกันนำมาเตือนกันนะคะในช่วงรายการนะคะอัปเดตกันช่วงเวลาดีๆของกนกพรออนแอร์เดี๋ยวไปเบรกกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาเดินทางกันต่อในช่วงเบรกที่2ค่ะ

0: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
1: Hilux TravelGreater together
2: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775061

0: 33333
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: วันนี้เวลา 9:00 น. MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือสันติธารร่วมประชุม OECD ที่ฝรั่งเศสนายสันติธารเสถียรไทยผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลังร่วมประชุมคณะมนตรีองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาในระดับรัฐมนตรีประจำปี2569เพื่อหารือเกี่ยวกับนโยบายอุตสาหกรรมในการส่งเสริมความสามารถการแข่งขันความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจการเพิ่มผลผลิตและการเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจโลกทั้งนี้การเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวยังเป็นโอกาสสำคัญในการแสดงบทบาทเชิงรุกของประเทศไทยในเวที OECD และยืนยันความมุ่งมั่นในการดำเนินการกระบวนการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของประเทศไทยในโอกาสนี้ได้ร่วมหารือทวิภาคีกับสาธารณรัฐลิทัวเนียสาธารณรัฐอินโดนีเซียสาธารณรัฐสิงคโปร์และผู้บริหารระดับสูงของ OECD ณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่3ถึง4มิถุนายน2569เกือบทุกภาคเจอฝนกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคกลางมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวเตรียมความพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยเรือไต้หวันจีนเผชิญหน้ารอบใหม่เรือยามฝั่งของไต้หวันและจีนกำลังเผชิญหน้ากันอย่างตึงเครียดที่บริเวณรอบหมู่เกาะปราตัสทางตอนเหนือของทะเลจีนใต้ในช่วงเช้าวานนี้โดยหน่วยยามฝั่งของไต้หวันระบุว่าเรือยามฝั่งของจีนเร่งความเร็วและเลี้ยวหักศอกเพื่อเบียดแทรกเข้าไปในน่านน้ำห่วงห้ามรอบหมู่เกาะปราตัสโดยเพิกเฉยต่อคำเตือนเรือของทั้งสองฝ่ายยังคงคุมเชิงกันอยู่ในระยะใกล้และมีการวิทยุโต้ตอบกันอย่างรุนแรงถือเป็นครั้งที่2ในรอบสัปดาห์ที่เกิดการเผชิญหน้าในลักษณะนี้หลังจากเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมเรือยามฝั่งของทั้งสองฝ่ายเคยเผชิญหน้ากันในจุดนี้ยาวนานกว่า30ชั่วโมงก่อนที่เรือของจีนจะยอมล่าถอยออกไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: Bee Members Day ฉลองใหญ่จัดเต็ม7วันที่ BeQuick 1-7 มิถุนายนนี้สมาชิก Bee Member จัดหนักจัดเต็มกับความคุ้มแบบ2ต่อต่อที่1รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาทต่อที่2รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 14% ถ้ายังไม่เป็นสมาชิกแล้วก็สมัครใหม่ตอนนี้รับส่วนลดทันทีคูณ2พร้อมดีลพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำอีกเพียบห้ามพลาด7วันเท่านั้นที่ BeQuick

0: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
3: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ077-536-400และ077-536-399
4: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟคอมบี
5: ซองสีแดงนี่แรงก็แคร่เข้มข้นก็สูงชายก็น้อยดีดี
4: ธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟคอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟคอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโตหาซื้อได้ที่ร้านเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่าน
5: ซองสีแดงนี่แรงก็แคร่เข้มข้นก็สูงชายก็น้อย
6: พี่เบาสาวนุ้ยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไหมที่งานเนสกาแฟรันสองพันยี่สิบงานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและของกินร้อยร้อยสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
7: แคบๆสมัครตา
8: อยากเติมน้ำมันน้อยแต่ไปได้ไกลไหมเริ่มจากขับช้าๆปรับเกียร์ให้เหมาะสมแล้วตรวจสภาพรถให้พร้อมแค่นี้น้ำมันก็ใช้คุ้มรถก็ไปได้ไกลเงินก็เหลือโลกก็สดใสทุกครั้งที่เราประหยัดเชื้อเพลิงเราไม่ได้ประหยัดแค่เงินแต่ยังช่วยลดมลพิษแล้วรอยยิ้มของโลกจะอยู่กับเราทุกๆวันเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
9: ด้วยความห่วงใยจากใจพวกเรา MCOT Radio Network อสมทชุมพร
6: พี่เบาสาวนุ้ยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไหมที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและของกินร้อยร้อยสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
7: แคบๆสมัครตา
10: สตรีไทยมีหน้าที่สำคัญเบื้องต้น4ประการคือพึงทำหน้าที่ของแม่ให้สมบูรณ์พึงทำหน้าที่ของแม่บ้านให้ดีรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นสตรีไทยและฝึกฝนตัวเองให้มีความรู้ความสามารถยิ่งขึ้นพระราชกระแสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
9: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา
11: เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ

ความสุขนะคะเกิดขึ้นได้จากสิ่งรอบข้างรอบตัวเราเสมอนะคะบางครั้งเรื่องราวของความสบายใจก็อยู่ในพื้นที่ใกล้ๆหรือคนใกล้ๆตัวเพื่อนที่ดีกัลยาณมิตรที่ดีแฟนรายการที่ดีและน่ารักนะคะช่วงเวลาตรงนี้เบรกที่2ยังคงมาดูแลแบ่งปันความสุขกันนะคะผ่านทางช่วงเวลาของกนกพรออนแอร์ด้วยค่ะเล่าสู่กันฟังเรื่องราวดีๆนะคะเดี๋ยวนุ่นนำเรื่องทุเรียนที่เขามีเขาเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวนี้ทุเรียนออกเยอะใช่ไหมเดี๋ยวนี้มีอินฟลูเห็นไหมคะว่าเขาขายเองนุ้นก็เลยมีบทเรียนถอดบทเรียนจากทุเรียนเงินล้านค่ะจะมาเล่าให้กับคุณฟังซึ่งก็นะคะคุณฟังของนุ้นก็เป็นชาวสวนทุเรียนกันเยอะมากๆเลยนะคะเผื่อว่าใครจะมีไอเดียใครจะสามารถทำได้เนอะในอีกหนึ่งรูปแบบละกันค่ะเดี๋ยวนุ้นมาเล่าสู่กันฟังฝากกันในช่วงรายการตรงนี้ด้วยนะคะยังแชร์ทุกๆความสุขรวมไปถึงงานเพลงเพราะๆให้กับคุณฟังทุกคนค่ะ

ราวดีๆนะคะที่ส่งมอบนะคะแล้วก็อยากจะบอกคุณฟังกันนะคะสำหรับใครที่เจอปัญหาไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นหรือว่าเสี่ยงทั้งขโมยอุบัติเหตุเดี๋ยวนี้ต้องระมัดระวังนะคะคนไม่ดีก็มีเยอะคนดีก็มีแยะค่ะปัญหาที่เหล่านี้ที่เราเจอเนี่ยจะหมดไปบางจุดนะคะที่เราอยากจะติดตั้งไฟเพิ่มเนินสายต่างๆอะไรเราก็ไม่ต้องวุ่นวายนะคะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาด้วยก็แค่นะคะมีสิ่งดีๆอันนี้นะคะเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะด้วยกำลังไฟนะคะใช้หลอด LED มากถึง248ดวงค่ะคุณฟังขานะคะใครที่มีปัญหาเรื่องค่าไฟขึ้นด้วยนะลดได้เลยนะคะครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานนะคะแต่ให้ความสว่างสูงนะเปิดแล้วสว่างทันทีเลยค่ะมาพร้อมแบตเตอรี่นะคะให้มาแบบจุๆเลย500มิลลิแอมป์ค่ะขออภัย 50,000 ไม่ใช่500ตาลาย 50,000 มิลลิแอมป์นะคะให้กันมาจุกๆเลยค่ะชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้งานได้นานถึง12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสายไฟยาวนะคะมีสายยาวๆเลยพร้อมอุปกรณ์ให้ครบเลยค่ะปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าฝนตกแดดออกก็ไม่หวั่นนะคะเครื่องใช้งานง่ายสั่งซื้อได้เมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์2,500 วัตต์นะคะไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์นะคะตอนนี้รับเลยค่ะนะยังไม่พอนะคะรับ1ไปยังไม่พอฟรีอีก1นะคะพร้อมโคมไฟ LED 2อันค่ะแล้วก็แว่นกันแดดคล้าแบบอีก1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 02-114-3990 ค่าส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียนะคะฝากเอาไว้ด้วยค่ะในช่วง

ช่วงเวลาสุขภาพชวนรู้ชวนทุกคนรู้ดูแลตัวเองค่ะวันนี้นำเรื่องราวของสายที่จะลดน้ำหนักนะคะแค่เปลี่ยนวิธีก็ลดน้ำหนักได้แล้วค่ะเหมือนบอกตัวเองยังไงไม่รู้เนาะหรือว่าบอกคุณผู้ฟังด้วยค่ะลดน้ำหนักได้แน่แค่เปลี่ยนวิธีกินค่ะคุณผู้ฟังเล่าให้ฟังนะคะว่าเปลี่ยนยังไงอย่างเช่นลดขนาดจานอาหารค่ะคุณผู้ฟังตักแบ่งใส่จานขนาดเล็กนะคะจากเดิมเราอาจจะกินข้าวเป็นโคมๆนะคะภาษาใต้เป็นโคมเป็นกะละมังอะไรอย่างนี้ลดค่ะขนาดจานอาหาร2คือเลือกกินเมื่อหิวเท่านั้นไม่หิวไม่กินนะคะแยกให้ออกว่าหิวหรือแค่อยากกินต้องหิวเท่านั้นค่ะเลือกกินเมื่อหิวนะคะระบบเผาผลาญมันก็จะทำงานได้ดี3ค่ะกินหวานหลังข่าว10นาทีค่ะความรู้สึกอิ่มจะทำให้ปริมาณการกินลดลงแต่ถ้าเรากินหวานก่อนนะคะรับรองว่าโอ้โห ไม่อยากจะคิด4ค่ะดื่มน้ำเปล่าเพราะว่าการให้การไหลเวียนของเลือดเนี่ยดีขึ้นค่ะก็บอกอยากลดความอ้วนใช่ไหมดื่มน้ำเปล่าค่ะคุณผู้ฟัง5ค่ะเคี้ยวให้ช้าทำให้กินอาหารได้น้อยลงนะคะนี่คือหลักการแบบธรรมชาติธรรมชาติที่เราทำได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งหยูกยานะและการลดน้ำหนักไม่ง่ายนะคะถ้าอยู่ท่ามกลางของอร่อย ฝากเอาไว้ค่ะสุขภาพชวนรู้

0: คุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเล็งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
2: พี่เบ้าสาวนุ้ยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดใหญ่ด้วยกันไหมที่งานเนสกาแฟรัน2000ที่พบงานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดใหญ่กันพร้อมศิลปินและของกินร้อยๆสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
3: แคบๆสมัครตา
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: พี่เบ้าสาวนุ้ยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดใหญ่ด้วยกันไหมที่งานเนสกาแฟรัน2000ที่พบงานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดใหญ่กันพร้อมศิลปินและของกินร้อยๆสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
3: แคบๆสมัครตา
5: เสียงนกร้องที่ก้องกังวานและรอยเท้าสัตว์ป่าที่ย่ำบนดินเลนนี่คือสัญญาณชีวิตที่กำลังเลือนหายไปจากป่าไม้ของไทยเมื่อบ้านของสัตว์ป่ากำลังถูกทำลายลมหายใจจบลงด้วยการล่าสมดุลของธรรมชาติที่หล่อเลี้ยงเราทุกคนย่อมพังทลายลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สัตว์ป่าไม่ใช่ของสะสมหรืออาหารมื้อพิเศษแต่คือเพื่อนร่วมโลกที่ต้องการเพียงบ้านที่ปลอดภัยเพื่อสืบต่อเผ่าพันธุ์หยุดสนับสนุนการค้าสัตว์ป่าและช่วยกันรักษาพื้นป่าให้คงอยู่เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
0: ด้วยความห่วงใยจากใจพวกเรา MCOT Radio Network อสมทชุมพร
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

0: พรกนกพรออนแอร์
1: เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ

เมื่อกี้นะคะนุ่นก็เกริ่นไว้ว่าสำหรับชาวสวนพี่น้องชาวสวนทุเรียนในพื้นที่ของเรานะคะที่ติดตามรับฟังอสมทอยู่เนี่ยนุ่นได้ไปอ่านบทความหนึ่งค่ะที่เขาถอดบทเรียนทุเรียนเงินล้านเนี่ยนะคะที่สวนทะเลจันนะคะจากลูกชาวสวนทุเรียนเนี่ยมาเป็นอินฟลูขายเองค่ะการเกิดมาเป็นลูกชาวสวนนะคะเขาก็เขียนบทความน่าสนใจเนอะมาเล่าสู่กันฟังนะคะเขาบอกว่าก็ต้องคลุกคลีกับวิธีการจัดการสวนทุเรียนทำให้น้องคนนี้ชื่อว่าน้องนิวค่ะพานุพงศ์นะลูกชายคนเดียวของสวนทุเรียนทะเลจันทร์อำเภอยายอามจังหวัดจันทบุรีค่ะซึมซับวิถีชาวสวนแล้วก็ยังต้องสืบสานอาชีพนี้ต่อจากคุณพ่อคุณแม่นะคะและหลังจากนั้นค่ะนะคะทุกวันเลยพอกลับมาจากโรงเรียนเข้าสวนกับพ่อบ้างเสาร์อาทิตย์ก็ออกไปทะเลหาปลากับพ่อบ้างก็คือทำแล้วก็เรียนรู้เทคนิคการทำสวนทุเรียนจากคุณพ่อนะคะเรียนรู้ไปเรียนรู้มานะคะก็มีผลผลิตนะคะเนื้อที่สวนประมาณ7ไร่กว่ามีต้นทุเรียนประมาณ500ถึง600ต้นสวนเนี่ยอยู่ใกล้กับทะเลก็เป็นข้อดีนะคะที่ผลผลิตแล้วก็รสชาติของเขาเนี่ยนะมันรสชาติดีพอถึงหน้าที่ทุเรียนออกลูกก็จะเดินไปสำรวจลูกทุเรียนค่ะว่ามีอะไรผิดปกติไหมดูแลอย่างไรให้ทุเรียนมีคุณภาพดีผลทรงนะคะอะไรต่างๆเหล่านี้ค่ะคุณฟังและก็ดูการผันผวนด้วยของตลาดนะคะซึ่งไม่สามารถจัดการได้ใช่ไหมน้องนิวก็บอกว่ามันเป็นอะไรที่จัดการไม่ได้ราคานะคะที่ต้องการก็เอ๊ะบางครั้งมันไม่ได้ใช่ไหมคะบวกกับช่วงที่ผ่านมาเจอวิกฤตอย่างเช่นโควิดบ้างละต้องหาวิธีสร้างรายได้ให้คืนทุนเพราะว่าลงทุนไปกับปุ๋ยกับอยู่กับยาอะไรต่างๆสิ่งนี้ก็เลยทำให้น้องนิวคนนี้ล่ะค่ะคิดวิธีจำหน่ายผลผลิตด้วยการกำหนดราคาที่ต้องการเองขณะเดียวกันก็อยู่ในช่วงวิกฤตตอนนั้นนะเขาก็เล่าให้ฟังนะคะว่าเขาใช้สื่อโซเชียลที่มีอยู่ในมือเนี่ยล่ะค่ะเริ่มจากแอฟฟ้านะคะโดยตั้งชื่อเพจว่าสวนทุเรียนทะเลจันทร์ปรากฏว่ามีผลตอบรับดีมากๆไม่คาดคิดไม่คาดฝันรายได้หลักล้านที่สร้างขึ้นได้ด้วยตัวเองค่ะนะนอกจากแอฟฟ้าก็ยังมีช่องแอฟดำที่ทำคอนเทนต์อยู่เรื่อยๆนะคะมีผู้ติดตามต่างๆนะคะแล้วขายเองค่ะคุณผู้ฟังนะขายเองเลยค่ะเรียนรู้นะคะให้ความรู้บ้างนะคะให้ดูวิธีการในสวนบ้างอะไรต่างๆเหมือนสวนมาขายเองอ่ะนะลูกค้าผู้บริโภคก็ต้องการซื้อจากชาวสวนเนอะว่าไงคุณฟังมันได้บรรยากาศมันได้อะไรที่มันดูเรียวดีค่ะอันนี้ก็เลยมาเล่าสู่กันฟังนะคะว่าอย่างเคสนี้เนี่ยเขาก็ถอดบทเรียนเรื่องราวของทุเรียนเงินล้านนะคะมาเล่าสู่กันฟังเผื่อว่าของเรานะคะบางครั้งเรารู้สึกว่าเอ๊ะบางช่วงราคามันไม่ได้ลองดูค่ะนะคะเดี๋ยวนี้เขาก็ขายเองกันเยอะนะส่งช่องทางต่างๆไปไปรษณีย์นุ่นเห็นนะคะนุ่นไปส่งของทุกวันเลยที่ขนส่งตอนนี้คนขายออนไลน์ขายผ่านแอปดำแอปฟ้านะคะผ่าให้ดูมีคนสั่งเยอะแยะเลยค่ะถ้าเราขายของดีมีคุณภาพนุ่นเชื่อว่าเจ้าของสวนขายเองอ่ะก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางเนอะก็เลยมาเล่าสู่กันฟังในช่วงรายการตรงนี้เผื่อว่าเป็นประโยชน์หรือว่ามีไอเดียใหม่ๆนะคะสำหรับการส่งถึงผู้บริโภคโดยตรงนั่นเองค่ะฝากเอาไว้ในช่วงรายการกนกพรออนแอร์ค่ะ

เอาละค่ะช่วงเวลาของความสุขดีๆค่ะสำหรับนะคะพร้อมกับการเดินทางนะคะกาแฟดีๆเพื่อสุขภาพนะคะอร่อยได้ค่ะหลายๆคนคิดว่ากาแฟสุขภาพต้องจืดหรือว่าไม่อร่อยหรือเปล่านะคะแต่กาแฟสูตรย่าหวานห่อสีเขียวหรือว่าBlack Coffee Mix นะคะห่อสีครีมดำเนี่ยทั้งหอมทั้งเข้มข้นกลมกล่อมไม่แพ้กาแฟทั่วไปอร่อยได้ค่ะแบบไม่รู้สึกผิดนะคะแถมยังช่วยดูแลสุขภาพไปอีกด้วยค่ะครบจบในแก้วเดียวค่ะ Black Coffee Mix มากกว่ากาแฟดูแลเรื่องสุขภาพนะช่วยเผาผลาญเพิ่มพลังผิวสวยกระจ่างใสหุ่นดีในแก้วเดียวนะคะปลุกความเข้มข้นเริ่มต้นวันใหม่อย่างมั่นใจด้วยกาแฟเขาทะลุ Black ถุงซิปขนาด180กรัมค่ะสุดเข้มข้น 100% ปราศจากน้ำตาลและสารให้ความหวานกาแฟดำเพื่อคอกาแฟที่รักสุขภาพตัวจริงนะคะกาแฟเขาทะลุ Black ค่ะผลิตและจัดจำหน่ายโดยบริษัท Coffee Farmer 2024จำกัดตำบลทุ่งตะไคร่อำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรนะคะรับผลิตกาแฟปรุงสำเร็จรูปจำหน่ายเมล็ดกาแฟคั่วบดผลิตและจำหน่ายนะคะสามารถสอบถามได้ค่ะ0899672216077-536-399หรือว่าจะเป็น LINE นะคะใส่แอดลงไปข้างหน้าแอด Coffee Farm หรือสั่งซื้อออนไลน์เพจกาแฟ Coffee Farm นะคะ Coffee Farm Thailand ค่ะหรือจะเป็น TikTok Shop นะคะช่องทางต่างๆ Shopee Lazada ได้ทั้งหมดเลยนะคะก็อย่าลืมค่ะกาแฟดีๆ Coffee Farm นั่นเองนะคะ

0: มาอัปเดตหน่อยละกันนะคะสำหรับเมื่อคืนนี้นะคะก็มีการประกาศลดราคาน้ำมันเบนซินดีเซลลง70สตางค์ค่ะพรีเมียมดีเซลลดฉ่ำ1บาทสตาร์ตตี5วันนี้นะคะตอนตี5 6มิถุนายนนั่นเองค่ะแม่ก็รอราคาลดมาซะนานเลยนะคะไม่อยากจะบอกว่าเติมไปเมื่อวานตอนที่ยังไม่ลดใครจะรู้เนอะว่าจะลดช่วงนี้แบบทรงๆนะคะทรงเหมือนเดิมนะราคาน้ำมันเอาละค่ะอัปเดตให้กับทุกคนได้ทราบกันด้วยเดี๋ยวไปเบรกกันสักครู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาต่อเนื่องใน1ชั่วโมงสุดท้ายผ่านทางรายการ DJ พี่นุ่นค่ะกนกพรราชโยธา 90.75 และ 104.75 กันนะคะ
1: New Honda Chiono Plus สไตล์โดดเด่นเห็นแล้วสะดุดตายิ่งกว่า
2: อัพลุคแฟชั่นจะโมเดิร์นหรือวินเทจก็ปรับเปลี่ยนให้ตามยุคสมัย
3: เป็นตัวเองได้มากกว่าใครและออกไปให้โลกจดจำ
1: ทุกสายไปได้ไกลกว่า The New HondaNew Honda
4: ที่ Honda ชุมพรทุกสาขาโทรศัพท์077-511-488
5: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
6: นี้เวลา10 นาฬิกา MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมง

0: จากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครือรัฐบาลขานรับผลสำรวจประชาชน 63.7% หนุนไทยพาสปอร์ตย้ำเดินหน้าอย่างโปร่งใสนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลรับทราบผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนโดยสำนักวิจัยซูเปอร์โพลเรื่องความต้องการ AI ของประชาชนซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าคนไทยมีความตื่นตัวและเปิดรับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อย่างกว้างขวางโดยประชาชนร้อยละ 91.2 รู้จักหรือเคยได้ยินเกี่ยวกับ AI และร้อยละ 72.5 เคยนำ AI มาใช้ในชีวิตประจำวันการเรียนการทำงานหรือการประกอบอาชีพแล้วสะท้อนว่าประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลและเศรษฐกิจฐานความรู้ได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยผลสำรวจดังกล่าวยังพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 63.7 เห็นด้วยให้รัฐบาลเดินหน้าโครงการไทยพาสปอร์ตต่อไปโดยต้องดำเนินการภายใต้หลักความโปร่งใสตรวจสอบได้และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริงซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของรัฐบาลที่ยึดหลักธรรมาภิบาลและมุ่งใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือยกระดับคุณภาพชีวิตลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนทุกกลุ่มรัฐบาลวางมาตรการเชิงรุกติดตามการคัดกรองลูกจ้างชั่วคราวสพท.สั่งตรวจสอบข้อร้องเรียนร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสุลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินการกรณีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.จำนวน 7,588 อัตราโดยระบุว่ารัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวและได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มีข้อสั่งการให้สพท.เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงติดตามข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นและรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายว่ากระบวนการดำเนินการเป็นไปตามกฎหมายระเบียบและหลักธรรมาภิบาลทั้งนี้ภายหลังรับทราบข้อกังวลของอดีตลูกจ้างชั่วคราวบางส่วนที่ไม่ผ่านการคัดเลือกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กำชับเขตพื้นที่การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบรายละเอียดกระบวนการคัดเลือกอย่างรอบคอบเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้และเป็นธรรมกับผู้สมัครทุกคนสืบวังทองหลางจับหนุ่มเจอพอร์ตเคคาเอลขยายผลรวบแฟนคาคอนโดยึดไอซ์1กิโลกรัมฝ่ายสืบสวนสน.วังทองหลางนำโดยพันตำรวจเอกเจษดายางนอกผู้กำกับสน.วังทองหลางนำกำลังออกตรวจพื้นที่ซอยลาดพร้าว80แยก22ขณะตรวจตาพบชายต้องสงสัยมีพิรุธคล้ายพยายามหลบหนีเจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวตรวจค้นก่อนพบพอร์ตเคหรือหัวน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าผสมสารเอโทมิเดตซุกซ่อนอยู่ในตัวผู้ต้องหาทราบชื่อคือนายชานรงค์หรือเนมอายุ29ปีจากการซักถามสังเกตพฤติกรรมอย่างใกล้ชิดเจ้าหน้าที่พบพิรุธเพิ่มเติมจนผู้ต้องหารับว่ายังมีสิ่งผิดกฎหมายซุกซ่อนอยู่ในห้องพักคอนโดย่านลาดพร้าวจึงได้นำกำลังตรวจค้นต่อเนื่องโดยผลการตรวจค้นทำเอาตำรวจถึงกับอึ้งหลังพบไอซ์บรรจุถุงชาน้ำหนักรวมประมาณ1กิโลกรัมพร้อมหัวพอดเคอีกกว่า 1,060 ชิ้นซุกซ่อนอยู่ในห้องโดยมีนางสาวปลายฟ้าอายุ21ปีแฟนสาวพักอาศัยอยู่ด้วยผู้ต้องหารับสารภาพว่ารับไอซ์มาจากเครือข่ายย่านบางบัวทองโดยหักแบ่งจำหน่ายกรัมละ300บาทส่วนพอร์ตเทรับมาจากเอเย่นในพื้นที่ลาดพร้าวนำมาจำหน่ายต่อขายหัวละประมาณ 1,500 บาทเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหานำตัวส่งดำเนินคดีพร้อมเร่งขยายผลล่าเครือข่ายที่เกี่ยวข้องต่อไป
0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมือง

0: ี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
4: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
5: น้ำเป็นทรัพยากรที่สำคัญต่อชีวิตของพวกเราทุกคนแต่ถึงอย่างนั้นในทุกวันนี้น้ำสะอาดกลับยังคงถูกใช้ไปอย่างสิ้นเปลืองโดยที่เราไม่รู้ตัวแค่เพียงช่วยกันปิดน้ำให้สนิทใช้น้ำเท่าที่จำเป็นเท่านี้ก็ช่วยประหยัดได้มากกว่าที่เราคิดแล้วเริ่มต้นง่ายๆจากตัวเราเพื่อให้น้ำสะอาดยังคงอยู่กับเราตลอดไปเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
6: ด้วยความห่วงใยจากใจพวกเรา MCOT Radio Network อสมทชุมพร
7: พี่เบาสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรันสองพันยี่พกงานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและข้องกินร้อยร้อยสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
8: แค่แค่สมัครตาร
9: ู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
10: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: พี่เบาสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรัน2000ที่พบงานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและข้องกินร้อยร้อยสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
8: แค่แค่สมัครตา
11: ข้าพเจ้านั้นภูมิใจเสมอมาว่าคนไทยมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาหรือมีอาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยมีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขามีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นได้พระราชกระแสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
12: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา
13: เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ

ชีวิตของคนเรานะคะเจอเรื่องราวเปลี่ยนแปลงนะคะอะไรบนโลกใบนี้ก็เปลี่ยนแปลงได้นะคะอะไรที่เราคิดว่าใช่มันก็อาจจะไม่ใช่วันหนึ่งก็อาจจะไม่ได้วันหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาตามสถานการณ์ค่ะดูแลกันนะคะช่วงเวลาเบรกสุดท้ายเบรกที่3ค่ะยังคงอยู่ตรงนี้เป็นเพื่อนกันในช่วงเวลาดีๆของอสมทแล้วก็แบ่งปันพูดคุยเดินทางพร้อมแชร์ความสุขกันนะคะไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรยากง่ายแค่ไหนชีวิตก็ต้องไปต่อนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นวันที่เราก็ต้องดำเนินเดินไปในช่วงเวลาของรายการค่ะอสมทออนแอร์กันตรงนี้นะคะ

เอาละค่ะนะคะช่วงเวลาของหน้าฝนเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะคะมแมลงต่างๆมากมายนะคะที่สำคัญคือเจ้ายุงตัวร้ายนี่แหละค่ะที่จะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายอีกมากมายค่ะป้องกันเบื้องต้นได้นะคะเวลาเรานอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงค่ะมุ้งครอบกันยุงแบบพับนะคะขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้งานกันยาวๆเลยละค่ะสามารถครอบบนที่นอนก็ได้ขนาด6ฟุตนะคะพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาง่ายไปนอนที่ไหนก็สะดวกโปรโมชั่นวันนี้พิเศษค่ะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1เลยในราคา590บาทค่ะสนใจสั่งซื้อโทร02-1143990 02-1143990ค่าจะส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปได้ที่ช็อปมาเนี่ยค่ะ

เรานะคะจะมีความสุขขึ้นก็ต่อเมื่ออย่ายึดติดอยู่กับอดีตที่แก้ไขไม่ได้อย่ากังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงส่วนมากคนเราก็จะทุกข์กับเรื่องเหล่านี้ละค่ะทุกข์กับเรื่องที่มันผ่านมาแล้วเรื่องราวที่มันจบไปแล้วก็ยังเก็บมาใส่ใจเก็บมาคิดเก็บมาทบทวนอยู่นั่นแล้วส่วนความกังวลใจยังไงอนาคตจะเป็นแบบไหนจะดีไหมดีจะยังไงนู่นทุกข์ไปก่อนแล้วยังมาไม่ถึงไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นหรือเปล่าแต่ทุกข์ไปก่อนหน้าและเพราะฉะนั้นเหล่านี้ค่ะเป็นตัวบั่นทอนความสุขในการใช้ชีวิตของเรานะคะถ้าเราลดลงไปบ้างละไปบ้างวางไปบ้างชีวิตจะสบายมากขึ้นค่ะช่วงเวลาของกนกพรออนแอร์แชร์ความสุขฟังเพลงเพราะว่าเสียงเพลงก็ทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายนะคะช่วงเวลาดีๆตรงนี้วันเสาร์สบายๆกันนะคะ

0: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเร่งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
2: พี่เบาสาวนุ้ยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและข้องกินร้อยร้อยสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
3: แค่แค่สมัครตาย
4: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02

0: จัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: พี่เบาสาวหนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและของกินร้อยๆสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
2: เทพแคปสมัครตา
3: เคยไหมเปิดไฟไว้ทั้งห้องแต่ตัวเราอยู่อีกห้องไฟฟ้าไม่ใช่ของที่ใช้กันได้ฟรีๆยิ่งเปิดทิ้งไว้ค่าไฟก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเงียบๆลองเปลี่ยนนิสัยง่ายๆเช่นออกจากห้องปิดไฟทันทีไม่ใช้อะไรก็ถอดปลั๊กหรือตั้งแอร์สบายๆที่26องศาเพียงเท่านี้ก็ช่วยทั้งบ้านช่วยทั้งโลกประหยัดไปได้แล้วเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมMCOT Radio Go Green
4: ด้วยความห่วงใยจากใจพวกเรา MCOT Radio Network อสมทชุมพร
5: MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
6: กนกพรกนกพรกนกพรออนแอร์
7: เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ

ช่วงนี้นะคะในช่วงฤดูฝนในช่วงที่ร่างกายของคนเรานะคะทำงานหนักความอ่อนเพลียใดๆก่อนหน้านี้เราก็จะเห็นข่าวอุบัติเหตุนะคะที่คุณหมอท่านหนึ่งนะคะขับรถหลับในที่เพชรบุรีใช่ไหมคะจนส่งผลให้มีการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะเนื่องจากอาการหลับในอยากจะบอกว่านะคะนุ่นก็เคยมีอาการเหล่านี้ค่ะเนื่องจากว่าร่างกายเนี่ยนอนน้อยทำงานเยอะแล้วเวลาเราขับรถด้วยขับรถด้วยตัวคนเดียวนะคะแล้วมันง่วงจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะคนที่ทำงานที่จะต้องเข้าเวรทั้งคืนหรือคนที่พักผ่อนน้อยตื่นเช้านอนน้อยแต่นอนนะอะไรต่างๆเหล่านี้ค่ะให้งีบสั้นๆก่อนการเดินทางนะคะเพื่อความปลอดภัยของทุกคนบนท้องถนนร่างกายที่เหนื่อยล้าและเกิดอาการสะสมคือความเสี่ยงที่เรามองข้ามไม่ได้เลยค่ะคนจะหลับเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะคะอาการเตือนมันจะบอกด้วยการหาวก่อนนะคะนะรู้จักสัญญาณหลับในก่อนออกเดินทางค่ะหาวบ่อยผิดปกติหนังตาหนักกระพริบทีสมาธิลดลงใจลอยนะคะจำเส้นทางที่เพิ่งผ่านมาไม่ได้นะถ้ายังฝืนขับนะคะก็เกิดอันตรายได้ค่ะหรือการงีบหลับสั้นๆประมาณ 15-20 นาทีช่วยสมองฟื้นเร็วร่างกายตื่นตัวได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นแน่นอนนะคะว่าจำเป็นมากๆเลยค่ะสำหรับก่อนที่เราจะสตาร์ทรถงีบสัก 15-20 นาทีมีเพื่อนร่วมเดินทางนะคะนุ่นก็เคยใช้วิธีที่แบบมีเพื่อนเดินทางแล้วก็คุยกันไปนะไม่ง่วงแต่เมื่อไหร่ที่ขับคนเดียวง่วงจริงๆค่ะหรือบางทีขับหลายคนถ้าไม่ได้คุยกันก็ง่วงเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นง่วงปุ๊บเนี่ยอย่ารอให้มันแบบร่างกายไม่ไหวแล้วมันชัตดาวน์ไปเองเหมือนคอมพิวเตอร์นะคะฝากเอาไว้ด้วยเรื่องราวใกล้ตัวที่นำมาแบ่งปันกันในช่วงเวลาตรงนี้ค่ะ

ฝากเรื่องราวดีๆค่ะคุณผู้ฟังขาคุณผู้ฟังรู้ไหมคะว่าทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบก็ไม่เขียวดอกก็ไม่ออกผลก็ไม่ติดนะคะแม้ว่าเราจะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยได้เลยค่ะปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าค่ะสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์นะคะช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนสุยค่ะตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตนะคะเพราะว่าจุลินทรีย์เข้มข้นมากกว่า1มากกว่า10หน่วยค่ะพร้อมวัตถุดิบนะคะธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้กับพืชดูดซึมได้ทันทีค่ะการใช้งานง่ายมากดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรเนี่ยนะคะผสมน้ำ200ถึง500ลิตรค่ะฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมทุกพื้นที่5ถึง7ไร่โปรโมชั่นนะคะวันนี้ซื้อดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรามาน1ซองทั้งหมดนี้นะคะได้ในราคาเพียง699บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990 02-114-3990ค่าจะส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียค่ะ

พายุมักจะมาวันที่เราไม่ได้เตรียมตัวเสมอนะคะบางครั้งมันก็เหมือนความทุกข์ในชีวิตค่ะที่เราก็แค่เตรียมพร้อมรับมือแค่ค่อยๆไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปถ้าบางครั้งมันยากจังเลยก็หาที่พักที่หลบฝนนะคะมันจะช้าไปบ้างนะคะมันจะสักนิดนึงก็ไม่เป็นไรอดทนเดี๋ยวมันก็ก้าวข้ามผ่านไปได้เองนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยสำหรับทุกคนค่ะคุณผู้ฟังที่น่ารักที่ติดตามรับฟังแชร์งานเพลงนะคะแล้วก็นะส่งต่อเรื่องราวดีๆกันค่ะผ่านทางอสมทกนกพรออนแอร์นะบางครั้งเรื่องยากๆของเราก็อาจจะเป็นเรื่องที่สร้างรอยยิ้มและความภูมิใจในอนาคตก็ได้ใครจะรู้เนอะเพราะทุกวันมันคือความเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อมีความไม่แน่นอนในชีวิตเราก็ต้องใช้ชีวิตให้ปัจจุบันของเราดีที่สุดยิ้มรับกับเขาเรียกว่าอะไรนะกับสิ่งที่เราเจอแล้วกันนะคะขอให้เป็นวันที่สดใสค่ะคุณผู้ฟังอย่ามองโลกในแง่ร้ายจนเกินไปนะร้ายเกินไปก็ทำร้ายตัวเองค่ะอย่าเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของจักรวาลนะอย่าลืมคิดถึงและเห็นคุณค่าในตัวเองด้วยค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังนะคะวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขแล้วเจอกันใหม่นะคะติดตามสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีกนกพรราชโยธาดีเจนุชลาไปก่อนโชคดีแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ

0: 3, 2, 1, 4, 4, 4, 4.
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: นี้เวลา 11:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
3: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัชดาเผยผลการเดินหน้ากวาดล้างจริงจังตั้งแต่รัฐบาลอนุทิน1กดบัญชีม้าลดลงทุกประเภทนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าผลการปราบปรามบัญชีม้าและอาชญากรรมออนไลน์นับตั้งแต่สมัยรัฐบาลอนุทิน1จนถึงปัจจุบันสะท้อนความจริงจังที่ให้ทุกหน่วยงานบูรณาการ

0: ำงานต่อเนื่องเพื่อหยุดวงจรการหลอกลวงประชาชนผ่านระบบการเงินและเทคโนโลยีจากข้อมูลผลการปฏิบัติงานของศูนย์ต่อต้านช่อโกงออนไลน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติระหว่างเดือนตุลาคม2568ถึงพฤษภาคม2569พบว่าการตรวจจับบัญชีม้าเชิงรุกผ่านฐานข้อมูล CFRซึ่งเป็นฐานข้อมูลกลางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยและสถาบันการเงินใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่ามีบัญชีม้าประเภทบุคคลธรรมดา 189,887 บัญชีบัญชีนิติบุคคล 1,672 คดีและมีธุรกรรมเกี่ยวข้อง 1,147,731 รายการทั้งนี้ตัวเลขสำคัญคือบัญชีม้าประเภทบัญชีบุคคลธรรมดาลดลง 76.9% บัญชีนิติบุคคลลดลง 88.4%และจำนวนธุรกรรมลดลง 61.1% แสดงให้เห็นว่าการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างตำรวจหน่วยงานด้านความมั่นคงสถาบันการเงินหน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานดิจิทัลเริ่มตัดเส้นทางการเงินขบวนการมิจฉาชีพได้จริงสอดรับกับการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติที่พบว่าจำนวนคดีอาชญากรรมเทคโนโลยีลดลง 34,478 คดีเหลือ 16,920 คดีหรือลดลง 50.9% ขณะที่มูลค่าความเสียหายลดลงจาก 2,224 ล้านบาทเหลือ513ล้านบาทหรือลดลง 63.2% พร้อมจับกลุ่มผู้ต้องหาขบวนการสแกมเมอร์ 1,494 คดียึดเงินสดกว่า57ล้านบาทและช่วยเหลือเหยื่อได้808รายสรศักดิ์แนะรัฐบาลรอบคอบรับมืออันคลอสคัดเลือกนักกฎหมายผู้ประนอมฝ่ายไทยที่มีความเชี่ยวชาญระดับสากลนายสรศักดิ์สมรไกรสรกิจส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนแสดงความคิดเห็นต่อกรณีนายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแถลงข่าวต่อคณะทูต67ประเทศและองค์กรระหว่างประเทศเพื่อชี้แจงกรณีที่กัมพูชายื่นเรื่องให้กระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคลอสโดยนายสรศักดิ์กล่าวว่าคำแถลงของรัฐมนตรีต่างประเทศที่พยายามบอกว่าไทยไม่ได้ถูกลากไปแต่ไปด้วยความมั่นใจอาจเป็นเพียงการพูดเพื่อลดแรงกระแทกทางการเมืองเพราะในความเป็นจริงทางกฎหมายคำว่าภาคบังคับหมายความว่าไทยไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธและหากไทยไม่ตั้งผู้ประนอมภายใน21วันสหประชาชาติก็จะตั้งตัวแทนให้ไทยอยู่ดีส่วนกรณีที่กระทรวงต่างประเทศหยิบยกโมเดลข้อพิพาทระหว่างติมอร์เลสเตกับออสเตรเลียมาเป็นตัวตั้งนั้นมองว่าสุดท้ายจะต้องกลับไปคุยทวิภาคีอยู่ดีนั้นนายสรศักดิ์กล่าวว่าขอให้พิจารณาอย่างรอบคอบในกรณีของติมอร์เลสเตกับออสเตรเลียแม้ผลลัพธ์ของคณะกรรมการประนอมจะไม่มีผลผูกมัดในทันทีทันใดแต่เนื้อหาที่คณะกรรมการตัดสินออกมากลายเป็นบรรทัดฐานและแรงกดดันจากสังคมโลกให้บีบออสเตรเลียซึ่งเป็นประเทศใหญ่ยอมถอยและต้องยอมลงนามในความตกลงกับติมอร์เลสเตในที่สุดผู้นำเกาหลีเหนือตรวจเยี่ยมเรือรบหนังสือพิมพ์โรดองซินมุนของทางการเกาหลีเหนือรายงานวันนี้ว่านายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือพร้อมด้วยคิมจูแอร์บุตรสาวได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมเรือพิฆาตคังคอนเพื่อควบคุมการดูแลทดสอบระบบเดินเรือและการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงโดยผู้นำเกาหลีเหนือได้กล่าวชื่นชมความสามารถทหารเรือและแสดงความพึงพอใจต่อสมรรถนะของระบบต่างๆเป็นอย่างมากโดยนายคิมยังออกคำสั่งให้กองทัพเรือเร่งประจำการเรือคังคอนและเรือรบเซฮยอนขนาด 5,000 ตันเข้าสู่กองทัพให้เร็วที่สุดนอกจากนี้นายคิมยังเน้นย้ำเป้าหมายว่าเกาหลีเหนือจำเป็นจะต้องมีขีดความสามารถทางทหารที่แข็งแกร่งและทรงประสิทธิภาพทุกมิติเพื่อยับยั้งการเกิดสงครามและรักษาไว้ซึ่งสันติภาพ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02

0: 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ป่าไม้ทรงคุณค่ามหาศาลในการผลิตน้ำให้แก่เราน้ำซึ่งเป็นความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์รวมไปถึงเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและการพัฒนาต่างๆของชาติเราจึงมีการรณรงค์ให้ปลูกป่าและปลูกต้นไม้ตามสถานที่ทั่วไปอย่างขันแข็งเพื่อทนุบำรุงสภาพแวดล้อมอันจะส่งผลดีไปถึงชาวโลกทั้งมวลต่อไปด้วยพระราชกระแสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
5: MCOT Radio Network ช่วงร่องเสียงดนตรีโดยดีเจสุและคุณแอน
6: เพลงฮิตจากวันกับสาระดีๆกับรายการร่องเสียงดนตรีโดยดีเจสุ

0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพมาตรฐานสากล
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการตรวจเช็คซ่อมช่วงล่างเบรกคลัตช
0: ์ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการคุณภาพ
0: หมายเลขโทรศัพท์077-544-621บริหารงานโดยเฮียกู
1: ้ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวน
0: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอ้ยชัย2จำหน่ายปุ๋ยเคมีและสารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิด
1: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอ้ยชัย2บริการให้คำแนะนำการใส่ปุ๋ยและการให้สารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิดบริหารงานโดยคุณนิรันดร์อินประสิทธิ์หรือคุณเตอร
0: ์หมายเลขโทรศัพท์077-545-284 085-489-6493ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอ้ยชัย2ร้านตัดผมปะ
1: บริการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
0: ตัดผมปะ
1: บริการสระเซ็ตซอยยืดผมมาร์กหน้า
0: ตัดผมปะ
1: บริการแต่งหน้าทำผมสำหรับร่วมงานพิธีต่าง
0: ๆร้านตัดผมปะห้องแอร์เย็นสบาย
1: ร้านตัดผมปะอยู่ในร้านสีเบทเถการเกษตรสาขาอวยชัย2
0: บริหารโดยคุณปูหมายเลขโทรศัพท์077-545-284ร้านตัดผมปะรายการร้องเสียงดนตรีสื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจสินค้าบันเทิงและกฎหมายสนับสนุนรายการร้องเสียงดนตรีโดยจ่าสิบตำรวจหญิงสิรินาถหัวสิริหรือทนายแจ๋ว
2: เพลงฮิตจากวันโดยดีเจสุ

0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพมาตรฐานสากล
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการตรวจเช็คซ่อมช่วงล่างเบรกคลัตช
0: ์ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการคุณภาพ
0: หมายเลขโทรศัพท์077-544-621บริหารงานโดยเฮียกู
1: ้ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวน
0: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอเค2จำหน่ายปุ๋ยเคมีและสารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิด
1: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนปวยชัย2บริการให้คำแนะนำการใส่ปุ๋ยและการให้สารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิดบริหารงานโดยคุณนิรันดร์อินประสิทธิ์หรือคุณเตอร
0: ์หมายเลขโทรศัพท์077-545-284 085-489-6493ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนปวยชัย2ร้านตัดผมป่ะ
1: บริการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
0: ตัดผมป่ะ
1: บริการสระเซ็ตซอยยืดผมมาร์กหน้า
0: ตัดผมป่ะ
1: บริการแต่งหน้าทำผมสำหรับร่วมงานพิธีต่าง
0: ๆร้านตัดผมป่ะห้องแอร์เย็นสบาย
1: ร้านตัดผมป่ะอยู่ในร้านสี่ใบเถาการเกษตรสาขาอวยชัย2
0: บริหารโดยคุณปูหมายเลขโทรศัพท์077-545-284ร้านตัดผมปะรายการร้องเสียงดนตรีสื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจสินค้าบันเทิงและกฎหมายสนับสนุนรายการร้องเสียงดนตรีโดยจ่าสิบตำรวจหญิงสิรินาถหัวสิริหรือทนายแจ๋ว
2: เพลงฮิตจากวันโดยดีเจสุ

0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพมาตรฐานสากล
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการตรวจเช็คซ่อมช่วงล่างเบรกคลัตช
0: ์ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการคุณภาพ
0: หมายเลขโทรศัพท์077-544-621บริหารงานโดยเฮียกู
1: ้ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวน
0: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอ้ยชัย2จำหน่ายปุ๋ยเคมีและสารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิด
1: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนป่วยชัย2บริการให้คำแนะนำการใส่ปุ๋ยและการให้สารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิดบริหารงานโดยคุณนิรันดร์อินประสิทธิ์หรือคุณเตอร
0: ์หมายเลขโทรศัพท์077-545-284 085-489-6493ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนอ้วยชัย2ร้านตัดผมปะ
1: บริการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
0: ตัดผมปะ
1: บริการสระเซ็ตซอยยืดผมมาร์กหน้า
0: ตัดผมปะ
1: บริการแต่งหน้าทำผมสำหรับร่วมงานพิธีต่าง
0: ๆร้านตัดผมปะห้องแอร์เย็นสบาย
1: ร้านตัดผมปะอยู่ในร้านสีเวทเถาการเกษตรสาขาอวยชัย2
0: บริหารโดยคุณปูหมายเลขโทรศัพท์077-545-284ร้านตัดผมปะรายการร้องเสียงดนตรีสื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจสินค้าบันเทิงและกฎหมายสนับสนุนรายการร้องเสียงดนตรีโดยจ่าสิบตำรวจหญิงสิรินาถหัวสิริหรือทนายแจ๋ว
2: เพลงฮิตจากวันโดยดีเจสุ

0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพมาตรฐานสากล
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการตรวจเช็คซ่อมช่วงล่างเบรกคลัตช
0: ์ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการคุณภาพ
0: หมายเลขโทรศัพท์077-544-621บริหารงานโดยเฮียกู
1: ้ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวน
0: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอเค2จำหน่ายปุ๋ยเคมีและสารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิด
1: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนป่วยชัย2บริการให้คำแนะนำการใส่ปุ๋ยและการให้สารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิดบริหารงานโดยคุณนิรันดร์อินประสิทธิ์หรือคุณเตอร
0: ์หมายเลขโทรศัพท์077-545-284 085-489-6493ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนป่วยชัย2ร้านตัดผมป่ะ
1: บริการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
0: ตัดผมป่ะ
1: บริการสระเซ็ตซอยยืดผมมาร์กหน้า
0: ตัดผมป่ะ
1: บริการแต่งหน้าทำผมสำหรับร่วมงานพิธีต่าง
0: ๆร้านตัดผมป่ะห้องแอร์เย็นสบาย
1: ร้านตัดผมป่ะอยู่ในร้านสีเวทเถาการเกษตรสาขาอวยชัย2
0: บริหารโดยคุณปูหมายเลขโทรศัพท์077-545-284ร้านตัดผมป่ะรายการร้องเสียงดนตรีสื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจสินค้าบันเทิงและกฎหมายสนับสนุนรายการร้องเสียงดนตรีโดยจ่าสิบตำรวจหญิงสิรินาถหัวสิริหรือทนายแจ๋ว
2: เพลงฮิตจากวันโดยดีเจสุ

0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพมาตรฐานสากล
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการตรวจเช็คซ่อมช่วงล่างเบรกครัช
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการคุณภาพ
0: หมายเลขโทรศัพท์077-544-621บริหารงานโดยเฮียกู
1: ้ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวน
0: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอเค2จำหน่ายปุ๋ยเคมีและสารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิด
1: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนปวยชัย2บริการให้คำแนะนำการใส่ปุ๋ยและการให้สารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิดบริหารงานโดยคุณนิรันดร์อินประสิทธิ์หรือคุณเตอร
0: ์หมายเลขโทรศัพท์077-545-284 085-489-6493ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนปวยชัย2ร้านตัดผมป่ะ
1: บริการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
0: ตัดผมป่ะ
1: บริการสระเซ็ตซอยยืดผมมาร์กหน้า
0: ตัดผมป่ะ
1: บริการแต่งหน้าทำผมสำหรับร่วมงานพิธีต่าง
0: ๆร้านตัดผมป่ะห้องแอร์เย็นสบาย
1: ร้านตัดผมป่ะอยู่ในร้านสีเบทเถาการเกษตรสาขาอวยชัย2
0: บริหารโดยคุณปูหมายเลขโทรศัพท์077-545-284ร้านตัดผมป่ะรายการร้องเสียงดนตรีสื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจสินค้าบันเทิงและกฎหมายสนับสนุนรายการร้องเสียงดนตรีโดยจ่าสิบตำรวจหญิงสิรินาถหัวสิริหรือทนายแจ๋ว
2: เพลงฮิตจากวันโดยดีเจสุ

0: New Honda Chiono Plus สไตล์โดดเด่นเห็นแล้วสะดุดตายิ่งกว่า
1: อัพลุคแฟชั่นจะมอเดิร์นหรือวินเทจก็ปรับเปลี่ยนให้ตามยุคสมัย
2: เป็นตัวเองได้มากกว่าใครและออกไปให้โลกจดจำ
0: ทุกสายไปได้ไกลกว่า The New Honda New Honda
3: ที่ Honda ชุมพรทุกสาขาโทรศัพท์077-511-488
4: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
5: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
4: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1 ลิตร 2 ขวดเพียง699 บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1 ซอง
5: สนใจโทร02-113-990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24 ชั่วโมง
7: นี้เวลา12 นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทย

ที่1กดบัญชีม้าลดลงทุกประเภทหวังหยุดวงจรหลอกลวงประชาชนกิจเสี่ยงนอมินีย่านห้วยขวางพบ4บริษัทใช้ที่อยู่เดียวกันขยายผลเชิงลึกรัฐบาลลุยสกัดเว็บพนันออนไลน์ก่อนเทศกาลบอลโลก2026เผย8เดือนปิดกั้น

0: แล้วกว่า 600,000 URL สวนสัตว์กัวดาลาฮาราของเม็กซิโกจัดกิจกรรมต้อนรับฟุตบอลโลกให้สัตว์ร่วมทายผลการแข่งขันนัดเปิดสนามโดยมีทั้งทายว่าเม็กซิโกจะชนะและเสมอคู่แข่งทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับวันที่เสาร์ที่6มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถ ธนากุลและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับวันนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยบอกว่าผลการเดินหน้ากวาดล้างจริงจังนะครับตั้งแต่รัฐบาลอนุทิน1ก็สามารถกดบัญชีม้าลดลงไปทุกประเภทหวังหยุดวงจรหลอกลวงประชาชนผ่านระบบการเงินและเทคโนโลยีครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าผลการปราบปรามบัญชีม้าและอาชญากรรมออนไลน์นับตั้งแต่สมัยรัฐบาลอนุทิน1จนถึงปัจจุบันสะท้อนความจริงจังของรัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลที่ให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานต่อเนื่องเพื่อหยุดวงจรหลอกลวงประชาชนผ่านระบบการเงินและเทคโนโลยีจากข้อมูลผลปฏิบัติงานของศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงประชาชนสำนักงานตำรวจแห่งชาติระหว่างเดือนตุลาคม68ถึงพฤษภาคม69พบว่าการตรวจจับบัญชีม้าเชิงรุกผ่านฐานข้อมูล CFRซึ่งเป็นฐานข้อมูลกลางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยและสถาบันการเงินใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินพบครับว่ามีบัญชีม้าประเภทบัญชีบุคคลธรรมดา 189,887 บัญชีบัญชีนิติบุคคล 1,672 บัญชีและมีธุรกรรมเกี่ยวข้อง 1,147,31 รายการแต่นี้ตัวเลขสำคัญคือบัญชีม้าประเภทบัญชีบุคคลธรรมดาลดลงไป 76.9% บัญชีนิติบุคคลลดลง 88.4% และจำนวนธุรกรรมลดลงไป 66.1% แสดงให้เห็นว่าการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างตำรวจหน่วยงานด้านความมั่นคงและสถาบันการเงินหน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานดิจิทัลเริ่มตัดเส้นทางการเงินของขบวนการมิจฉาชีพได้จริงครับความคืบหน้านี้สอดคล้องกับการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติที่นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเมื่อ5มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งที่ประชุมได้หารือรอบด้านทางด้านความมั่นคงการบังคับใช้กฎหมายการเงินการฟอกเงินและก็ภัยไซเบอร์ซึ่งที่ผ่านมาครับจำนวนคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลดลงราวๆ 34,478 คดีเหลือ 16,920 คดีหรือว่าลดลงไป 50.9% ขณะที่มูลค่าความเสียหายลดลงจาก 2,224 ล้านบาทเหลือ513ล้านบาทหรือว่าลดลงไป 63.2% พร้อมจับกลุ่มผู้ต้องหากระบวนการสแกมเมอร์ 1,494 คดียึดเงินสดกว่า57ล้านบาทช่วยเหลือเหยื่อได้808รายครับนายกรัฐมนตรีกำชับให้การปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์ทุกประเภทและบัญชีม้าต้องเดินหน้าต่อเนื่องไม่ผ่อนแรงและต้องเร่งดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดทุกระดับตั้งแต่เปิดบัญชีผู้จัดการบัญชีม้าเครือข่ายรับจ้างไปจนถึงผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังครับ
0: ขณะที่รัฐบาลขานรับผลสำรวจประชาชนหนุนไทย AI พาสปอร์ตนะคะย้ำเตือนหน้าอย่างโปร่งใสโดยนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะระบุว่ารับทราบผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนจากสำนักวิจัยซูเปอร์โพลเรื่องความต้องการ AI ของประชาชนซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าคนไทยมีความตื่นตัวเปิดรับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI อย่างกว้างขวางส่วนใหญ่ 91.2 รู้จักเคยได้ยินเกี่ยวกับ AI 72.5% ค่ะเคยนำ AI มาใช้ในชีวิตประจำวันทั้งการเรียนการทำงานการประกอบอาชีพสะท้อนว่าไทยกำลังก้าวสู่ยุคดิจิทัลเศรษฐกิจฐานความรู้อย่างเป็นรูปธรรมค่ะซึ่งผลสำรวจดังกล่าวนะคะประชาชนส่วนใหญ่ 63.7% เห็นด้วยที่รัฐบาลจะเดินหน้าโครงการ THAI Passport ต่อไปแต่ก็ต้องมีการดำเนินการภายใต้ความโปร่งใสตรวจสอบได้เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตลดความเหลื่อมล้ำเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนทุกกลุ่มค่ะผลสำรวจนะคะยังมีการสะท้อนความต้องการประชาชนที่จะนำ AI ควรถูกนำมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาปากท้องยกระดับ

0: ศักยภาพประเทศค่ะ 91.7% ต้องการภาครัฐส่งเสริมการใช้ AI เพิ่มรายได้ลดต้นทุนสร้างโอกาสทางธุรกิจรองลงมาต้องการช่วยให้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจต้องการให้ทุกคนเข้าถึงความรู้การใช้งาน AI ได้อย่างเท่าเทียมและช่วยยกระดับการศึกษาพัฒนาแรงงานของไทยให้มีบทบาทในการดูแลความปลอดภัยของประชาชนช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางซึ่งรัฐบาลค่ะพร้อมนำเสนอแนะจากข้อประชาของประชาชนนะคะให้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบาย5ด้านสำคัญได้แก่การใช้ AI เพิ่มรายได้ลดต้นทุนประชาชนเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันลดความเหลื่อมล้ำพัฒนาทุนมนุษย์ด้านการศึกษาและทักษะแรงงานและส่งเสริมความปลอดภัยยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปราะบางค่ะ
1: ใกล้จะถึงเทศกาลบอลโลกแล้วนะครับรัฐบาลลุยสกัดเว็บพนันออนไลน์ก่อนเทศกาลบอลโลกเผย8เดือนปิดกั้นแล้วกว่า 600,000 URL ครับนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้แก้ปัญหาภัยความมั่นคงและภัยทางสังคมพร้อมสั่งการให้ยกระดับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์การปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ URL ผิดกฎหมายโดยเฉพาะการปราบปรามแล้วก็ปิดกั้นเว็บไซต์พนันออนไลน์และ URL ที่เกี่ยวข้องครับรัฐบาลโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DE ได้ดำเนินการปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายตามคำสั่งศาลและประสานความร่วมมือกับแพลตฟอร์มในปีงบประมาณ69ระหว่างวันที่1ตุลาคม68ถึง31พฤษภาคมที่ผ่านมาระยะเวลา8เดือนนะครับปิดกั้นไปแล้ว 673,699 รายการโดยแยกเป็นปิดกั้นตามคำสั่งศาล 635,717 รายการแล้วก็ประสานงานแพลตฟอร์มทำการปิดกั้นนะครับประเภทหลอกลวงแล้วก็พนันออนไลน์ 37,982 รายการทั้งนี้เฉพาะเดือนพฤษภาคมครับสามารถปิดกั้น URL การพนันผิดกฎหมายได้จำนวน 78,796 รายการก็เป็นความคืบหน้านะครับและรัฐบาลเองสั่งการกระทรวงทีอีให้เฝ้าระวังและดำเนินการปิดกั้นยกระดับการปิดกั้น URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์อย่างเข้มข้นโดยเฉพาะในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ซึ่งจะเริ่มขึ้นเดือนนี้ครับวันที่11พร้อมทั้งสั่งการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้เฝ้าระวังและป้องกันเยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลฟุตบอลโลกอย่างเข้มข้นโดยการนำเทคโนโลยี AIช่วยตรวจจับการสกัดกั้นทำได้รวดเร็วแล้วก็แม่นยำยิ่งขึ้นครับพร้อมขอเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการเผยแพร่เนื้อหาที่เข้าข่ายผิดกฎหมายบนสื่อดิจิทัลและก็โซเชียลมีเดียโดยเฉพาะในกลุ่มเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันรวมทั้งการหลอกลวงออนไลน์ต่างๆโดยรู้เท่าไม่ถึงการซึ่งอาจเข้าข่ายการกระทำความผิดตามกฎหมายพรบ.คอมมาตรา14แล้วก็ย้ำเตือนอินฟลูเอนเซอร์ที่ชักชวนเล่นพนันออนไลน์ทุกรูปแบบอย่าปักตะกร้าอย่าแปะลิงก์อย่าปั่นคอนเทนต์เชิญชวนจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดครับ12นาฬิกา9นาทีเดี๋ยวพักครู่นะครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มบูเกตเตอร์ฟอร์ไทยเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมท.ฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมท.เข้ากับคุณ
0: มาติดตามข่าวกันต่อนะคะเรื่องของนอมินีย่านห้วยขวางค่ะ ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าค่ะโดยอธิบดีนะคะนายพุนพงษ์นายนาภากรได้มอบหมายให้รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้านำทีมปราบปรามนอมินีร่วมกันกับตม.และกรมการจัดหางานมาที่ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญห้วยขวางค่ะเพื่อตรวจสอบธุรกิจกลุ่มเสี่ยงทั้งร้านอาหารซูเปอร์มาร์เก็ตนายหน้าอสังหาริมทรัพย์หลังได้รับข้อมูลว่าอาจจะฝ่าฝืนกฎหมายประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวกฎหมายแรงงานและกฎหมายคนเข้าเมืองผลการตรวจสอบค่ะเบื้องต้นพบบริษัท4แห่งใช้ที่ตั้งเดียวกันหนึ่งในนั้นมีคนไทยร่วมถือหุ้นกับคนต่างด้าวประกอบธุรกิจให้คำปรึกษาทางธุรกิจและกฎหมายเข้าข่ายเป็นกลุ่มเสี่ยงนอมินีค่ะขณะที่อีก2บริษัทนะคะก็มีกรรมการผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยกลุ่มเดียวกันมีทุนจดทะเบียน30ล้านบาทอีก1บริษัทค่ะมีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยทั้งหมดแต่มีคนต่างด้าวเป็นกรรมการเพียงคนเดียวประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างจากการลงพื้นที่ค่ะเจ้าหน้าที่พบเพียงผู้ดูแลซึ่งไม่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการได้ไม่พบกรรมการหรือผู้ถือหุ้นจึงอยู่ระหว่างการขยายผลส่วนร้านอาหารจีนแห่งหนึ่งค่ะที่ปรากฏข่าวประเด็นการรับชำระเงินเจ้าหน้าที่พบกรรมการบริษัทซึ่งเป็นชาวจีนพนักงานต่างด้าวโดยชาวจีนดังกล่าวให้ข้อมูลว่าเป็นเจ้าของร้านเป็นผู้ลงทุนทั้งหมดแล้วก็มีการชักชวนคนไทยมาร่วมถือหุ้นจากการตรวจสอบระบบการรับชำระเงินย้อนหลัง5วันค่ะมีรายได้เฉลี่ยประมาณวันละ 30,000 บาทบัญชีรับโอนเป็นชื่อกรรมการชาวจีนกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแจ้งให้ส่งเอกสารชี้แจงเพิ่มเติมเพื่อประกอบการตรวจสอบเชิงลึกอีก1กรณีค่ะธุรกิจค้าปลีกซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะที่เป็นชาวต่างด้าวถือหุ้นร้อยละ60แต่ไม่พบการขออนุญาตประกอบธุรกิจตามกฎหมายแม้ว่าจะเข้าข่ายกิจการที่คนต่างด้าวต้องได้รับอนุญาตก่อนดำเนินการจึงเตรียมรวบรวมหลักฐานแล้วก็ส่งดำเนินคดีต่อพนักงานสอบสวนทั้งนี้จากการตรวจสอบเชิงลึกยังพบว่ากลุ่มผู้ถือหุ้นบางรายมีความเชื่อมโยงกับบริษัทอีกแห่งที่จดทะเบียนตั้งแต่ปี65เปลี่ยนชื่อกิจการมาแล้ว5ครั้งไม่ส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าติดต่อกัน3ปีค่ะระหว่างปี66ถึง68แม้ยังมีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางทะเบียนอย่างต่อเนื่องก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะว่ามีการทำธุรกิจจริงหรือไม่โดยจะประสานข้อมูลร่วมกันกับทางตม.เพื่อขยายผลและจากการตรวจสอบด้านการประกอบธุรกิจค่ะยังพบการกระทำผิดกฎหมายแรงงานกฎหมายคนเข้าเมืองโดยกรมการจัดหางานตรวจพบคนต่างด้าวกระทำผิดในฐานไม่แจ้งนายทะเบียนถึงผู้เป็นนายจ้างทำงานนอกเหนือสิทธิที่ได้รับอนุญาตซึ่งต่อมอพบคนต่างด้าวลักลอบเข้าเมือง1รายด้วยนะคะกรณีไม่แจ้งพักอาศัยของชาวต่างชาติ1รายก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางดำเนินคดีค่ะซึ่งทางอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ายืนยันนะคะว่าจะขยายผลตรวจสอบธุรกิจกลุ่มเสี่ยงต่อเนื่องหากพบว่ามีการใช้คนไทยถือหุ้นแทนหรือว่าคนต่างด้าวประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาตจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดค่ะ
1: วันนี้วันหยุดนะครับบรรดาผู้สมัครผู้ว่ากทม.เร่งลงพื้นที่พบประชาชนนะครับเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนครับนางสาวมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครผู้ว่ากทม.หมายเลข14ครับไปที่ตลาดบางประกอบเขตราชบูรณะบรรยากาศคึกคักเลยนะครับมีพ่อค้าแม่ค้าประชาชนแล้วก็กลุ่มผู้สนับสนุนจำนวนมากเข้ามาทักทายขอถ่ายภาพสะท้อนปัญหาที่ต้องการให้กรุงเทพมหานครแก้ไขชาวฝั่งธนบุรีโดยเฉพาะเขตราชบูรณะบางกอกบางประกอบทุ่งคลุและพื้นที่ใกล้เคียงกำลังเผชิญปัญหาหลายด้านพร้อมกันทั้งปัญหาปากท้องค่าครองชีพการจราจรน้ำท่วมมลพิษทางอากาศประชาชนไม่ได้ต้องการคำอธิบายอีกแต่ต้องการผู้บริหารที่ลงมือแก้ปัญหาที่จริงและก็เห็นผลเร็วประเด็นที่ประชาชนร้องเรียนมากที่สุดก็คือปัญหาฝุ่น PM 2.5 ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเด็กผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะในช่วงหลายปีที่ผ่านมาพื้นที่ฝั่งธนบุรีตอนล่างมักเผชิญค่าฝุ่นสูงเกินมาตรฐานสาเหตุสำคัญมาจากรถยนต์จำนวนมากการขนส่งสินค้าการก่อสร้างมลพิษจากพื้นที่อุตสาหกรรมใกล้เคียงกทม.ต้องเปลี่ยนวิธีคิดจากการรายงานค่าฝุ่นเป็นการจัดการค่าฝุ่นด้วยเทคโนโลยีและก็การบริหารเชิงรุกมีข้อเสนอสำคัญครับได้แก่ AI PM 2.5 Center เพิ่มแนวต้นไม้กรองฝุ่นตลอดแนวถนนสายหลักสร้างห้องปลอดฝุ่นในโรงเรียนศูนย์เด็กเล็กศูนย์ผู้สูงอายุ ุเชื่อมโยงข้อมูลคุณภาพอากาศเข้ากับระบบแจ้งเตือนประชาชนทันทีชาวราชบุรณะยังสะท้อนปัญหาเร่งด่วนที่ต้องแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดบนถนนสุขสวัสดิ์ถนนราชบุรณะถนนประชาอุทิศน้ำท่วมขังซ้ำซากหลายชุมชนเมื่อฝนตกหนักจุดเสี่ยงอาชญากรรมพื้นที่มืดในช่วงกลางคืนฝุ่น PM 2.5 และมลพิษทางอากาศปัญหาเศรษฐกิจการค้ากำลังซื้อที่ลดลงการขาดพื้นที่สีเขียวและพื้นที่สาธารณะคุณภาพก็เป็นปัญหาที่สะท้อนไปยังผู้สมัครหากได้เป็นผู้ว่ากทม.ก็ขอให้เร่งแก้ไขปัญหาเหล่านี้ด้วยครับ
0: ขณะที่พรรคประชา

0: าธิปัตย์เองก็เปิดเกมรุกศึกชิงผู้ว่ากทมนะคะปล่อย MV หรือว่ามิวสิกวิดีโอเพลงแร็ปค่ะกรุงเทพเมืองฟ้าเมืองอมรนะคะกรุงเทพเมืองฟ้าอมรค่ะสะท้อนถึงปัญหาแท้จริงของกรุงเทพมหานครโดยส่งคุณอนุชาบูรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่ากทมลงพื้นที่ถ่ายทำจริงค่ะเรียกความเรียวนะคะก็ให้นายอนุชาลงพื้นที่เริ่มตั้งแต่เช้ามืดเป็นช่วงเวลาที่คนกรุงส่วนใหญ่ตื่นมาต่อสู้กับชีวิตถ่ายทอดให้เห็นความตรงไปตรงมาว่า1วันของคนกรุงเทพเผชิญอุปสรรคปัญหาอะไรบ้างค่ะเนื้อหาใน MV นะคะก็มีการร้อยเรียงภาพปัญหาจริงของเมืองเข้ากับ5นโยบายหลักของพรรคประชาธิปัตย์ผ่านทำนองแร็ปที่เข้าถึงง่ายหลังจากที่ปล่อย MV ออกมาค่ะนายอนุชาได้ส่งสารตรงถึงชาวกรุงเทพมหานครชวนให้หยุดคิดตั้งคำถามร่วมกันหลังจากดู MV จบว่ากรุงเทพมหานครณวันนี้ดีพอแล้วหรือยังค่ะแล้วก็ยืนยันความต้องการของคนกรุงเทพไม่ได้ซับซ้อนพร้อมจะเปลี่ยนภาพปัญหาใน MV ให้กลายเป็นนโยบายจริงผ่าน5แกนหลักเพื่อให้คนกรุงเดินทางได้สะดวกแก้ไขปัญหาระบบขนส่งและการจราจรอย่างไร้รอยต่อเมืองสะอาดจัดการขยะสิ่งแวดล้อมมีความสบายค่ะปลอดภัยในชีวิตทัศนียภาพเมืองการเดินเท้าที่เอื้อต่อทุกคนมีรายได้มากขึ้นกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและตรวจสอบได้ทั้งหมดทุกเม็ดเงินและทุกโครงการต้องโปร่งใสไร้การทุจริตค่ะแล้วก็นายอนุชัยยังบอกเนี่ยนะคะว่าถ้าหากอยากเห็นสิ่งใหม่ๆก็ต้องกล้าเปลี่ยนคนและเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงทำให้กรุงเทพเป็นได้มากกว่านี้ค่ะ
1: พักอีกครู่นึงครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
3: เลือกหน่อยจ้าลองนี่

0: 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษบองทอด
1: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิวารุ่นเคเดบิล811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เรื่องของฟ้าฝนนะครับฝนตกตามลำห้วยน้ำเพิ่มสูงขึ้นครับทำให้รถขนส่งสินค้าติดอยู่กลางแม่น้ำเงี้ยด้านแม่สามแลบเร่งเคลียร์ซากเศษไม้ปิดทางน้ำเตรียมถมคลอสะพานหลังน้ำป่ากัดเซาะครับเส้นทางสู่ชายแดนบ้านเสาหินตำบลเสาหินอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับยังคงน่าเป็นห่วงช่วงเช้าที่ผ่านมาระดับน้ำลำห้วยแม่แงะเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องรถยนต์ขนส่งสินค้าติดอยู่กลางลำห้วยแม่แงะนายจารุวัฒน์คงบุญลาภผู้ใหญ่บ้านแม่เจหมู่ที่4ตำบลเสาหินอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนบอกว่าในพื้นที่ตำบลเสาหินฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องครับทำให้ระดับน้ำในลำห้วยต่างๆเพิ่มสูงขึ้นส่งผลทำให้รถขนส่งสินค้าสู่ชายแดนติดอยู่กลางลำห้วยชาวบ้านต้องช่วยกันขนสินค้าบนรถออกอย่างเร่งด่วนเนื่องจากกระแสน้ำเพิ่มระดับต่อเนื่องก็เตือนประชาชนรถขนส่งสินค้างดใช้เส้นทางเป็นการชั่วคราวในช่วงนี้และก็เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกับสถานการณ์ทางแม่สามแลบน้ำป่าจากลำห้วยแม่ปัวไหลหลากพัดเศษกิ่งไม้จำนวนมากมาทับถมกัดเซาะคอสะพานแม่ปัวหมู่ที่9เส้นทางระหว่างบ้านกอมูเดอร์กลอเซโลตำบลแม่สามลับอำเภอสุกเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนจนได้รับความเสียหายรถสัญจรได้เพียง1ช่องทางล่าสุดอบต.แม่สามลับเร่งนำเครื่องจักรเข้ากำจัดสิ่งกีดขวางเปิดทางน้ำเสร็จเมื่อคืนนี้นะครับพร้อมเตรียมซ่อมถนนตรงคอสะพานเช้าที่ผ่านมานายกอบต.แม่สามลับในพงพิพัฒน์เบมีเบญจมาศบอกว่าเหตุมีน้ำไหลหลากเมื่อวันที่4มิถุนายนทำให้สะพานแม่ปัวถูกเศษกิ่งไม้จำนวนมากมาทับถมกีดขวางทางน้ำส่งผลกระแสน้ำกัดเซาะคอสะพานเสียหายแม้ยังสามารถสัญจรได้แต่ว่ายังเหลือเพียงแค่เลนเดียวนายกแม่สามรับแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและบุคคลภายนอกที่ใช้เส้นทางบ้านกอมูเดอร์กลอเซโลเพิ่มความระมัดระวังในช่วงนี้เนื่องจากฝนยังคงตกต่อเนื่องดินอุ้มน้ำเสี่ยงเกิดดินสไลด์น้ำป่าไหลหลากจากลำห้วยต่างๆริมเส้นทางได้ทุกเมื่อก็ขอให้ติดตามสถานการณ์ฟ้าฝนอย่างใกล้ชิดด้วยครับช่วงนี้พักสั้นๆครู่หนึ่งครับ
3: ข่าวภาคเที่ยง

0: บัวทองนนทบุรีช่วง3ทุ่มของเมื่อวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งสภาพศพเน่าเปื่อยค่ะและเสียชีวิตบริเวณชานพักบันไดลักษณะนอนหงายนะคะแล้วก็มีสวมวิกยาววิกผมยาวมีเลือดไหลออกมาจากร่างกายด้วยนะคะก็คาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วประมาณ1สัปดาห์และที่กระเป๋าคาดเอวค่ะพบมีเข็มฉีดยาคาดว่าเป็นอุปกรณ์เสพยาซึ่งการพบศพครั้งนี้เพื่อนบ้านแจ้งกับตำรวจค่ะว่ามีกลิ่นเหม็นออกมาจากบ้านหลายวันแล้วเจ้าหน้าที่ค่ะก็เลยเข้าไปตรวจสอบนะคะส่วนเจ้าของบ้านก็คือนายปอนอายุ28ปีเป็น LGBTQ+ ก็ออกจากบ้านไปตั้งแต่เมื่อวันที่2มิถุนายนจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดค่ะพบว่าช่วงเวลา6โมงกับอีก19นาทีนายปอนสวมแจ็คเก็ตแขนยาวสีเทาใส่กางเกงยีนนะคะแล้วก็สวมหมวกกันน็อกเต็มใบเปิดประตูรั้วก่อนที่จะมีการจูงรถจักรยานยนต์ออกมาจากบ้านแล้วก็ปิดประตูสตาร์ทรถออกไปเป็นปกติดูลักษณะแล้วไม่ได้มีอาการรีบร้อนแต่อย่างใดค่ะต่อมาตำรวจสภ.บางบัวทองค่ะก็สามารถจับกุมตัวในปอนได้ที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในย่านปิ่นเกล้าเมื่อวานที่ผ่านมาช่วงเวลาประมาณช่วงเย็น17นาฬิกานะคะเจ้าหน้าที่ก็มีการนำตัวกลับมาสอบสวนที่สภ.บางบัวทองทันทีภายหลังการจับกุมค่ะเจ้าหน้าที่ได้นำตัวในปอนไปชำระร่างกายเปลี่ยนเสื้อผ้าเนื่องจากว่าไม่ได้อาบน้ำมาหลายวันนะคะต่อมาช่วงประมาณเกือบ3ทุ่มค่ะตำรวจได้พาตัวในปอนเข้าไปชี้รถจักรยานยนต์เพื่อบันทึกภาพตรวจสอบรายละเอียดประกอบสำนวนคดีตรวจค้นพบค่ะมีอุปกรณ์เสพยาซึ่งเป็นเข็มฉีดยา4อันมีน้ำเกลือคาดว่าใช้ผสมในการฉีดเข้าเส้นซุกซ่อนอยู่ใต้ที่เบาะรถนอกจากนี้ยังพบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลากระป๋องกระเป๋าเป้อีก1ใบตำรวจก็คุมตัวเจ้าตัวไปสอบสวนใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงค่ะผลการตรวจปัสสาวะก็ยืนยันพบสารเสพติดในร่างกายก็ได้ควบคุมตัวเข้าห้องขังพร้อมแจ้ง3ข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพและเสพยาเสพติดประเภท1ก่อนนำตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งนายปอนยืนยันหนักแน่นนะคะว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของเพื่อนไม่เคยทำร้ายร่างกายแต่อย่างใดแล้วก็ยอมรับว่าในช่วงที่นายศักดินันท์เสียชีวิตตนอยู่ภายในบ้านแต่ก็ไม่ได้ให้การช่วยเหลือเนื่องจากเห็นว่าเพื่อนยังมีชีวิตแล้วก็มีการกรอกลูกตาไปมานะคะก็คือบอกว่าในฝั่งของผู้เสียชีวิตณตอนนั้นยังไม่เสียชีวิตและมีการกรอกลูกตาไปมาส่วนประเด็นการเสียชีวิตตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนอย่างละเอียดและรอผลจากพิสูจน์นิติวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมค่ะซึ่งก็สร้างความโศกเศร้าให้กับแม่ของผู้เสียชีวิตนะคะเนื่องจากว่าวันที่ลูกชายออกจากบ้านบอกว่าจะมาบ้านเพื่อนตอนนั้นลูกชายโทรสายด่วนมาถึงแม่ถึง7ครั้งปรากฏว่าดึกมากแม่ก็เลยยังไม่ได้รับสายค่ะเช้าโทรกลับมาติดต่อไม่ได้จนกระทั่งไปแจ้งความกับตำรวจและแจ้งคนหายไว้กับมูลนิธิกระจกเงาสุดท้ายก็พบว่าลูกนั้นเสียชีวิตแล้วและบ้านหลังนี้ค่ะก็เคยมีข่าวเรื่องของการกักขังคนเอาไว้ด้วยค่ะ
1: ฝ่ายสืบสวนสน.วังทองหลางครับยึดไอซ์แล้วก็พอร์ตเคกว่าพันชิ้นคาคอนโดย่านลาดพร้าวนะครับโดยได้ออกตรวจสอบภายในซอยลาดพร้าว80แยก22เจ้าหน้าที่ไปพบชายต้องสงสัยมีพิรุธคล้ายพยายามหลบหนีจึงแสดงตัวขอเข้าตรวจค้นก็พบพอร์ตเคซุกซ่อนอยู่ในตัวผู้ต้องหาทราบชื่อต่อมาก็คือนายชาญณรงค์หรือว่าเนมอายุ29ปีผู้ต้องหารับว่ายังมีสิ่งผิดกฎหมายซุกซ่อนอยู่ภายในห้องพักคอนโดย่านลาดพร้าวครับเจ้าชี้ถึงนำกำลังเข้าตรวจค้นก็ไปพบยาไอซ์บรรจุถุงชาน้ำหนักรวมประมาณ1กิโลกรัมพร้อมหัวพอตเคอีกกว่า 1,000 ชิ้นซุกซ่อนอยู่ภายในห้องโดยมีแฟนสาวพักอาศัยอยู่ด้วยผู้ต้องหารับสารภาพครับรับยาไอซ์มาจากเครือข่ายย่านบางบัวทองเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาก่อนนำตัวพร้อมของกลางส่งดำเนินคดีพร้อมเร่งขยายผลเครือข่ายต่อไปครับ
0: มาติดตามเรื่องของบอลโลกกันค่ะใกล้เข้าสู่ในช่วงของการแข่งขันบอลโลกแล้วนะคะที่สวนสัตว์กัวดาลาฮาลาของเม็กซิโกค่ะก็ได้จัดกิจกรรมต้อนรับบอลโลกให้สัตว์ร่วมถ่ายผลการแข่งขันนัดเปิดสนามบรรดาสัตว์ต่างๆในสวนสัตว์ร่วมทำนายผลการแข่งขันบอลโลกในแมตช์นี้ค่ะที่จัดขึ้นที่เมืองกัวดาลาฮาลาในรัฐฮาลิสโกเป็นหนึ่งในเมืองเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกของเม็กซิโกเลือกทีมผู้ชนะผ่านการเลือกอาหารเสื้อทีมกล่องและลูกฟุตบอลที่เชื่อมโยงกับทีมต่างๆค่ะโดยช้างนะคะเลือกกินอาหารจากธงชาติเม็กซิโกทำนายผลการแข่งขันระหว่างเม็กซิโกกับแอฟริกาใต้ส่วนกอริลลาค่ะเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับเสื้อทีมชาติสเปนและอุรุกวัยแดนนี่วาสเกสหัวหน้าฝ่ายสื่อสารของสวนสัตว์ค่ะได้เปิดเผยว่าสัตว์หลายชนิดเลือก ีมที่คิดว่าชนะอย่างอิสระทั้งในเกมฟาดแข้งที่เมืองกุดาลาฮาราและแมตช์ที่

0: ทีมชาติเม็กซิโกลงสนามซึ่งการทายของสัตว์ต่างๆเริ่มที่ช้างทำนายว่าเม็กซิโกชนะแอฟริกาใต้ค่ะส่วนกอริลลาเทคะแนนไปทางอุรุกวัยในเกมที่เจอกับสเปนคาปิบาร่าค่ะทำนายผลออกมาเป็นเสมอในคู่ระหว่างเม็กซิโกกับเกาหลีใต้เนื่องจากไม่มีกล่องของทีมใดเปิดออกเลยนกแก้วมาคอค่ะเลือกเม็กซิโกให้ชนะสาธารณรัฐเช็กโดยวาเกสบอกว่ามีนกมาคอตัวหนึ่งที่ชื่อว่าโนวาเลือกฝั่งเม็กซิโกซ้ำๆจากการทดลองหลายครั้งด้วยส่วนเสือพูม่าเขี่ยลูกบอลไปฝั่งเกาหลีใต้ทำนายผลการแข่งกับสาธารณรัฐเช็กยีราฟค่ะเลือกสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือว่าเดียวคองโกให้ชนะทีมชาติโคลอมเบียซึ่งการทำนายผลครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมวอร์มอัพต้อนรับฟุตบอลโลกค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองเจ้าภาพจัดการแข่งขันในช่วงที่เม็กซิโกนั้นกำลังเตรียมความพร้อมสำหรับแมตช์ต่างๆในช่วงฟุตบอลโลกค่ะนอกจากนี้นะคะที่สหรัฐค่ะที่สวนสัตว์เมืองโอ๊คแลนด์รัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐก็ต้อนรับฟุตบอลโลกเช่นเดียวกันโดยจัดกิจกรรมในทีมฟุตบอลโลกส่วนแสดงของเหล่าชิมแปนซีค่ะโดยการนำธงชาติสติ๊กเกอร์ลายฟุตบอลมาประดับตกแต่งแล้วก็ให้เหล่าชิมแปนซีนะคะได้สนุกกับการรื้อค้นถุงในทีมฟุตบอลตามหาอาหารโปรดของพวกมันทั้งผลไม้แห้งป๊อปคอร์นเมล็ดทานตะวันแล้วก็รวมไปถึงสิ่งอื่นๆในมื้ออาหารด้วยค่ะ
1: เกิดเหตุระทึกขึ้นเมื่อองค์การนาซาสั่งนักบินอวกาศเข้าหลบภัยหลังพบรอยรั่วในยานโมดูลของรัสเซียบนสถานีอวกาศนานาชาติหรือว่า ISS รุนแรงมากขึ้นครับแต่ว่าได้ยกเลิกคำสั่งในเวลาต่อมาเนื่องจากฝ่ายรัสเซียได้ยกเลิกการซ่อมรอยรั่วเอาไว้ก่อนครับโดยนักบินอวกาศจากภารกิจครู12ขององค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติหรือว่านาซาของสหรัฐที่อยู่บนสถานีอวกาศ ISS ประกอบด้วยชาวสหรัฐ2คนชาวฝรั่งเศส1คนชาวรัสเซีย1คนพร้อมด้วยนักบินอวกาศชาวสหรัฐอีก1คนที่อยู่บนสถานีด้วยได้รับคำสั่งจากศูนย์ควบคุมภารกิจของ NASA เมื่อช่วงเวลา 9:04 น.ของวันศุกร์ตามเวลาท้องถิ่นฝั่งตะวันออกในสหรัฐให้เข้าไปภายในยานอวกาศ Crew Dragon ของบริษัท SpaceX ที่จอดเชื่อมต่ออยู่กับสถานีอวกาศอยู่แล้วเพื่อความปลอดภัยขณะนักบินอวกาศรัสเซียพยายามจะซ่อมแซมรอยร้าวในส่วนของยางโมดูลของตนเองที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดรูรั่วของอากาศนะครับอย่างไรก็ตาม NASA ได้ยกเลิกคำสั่งในอีกประมาณ2ชั่วโมงต่อมาแล้วก็ให้เหล่านักบินอวกาศออกมาปฏิบัติภารกิจตามปกติได้หลังจากที่ NASA แล้วก็ Roscosmos องค์การอวกาศของรัสเซียร่วมกันตรวจสอบอัตราการรั่วไหลของอากาศแล้วและได้ระงับความพยายามในการซ่อมแซมเอาไว้ก่อนครับเนื่องจากจะต้องประเมินข้อมูลและก็ผลการวัดค่าต่างๆเพิ่มเติมแล้วก็ย้ำว่าไม่ได้ส่งผลกระทบหรือว่าเป็นอันตรายต่อระบบต่างๆบนสถานีอวกาศและโมดูลต่างๆแต่อย่างใดครับ
0: กองบัญชาการกลางของสหรัฐแจ้งว่ากองทัพสหรัฐปฏิบัติการโจมตีสถานีเรดาร์และสถานีตรวจการบริเวณชายฝั่งของอิหร่านที่ช่องแคบฮอร์มุซค่ะหลังจากกองกำลังสหรัฐยิงสกัดโดรนของอิหร่าน4ลำที่กองทัพสหรัฐเชื่อว่ามีเป้าหมายโจมตีเส้นทางคมนาคมขนส่งทางเรือในภูมิภาคเหตุปะทะระลอกล่าสุดนี้ส่งผลให้ความพยายามยุติสงครามระหว่าง2ประเทศมีความซับซ้อนทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นความขัดแย้งครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางการเจรจาทางอ้อมระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพื่อบรรลุข้อตกลงชั่วคราวในการยุติสงครามที่ยืดเยื้อมานาน3เดือนโดยทำข้อตกลงที่แยกประเด็นข้อพิพาทอื่นๆรวมไปถึงโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านไปหารือเพิ่มเติมในการเจรจาครั้งต่อไปค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณพจนาถ ธนธนากุลผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: บอกข่าวเยาวรุ่น
1: เด็กฟังได้วัยรุ่นฟังดี
2: แฮปปี้ทั้งครอบครัว
3: บอกข่าวเยาวรุ่นรายการเพื่อเยาวชนคนเก่งใครมีผลงานดีกิจกรรมเด่นหรือมีของอยากจะโชว์ขอให้บอกเราจัดให้กับพี่ๆดีเจที่น่ารักทุกวันเสาร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงทางสถานีวิทยุอสมททครอบคลุมทั่วภาค

0: บอกข่าวเยาวรุ่น
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการบอกข่าวเยาวรุ่นนะคะซึ่งในสัปดาห์นี้ก็

0: พื้นที่มาเล่าสู่กันฟังนะคะเพราะว่าในทุกพื้นที่ก็จะมีเยาวชนคนเก่งมีเยาวรุ่นคนเก่งหลากหลายความสามารถหลากหลายรูปแบบกันไปซึ่งวันนี้ในส่วนของจังหวัดระนองนะคะก็จะมาพูดคุยกับเยาวชนคนเก่งที่มีใจเป็นจิตอาสาแล้วก็เข้าสู่กระบวนการการฝึกอบรมในหลักสูตรจิตอาสาพระราชทาน904นะคะซึ่งจิตอาสาพระราชทาน904เนี่ยก็คือกลุ่มประชาชนที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสาพระราชทานโดยเลข904เนี่ยเป็นรหัสประจำพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ทำหน้าที่เป็นแกนนำในการทำความดีช่วยเหลือสังคมและบรรเทาภัยพิบัติในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศซึ่งไม่ใช่ใครจะเป็นก็ได้จะต้องเป็นคนที่มีคุณสมบัติอะไรอย่างไรบ้างและจะต้องไปอบรมหลักสูตรอะไรกลับมาแล้วต้องทำหน้าที่อะไรซึ่งหลายๆคนที่รับฟังรายการบอกข่าวเยาวรุ่นอยู่เชื่อว่าน่าจะเป็นจิตอาสา904กันอยู่ด้วยนะคะจะเป็นเยาวชนอาจจะเป็นพี่น้องประชาชนนะคะที่ได้ไปผ่านการฝึกอบรมมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยก็อยากจะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับเยาวชนคนเก่งของระนองที่มีใจจิตอาสาแล้วก็ได้ไปเข้าสู่การอบรมนะคะในส่วนของจิตอาสาพระราชทาน904มาเรียบร้อยแล้วนะคะนั่นก็คือน้องฝ้ายนะคะสวัสดีค่ะน้องฝ้าย
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีจ้าน้องฝ้ายแนะนำตัวเองนิดนึงชื่ออะไรลูก
1: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุนิสายารังสีนะคะเป็นนักเรียนโรงเรียนจับบริยุทธยาค่ะ
0: อยู่ชั้นไหนแล้วคะลูก
1: อยู่ม .6 ค่ะ
0: อยู่ชั้นไหนแล้วคะลูก
1: อยู่ม .6 ค่ะ
0: อยู่ชั้นไหนแล้วคะลูก
1: อยู่ม .6 ค่ะ
0: ปกติเนี่ยเป็นไหนแล้วคะลูก
1: อยู่ม .6 ค่ะ
0: จิตอาสาอยู่แล้วไหมคะ
1: ชอบค่ะชอบช่วยเหลือคนไม่ว่าจะเป็นในโรงเรียนหรือนอกเรียนถ้าเกิดว่าเราพบเห็นเราก็จะไปช่วยเขาค่ะ
0: แล้วในโรงเรียนลูกทำอะไรบ้างคะลูก
1: ก็ทุกอย่างเลยแบบว่าเวลามีครูขอมาอยากให้ช่วยตรงนั้นตรงนี้ช่วยจัดตรงนั้นตรงนี้หรือบางทีเราเห็นขยะเราก็เก็บหรือเห็นน้องทำไม่ได้แล้วก็ช่วยน้อง
0: แล้วเรามีหน้าที่หลักเป็นเกี่ยวกับอะไรในโรงเรียนไหมมีตำแหน่งอะไรในโรงเรียนไหม
1: หนูเป็นนักศึกษาวิชาทหารค่ะเวลามีงานก็จะเข้าไปช่วยตลอดเวลาว่าขอจิตอาสาช่วยในส่วนของการถือธงช่วยยกโต๊ะช่วยแจกเบรกช่วยดูแลผู้ปกครองอะไรแบบนี้ค่ะ
0: ก็คือหนูก็โดยปกติในโรงเรียนเนี่ยหนูก็ได้มีกิจกรรมที่เป็นจิตอาสาที่ทำอยู่แล้วเพราะเป็นอะไรนะเป็น
1: นักศึกษาวิชาทหารหร
0: ือ
1: ว่าเรียกสั้นๆว่านศท.ค่ะ
0: หรือว่านศท.ใช่ไหมอ๋อก็เลยมีใจที่คือเรียกว่ามีใจที่เป็นจิตอาสาอยู่แล้วแล้วก็เลยไปสมัครใช่ไหมจิตอาสา904ใช่ไหมลูก
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้คือบอกป้าได้ว่าทำไมถึงอยากจะเข้าไปเป็นจิตอาสา904อะคะ
1: ก็ในส่วนของหนูนะคะหนูก็อยากเรียนรู้ในหลักสูตรให้มากขึ้นว่าเราอยากเข้าใจในหลักสูตรของพระองค์ว่ามีอะไรบ้าง
0: ค่ะ
1: แล้วแบบว่าเราพอเราได้ไปรู้จริงๆเราก็ได้ความรู้ที่ว่าบางอย่างเราไม่เคยได้รู้เหมือนการลงแปลงการเรียนประวัติศาสตร์ที่แบบว่าเจาะลึกหรือบางทีที่เราประวัติศาสตร์ที่เราเรียนมามันอาจจะมีผิดเพี้ยนมาแต่พอไปเรียนกับอาจารย์ที่นั่นเขาก็มีความถูกต้องแล้วก็ชัดเจนค่ะเพราะว่าบางส่วนของอาจารย์ก็มาจากในวังที่ว่ามาสอนพวกเรา
0: อันนี้แล้วเวลาที่เขาไปสมัครเป็นจิตอาสาเนี่ยคือเราไปสมัครเนี่ยเขาได้บอกไหมคะว่าคนที่จะสมัครเป็นจิตอาสาจะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยมีคุณสมบัติอะไรบ้างลูก
1: จะต้องมีความเสียสละอดทนมีความซื่อสัตย์มีจิตใจที่เป็นจิตอาสา
0: แล้วมีอะไรไหมคะอายุอะไรเงี้ยเกี่ยวไหม
1: ไม่เกี่ยวค่ะการทำจิตอาสาสามารถทำได้ตั้งแต่เด็กยันผู้ใหญ่เลย
0: แล้วตอนที่น้องไปสมัครนี้เขารับจำนวนกี่คนนะคะหรือว่าเราสามารถที่จะสมัครแล้วก็ได้เลย
1: ถ้าเกิดว่าพอสอบคัดเลือกใช่ไหมคะเขาจะคัดให้เหลือแค่200คนสำหรับภาคสี่ค่ะแต่ตอนหนูไปสมัครนี่800กว่าคนเกือบ900
0: ก็คือตอนไปสมัครเนี่ยมีคนสมัครเนี่ยเกือบ900คนแต่รับแค่200คน
1: ใช่
0: แล้วเวลาไปสมัครเนี่ยเขามีสัมภาษณ์มีอะไรบ้างไหมคะเวลาที่เราไปสมัครนอกเหนือจากคุณสมบัติที่ให้มาแล้วเนี่ยหลังจากผ่านการคัดเลือกจากคุณสมบัติข้อเขียนและมีสัมภาษณ์ด้วยไหมคะหรือว่าผ่าน เลย
1: มีค่ะมีไปสัมภาษณ์ในห้องเซตนึงก็จะประมาณ4คน5คนค่ะแล้วก็จะมีรุ่นพี่จิตอาสาไม่ว่าจะเป็นตำรวจทหารคุณครูข้าราชการค่ะนั่งอยู่ที่โต๊ะแล้วก็จะมีกล่องคำถามแยกกันระหว่างประชาชนกับนักเรียนนักศึกษาค่ะคราวนี้เขาก็จะสุ่มหยิบคำถามขึ้นมาค่ะก็ให้เราตอบ
0: อ๋อแล้วของหนูเขาถามว่าอะไรคะตอนที่หนูไปสัมภาษณ
1: ์ว่าอะไรเหรอ
0: จำได้ไหมลูกถามว่าอะไร
1: เหมือนเขาถามว่าประมาณว่าการทำจิตอาสา

0: อันนี้ทำได้อย่างไรบ้างอะไรประมาณน
1: ั้นและหนูตอบว่าอะไรคะ
0: สามารถทำได้ตลอดเลยไม่ว่าเราจะพบเห็นหรือเราบังเอิญเห็นหรือว่าเราตั้งใจเห็นแล้วก็ทำได้เลยไม่ต้องรอเอ้ยต้องทำตรงนั้นนะต้องทำตรงนี้นะเราเห็นเราสามารถเสนอตัวเข้าไปช่วยได้เลยค่ะ
1: ซึ่งกระบวนการในการสอบสัมภาษณ์อะไรเนี่ยก็ไม่ได้ยากใช่ไหมคะหรือว่านานไหมสัมภาษณ์ประมาณกี่นาทีได้หลายหัวข้อไหม
0: ไม่ค่ะคนละหนึ่งคำถามเลย
1: หยิบคนละหนึ่ง
0: ขึ้นมาแล้วก็แนะนำชื่อแนะนำตัวแล้วเขาก็จะอ่านคำถามให้เราฟังแล้วก็อ่านหนึ่งรอบแล้วก็ทวนหนึ่งรอบแต่เราไม่เข้าใจในคำถามค่ะพอคำถามจบปุ๊บเราตอบได้เลยแล้วคราวนี้เขาก็จะมีใบประเมินมาให้ใบลงคะแนนมาให้ว่าเราตอบคำถามดีไหมอะไรประมาณนั้นค่ะตัวกรรมการจะเป็นคนลงให้เราเลย
1: แล้วเขาก็จะแจ้งมาใช่ไหมคะว่าเราได้รับการผ่านการคัดเลือกให้ไปอบรมเพื่อเป็นจิตอาสา904อย่างนี้ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะเขาจะระบุวันที่นี้ผลจะออกแล้วก็เราก็เข้าไปดูรายชื่อแต่ว่าไม่เชื่อว่าสัมภาษณ์แล้วแบบว่าผลจะออกเลยพอเราสัมภาษณ์เสร็จปุ๊บก็ขอบคุณกรรมการแล้วก็เดินออกจากห้องแล้วเราก็ไปรอลุ้นผล
1: ก็คือต้องมารอลุ้นผลที่บ้านแล้วเขาก็จะแจ้งหมายครั้งนึง
0: ใช่ค่ะใช่
1: ประมาณกี่วันได้ลูกกว่าจะทราบ
0: ของหนูประมาณเกือบ2อาทิตย์ได้ค่ะ
1: อ๋อแล้วตอนที่ได้ทราบข่าวเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกยังไงบ้าง
0: รู้สึกดีใจแล้วก็ของหนูพี่อย่างนึงก็คือหนูอยู่ลำดับที่199
1: เขานับประมาณ200หนูอยู่199
0: ใช่
1: โอ้ยเอาเหอะอยู่ลำดับที่เท่าไหร่แต่เราก็เป็น1ใน200
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้พอตอนนั้นพอเรารู้ปุ๊บว่าเราได้อ่ะอันนี้หนูเตรียมตัวยังไงก่อนเลย
0: ก็เตรียมใจให้พร้อมค่ะว่าหันแน่นอนว่าเราไปอยู่นั่นแล้วก็สบายบ้างไม่สบายบ้างแต่เราก็ต้องตั้งใจฝึกตั้งใจจำสิ่งที่เราจะไปเรียนเพราะว่ามันเป็นหลักสูตรที่ไม่ใช่ว่าใครจะเข้าไปเรียนก็ได้แล้วเป็นอะไรที่มันมีความรู้เยอะมากไม่ว่าจะเป็นพิธีในวังประวัติศาสตร์ที่ถูกต้
1: อง
0: การแบบว่าการทำเกษตรของพระองค์ท่านการปฐมพยาบาลการปฐมพยาบาลนี่ก็จะมีพวกเบื้องต้นแล้วก็จะมีพวก GMS ที่ว่าเหมือนที่13หมูป่าติดถ้ำค่ะที่ว่าเขาใช้วิธีนั้นลำเลียงออกมาหนูก็ได้ไปลองทำจริงๆยากมาก
1: ใช่ไหม
0: ใช
1: ่แล้วเป็นไงบ้างอบรมกี่วัน
0: ก็ถ้าไม่นับวันไปแล้วก็ไม่นับวันกลับก็15วันค่ะ
1: 15วันนี้เข้มข้น
0: มาก
1: มากเลย
0: แรกนี่เหมือนว่าเราจะชิวๆที่สุดท้ายค่ะแล้ว2-3ทุกวัน
1: ไหนเล่าให้ฟังสิว่าวันหนึ่งเนี้ยหนูทำอะไรบ้างสำหรับการไปอบรมในแต่ละวันเอาอย่างเช่นหนูจะต้องตื่นเช้ากว่าปกติไหมหรือว่าจะต้องอะไรยังไงเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยที่ว่าไปอบรมยังไงบ้าง
0: ก็ตื่นประมาณตีห้าค่ะตื่นมาล้างหน้าแปรงฟันใส่ติดป้ายชื่อเล่นติดเน็กผมเพื่อที่ว่าเราจะไปเตรียมส่งยอดแล้วก็เตรียมออกกำลังกายตอนเช้าค่
1: ะ
0: พอออกกำลังกายเสร็จเขาก็จะปล่อยให้เราขึ้นมาอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าประมาณ6:30ค่ะเขาจะลงมารวมแถวรอขึ้นบัสไปกินข้าวค่ะก
1: ิน
0: ข้าวเสร็จก็เข้าห้องเรียนเลย
1: ซึ่งก็คือไปเรียนวิชาประวัติศาสตร์ไปเรียนพระราชพิธีที่ถูกต้องอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะแล้วก็จะมีวิชาธรรมนาวาวังด้วยค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อมีอะไรนะธรรมนาวาวังหรอ
0: ใช่ค่ะ
1: อ๋อซึ่งอันนี้ก็คือเป็นการเรียนเกี่ยวกับเรื่องของธรรมะใช่ไหมอธิบายหน่อย
0: มันจะเป็นเหมือนว่าเป็นเกี่ยวกับจิตใจของเราเหมือนว่าจิตทำให้ง่วงอะไรอ่ะจิตทำให้ง่วงใจเราจิตง่วงอะไรสักอย่าง
1: ก็เหมือนกับคล้ายๆไปฝึกจิตไปนั่งสมาธิไปเรียนรู้
0: ไม่นั่งสมาธิ
1: ไม่นั่งสมาธิ
0: ใช่ไม่นั่งสมาธิอันนี้เป็นอะไรที่แปลกใหม่กับหนูเหมือนกันธรรมะนาวังตอนแรกหนูก็ธรรมะนาวังหนูไม่เคยรู้จักเลย
1: คืออะไร
0: ใช่ป่ะจนว่าเราได้ไปเรียนแล้วก็เหมือนกับการเข้าใจจิตตัวเองการเข้าใจจิตใจของตัวเองการที่ว่าสิ่งนี้ทำให้หลอกจิตเราอยู่เราต้องทำให้จิตเราตื่น
1: ก็คือเรียนรู้ที่จะบังคับจิตตัวเองเหรอ
0: ใช่ค่ะ
1: ควบคุมจิตอะไรอย่างนี้เนาะ
0: ใช
1: ่อ๋อเอออันนี้ก็ดีเนาะอาจจะบังให้เรียนรู้อันนี้เข้าใจตามที่หนูพูดนะว่าการเรียนรู้ธรรมนาวาวังเหรอนาวาเลยนะ
0: ใช่ค่ะธรรมนาวาวัง
1: ก็คืออาจจะเรียนรู้การบังคับจิตของเราให้ชนะใจตัวเองให้รู้ผิดชอบชั่วดีอะไรอย่างนี้นะถ้าจะเป็นอย่างนี
0: ้ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมคะเพื่อที่จะเพราะเราเป็นจิตอาสาไงการเป็นจิตอาสาคือการทำความดีโดยไม่ได้หวังผลถูกไหมคะแล้วก็เป็นเรื่องของการเสียสละมากเลยคำว่าจิตอาสาแล้วก็เป็นจิตอาสา904อีกเนี่ยซึ่งก็เป็นเยาวชนอันนี้ถือเป็นเยาวชนแล้วก็ถ้าเป็นระดับประชาชนเนี่ยอันนี้ก็คือเรียนเหมือนกันหมดเลยถูกไหมลูก
0: เหมือนกันหมดค่ะ
1: นอกเหนือจากเรียนประวัติศาสตร์แล้วเรียนพระราชพิธีแล้วเรียนธรรมนาวาวังแล้วมีวิชาอะไรคะที่หนูต้องเรียน
0: ว่าต้องเรียน
1: ที่หนูเรียนมาที่อบรมมา

0: นี่ที่ว่าเป็นเศรษฐกิจพอเพียง
1: เศรษฐกิจพอเพียง
0: การแก้ดินการแก้ปัญหาน้ำเสียการบำบัดน้ำเสียการที่ว่าแบบทำปุ๋ยมงปุ๋ยหมักอะไรอย่างนี้หมดเลย
1: ก็คือเรียนรู้หลากหลายไปแล้วก็มีเรื่องเรียนรู้อะไรไม่ลูกนี้
0: มีของมีโคกหนองนาค่ะ
1: โคกหนองนาแล้วมีอะไรคะ15วันที่หนูเรียนเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วฟัง
0: ว่าแล้วก็ได้ไปที่ว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะที่ประทับของพระองค์ท่านที่อยู่ที่นราธิวาสนะคะ
1: เอาพ่อหนูไปฝึกที่ไหนคะเนี่ย
0: ฝึกอยู่ที่ค่ายจุฬาภรณ์นราธิวาส
1: อ๋อค่ายจุฬาภรณ์นราธิวาสใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นเป็นเวลา15วัน
0: ใช่ไม่น่าแต่ว่าไม่น่ากลัวเพราะว่าเวลาออกไปศึกษาดูงานจะมีขบวนพี่ทหารดูแลตลอด
1: ก็คือก็จะมีพี่ทหารช่วยดูแลเราอยู่แล้วแล้วก็มีเป็นพี่เลี้ยงเนาะเป็นพี่เลี้ยงเป็นอาจารย์มาคอยคอย
0: มีครูพี่เลี้ยงครูปกครองคอยดูแลตลอดเพราะแบบว่าถ้าสมมติว่าเราแบบว่าประจำเดือนมากลางคันเราเดินไปบอกครูปกครองเขาก็หาให
1: ้ก็คือก็โอเคว่าอยู่ตรงนั้นเราก็ได้รับอะไรมาเยอะเลยในส่วนตัวหนูที่หนูไปอบรมมา15วันไปฝึกมา15วันมีความรู้สึกว่ามันโอ้ยมันเหนื่อยมีไหมฉันไม่น่ามาตรงนี้เลยหรือมีคำถามว่าฉันจะทำอะไรที่นี่อะไรมีไหม
0: ความเหนื่อยมีแต่ว่าในใจที่ว่าเชื่อฉันไม่น่ามาตรงนี้เลยอันนี้ไม่มีเพราะว่าใจเราอยากไปมากตอนนั้น
1: ก็นั่นน่ะสิก็เลยสงสัยว่าใน15วันนี้นอกจากเรียนแล้วมีการฝึกหนักด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะจะมีการฝึกท่าพระราชทานทุกเย็นเลยทุก5โมงฝึกเสร็จก็ไปกินข้าวเสร็จก็มานั่งเรียนห้องแอร์เย็นๆต่อ
1: ก็คือต้องฝึกเค้าเรียกว่าฝึกความอดทน
0: ใช่ค่ะ
1: มีฝึกความอดทนด้วยฝึกความเป็นระเบียบวินัยแล้วก็เรียนรู้วิชาต่างๆที่เป็นประโยชน์กับตัวน้องเองเพื่อที่จะไปถ่ายทอดให้กับคนอื่นต่ออันนี้ป้าเข้าใจถูกใช่ไหม
0: ใช่ค่ะแล้วก็จะมีการสอบพระพุทธบัญชรสอบท่องบทปัจเจบทลาสวัสดิ์คำปฏิญาณแล้วก็สอบท่าพระราชทานด้วยและอันแรกๆก็ไม่คิดว่าจะสอบเพราะว่าเขาให้เราทำทุกเย็นก็คิดว่าเพื่อความเป๊ะเพื่อระเบียบวินัยที่ดี
1: ค่ะแต่ก็ต้องมีสอบด้วย
0: ใช่
1: มีไหมในที่ไปฝึกแล้วไม่ผ่านมีไหม
0: มีค่ะแต่ว่าครูเขาก็ให้สอบใหม่อีกรอบนึงค่ะ
1: จนกว่าจะผ่าน
0: ใช่
1: แล้วค่ะ15วันแล้วในส่วนตัวหนูที่หนูไปฝึกมาหนูได้รับอะไรบ้างโดยส่วนตัวหนูที่หนูคิดว่าหนูไปอบรมมา15วันเนี่ยหนูได้รับอะไรจากการฝึกอบรมในครั้งนี้บ้างคะ
0: ส่วนตัวหนูแล้วก็ได้ความอดทนได้ความเป็นระเบียบขึ้นมากได้ความรู้เพิ่มขึ้นมากเหมือนกับการผ้าพันคอกับหมวกจะมี2แบบก็คือมีหมวกจะมีลายการ์ตูน2แบบก็คือลายการ์ตูนอันเล็กกับลายการ์ตูนอันใหญ
1: ่
0: ค่ะลายการ์ตูนอันใหญ่จะเป็นของจิตอาสา904ส่วนลายการ์ตูนตัวเล็กที่ว่ามีรูปหัวใจ8หรือว่า6ดวงนะคะจะเป็นของประชาชนจิตอาสาแล้วก็ผ้าพันคอจะต่างกันตรงที่ว่าข้างหลังของจิตอาสา904จะมีตัวย่อวปล.แล้วก็มีคำว่า904ส่วนของประชาชนจะเป็นประชาชนจิตอาสาอยู่ข้างหลัง
1: อ๋อก็มันก็จะมีความแตกต่างกันออกไปก็คือมีความหมาย
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่
0: แล้วก็จิตอาสา904เวลาปฏิบัติงานจะมีบัตรประจำตัวทุกคนค่ะต้องติด
1: มีบัตรประจำตัวด้วยเนาะซึ่งอันนี้มันเป็นความภาคภูมิใจเนาะเพราะว่าฟังจากน้องฝ้ายเล่ามาเนี่ยระยะเวลาของการฝึกอบรม15วันนี่ไม่น้อยเลยและที่ไปฝึกส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเยาวชนกับประชาชนเนี่ยเยอะอันไหนเยอะกว่ากันประชาชน
0: ส่วนใหญ่จะเป็นข้าราชการกับประชาชนเยอะค่ะแต่ว่าเป็นรุ่นหนูโชคดีตรงที่ว่ารุ่นหนูนักเรียนนักศึกษาเยอะกว่ารุ่นที่ผ่านมา
1: อ๋อแต่ของก็คือเยาในรุ่นนักศึกษาเนี่ยก็มีเยอะอยู่เหมือนกันประมาณกี่คนได้ไหมลูกใน200ที่หนูเข้าไปเนี่ย
0: นักศึกษานักศึกษามีประมาณถ้าผู้หญิงเนี่ยมี2คนของผู้ชายก็ 3-4 คนค่ะส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียน
1: สุดยอดมากเลยนะจากเกือบ900แล้วเราเป็นคนที่199และได้เข้าไป
0: ตอนเลื่อนไปแรกๆ
1: จะได้ลูกก็สงสัยไม่ได้ใช่ไหม
0: เกือบร้องแล้วพอเลื่อนไปเจอคนที่199หนูนั่งขำเลย
1: ในขณะที่ขำก็คือดีใจที่สุดด้วยใช่ไหม
0: ใช่ค
1: ่ะแล้วก็ได้ไปฝึกอบรมมาได้รับความรู้ได้ไปฝึกระเบียบวินัยฝึกความอดทนทีนี้หลังจากที่หนูไปอบรมมาแล้วเนี่ยหนูจะต้องกลับมาใช้ชีวิตประจำวันมาใช้ชีวิตปกติละในฐานะที่เราเป็นจิตอาสา904เรามีหน้าที่หลักอะไรบ้าง
0: ก็มีหน้าที่เป็นแกนนำค่ะว่าการนำในการทำจิตอาสาในการทำความดีด้วยหัวใจ
1: แล้วก็เวลาที่มีเหตุการณ์อะไรบ้างที่หนูจะต้องลงเข้าไปช่วยในฐานะจิตอาสา904อะค่ะ
0: จริงจิตอาสาเราช่วยได้อย่างไรเหมือนว่าถ้าเกิดว่าเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนแล้วก็สามารถช่วยได้เพราะว่าตัวนี้เราผ่านการอบรมมาแล้วค่ะ
1: ก็คือเราผ่านการอบรมเรื่องของการให้ความช่วยเหลือคนเวลาที่เกิดอุบัติเหตุอะไรอย่างนี้มาด้วยเรื่องของการช่วยเหลือชีวิตใช่ไหม
0: ใช่ค่ะจะฝึกมาทั้งบนถนนแล้วก็บนโบกแล้วก็

0: ในน้ำค่ะมีการแนะนำเรือด้วยว่าการค้นหาผู้สูญหายในน้ำการโยนห่วงยางอะไรแบบนี้ค่ะการโยนเชือก
1: น่าสนุกเนาะ
0: อันนี้เข้มข้นมากอันนี้สนุกมากแล้วก็เป็นความรู้ที่แบบมันทำแบบนี้เราปกติเราดูแต่ในข่าวนะ
1: ใช่
0: แบบนี้เหมือนตอนที่ว่าช่วยชิมูปายว่าถูกก็ไม่เชื่อว่ามันจะเหนื่อยขนาดนั้นแล้วก็ชุดของนักดับเพลิงชอบแล้วก็พวกชุดของพี่ๆที่ว่าเป็นชุดตะพานรถยนต์นะคะได้ไปลองใส่ในกากที่ว่าเขาครอบเวลาดับไฟมามันรัดแน่นมากก็เจ็บมากหนักด้วยขนาดว่าเดี๋ยวลองใส่แค่ส่วนหัวที่มันเป็นที่ว่าที่ให้อากาศนะหนักไหนจะชุดเขาอีกครู
1: เนาะพอเราฟังอย่างนี้แล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนที่เป็นจิตอาสา904เนี่ยก็คงจะมีความรู้สึกเดียวกันกับน้องฝ้ายก็คือดีใจที่ได้เป็นจิตอาสา904แล้วก็พร้อมที่จะปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นงานจิตอาสาอะไรก็ตามจิตอาสา904สามารถที่จะเข้าไปช่วยเหลือได้ในทุกๆเรื่องถูกต้องไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ทุกคนก็จะมีบัตรประจำตัวเนาะทีนี้ที่ฟังไปเนี่ยก็มีหลายคนที่สมัครแล้วไม่ผ่านอันเนี้ยหนูอยากจะฝากอะไรให้กับคนที่สมัครแล้วไม่ผ่านแล้วก็จะมีการเปิดรับสมัครซึ่งเปิดรับสมัครทุกปีถูกไหมลูก
0: ใช่ค่ะ
1: ตอ
0: นที่ว่าถ้าสมัครแล้วไม่ผ่านไม่ต้องท้อเลยเพราะว่ารุ่นหนูก็มีพี่ๆที่เขาสมัครมาแล้ว2ครั้ง3ครั้งบางคน4 5ครั้งก็ยังมีแต่พี่เขาก
1: ็
0: ยังมาอีกใช่พี่เขามาหนูแบบพี่เขาเก่งมากที่แบบว่าไม่ติดแต่พี่เขายังมาพี่เขามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจที่ว่าจะเป็นจิตอาสา
1: จิตอาสา904เนาะอันนี้ก็อยากจะให้กำลังใจเหมือนกันเพราะว่าก็ยังมีในครั้งต่อไปอย่างน้อยก็ต้องเพราะว่าอันนี้ไม่ใช่แค่เตรียมใจนะต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: และที่ไปฝึกอบรมมีอายุมากที่สุดกี่ปีได้ลูก
0: ไม่แน่ใจว่าเขาอายุเท่าไหร่แต่น่าจะประมาณรุ่นเกือบรุ่นย่ารุ่นยายรุ่นตาได้แล้วค่ะ
1: จริงเหรออ
0: ันนี้ไม่ใช่มีจริงเหมือนผู้หญิงของหนูมีพี่คนนึงที่ว่าเป็นอายุเยอะที่สุดชื่อพี่สาวแต่หนูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแกอายุเท่าไหร่เพราะหนูก็ไม่ได้ถามรองลงมาน่าจะเป็นพี่ที่ว่าเป็นมุสลิมเป็นอิสลาม
1: ก็คือจิตอาสา904เนี่ยก็คือสามารถที่จะสมัครได้ทุกเพศทุกวัยแล้วก็ทุกสายด้วยเนาะแล้วนอกเหนือจากเนี่ยความอดทนความเป็นระเบียบวินัยหนูได้อะไรมากกว่านี้ไหม
0: เยอะมาก
1: มีอะไรอยากจะพูดหรือพูดไหมฟังไม่อยากจะรู้เหมือนกันว่าหนูไปใน15วันเนี่ยหนูได้อะไรนอกจากการมีระเบียบวินัยความอดทนแล้วก็ได้ความรู้จากการไปเรียนในหลากหลายสาขาวิชามามีอะไรที่หนูคิดว่าหนูคุ้มค่ากับการไปจิตอาสา904มากเลยอ่ะ
0: คิดว่าคุ้มค่าหรือว่าหนูรู้สึกอย่างนึงที่รู้สึกซาบซึ้งมาแล้วคือว่าข้าวที่กินทุกวันก็จะเป็นทรัพย์ส่วนพระองค์ที่ว่าพระองค์ประทานให้ค่ะทุกอย่างที่ว่าเรากินเราใช้เป็นเงินส่วนพระองค์ท่านหมดเลยหลักสูตรบางหลักสูตรพระองค์ท่านก็เป็นคนพระราชทานให้มันก็ว่าถ้าเป็นบุคคลทั่วไปเราไม่สามารถเรียนเรื่องนี้ไม่สามารถมีโอกาสที่ว่าเราจะได้เรียนรู้เรื่องนี้แต่พอเราได้ไปเข้าอบรมในส่วนนั้นเราก็มีโอกาสได้เรียนได้ทำจริงได้สัมผัสจริงค่ะ
1: ดีใจด้วยเลยนะคะแล้วอันนี้ถามเรื่องนอกเรื่องโตขึ้นอยากเป็นอะไรหนูจบ6ปีเรียนอะไรต่อคะ
0: หนูอยากเป็นพยาบาลทหารค่ะ
1: อยากเป็นอะไรนะ
0: พยาบาลทหาร
1: อ๋อพยาบาลทหารขอให้สมหวังนะคะเพราะว่าหนูมีจิตอาสาเกินร้อยแล้วก็ได้เข้าไปฝึกการเป็นจิตอาสาพระราชทานจิตอาสา904แล้วเชื่อว่าหนูก็น่าจะทำอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติแล้วก็ต่อสังคมอีกมากมายเลยและการที่หนูเลือกที่จะเป็นพยาบาลทหารในอนาคตก็น่าจะเป็นประโยชน์นะคะกับทุกคนบนโลกใบนี้ด้วยและสุดท้ายเลยหนูได้ตั้งจิตปณิธานอะไรไว้หลังจากที่ไปอบรมมาเรียบร้อยแล้วสำหรับคำว่าจิตอาสา904สำหรับหนู
0: อยากช่วยทุกคนช่วยทุกเรื่องที่ว่าหนูสามารถทำได้ถึงบางเรื่องหนูทำไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าหนูเรียนรู้ได้หนูก็จะเข้าไปช่วยให้เต็มที่สุดความสามารถของหนูค่ะ
1: สุดยอดที่สุดเลยขอปรบมือดังๆให้เลยนะคะน่ารักที่สุดเลยก็ดีใจด้วยนะคะดีใจแทนคุณพ่อคุณแม่ลืมถามตอนที่ได้คุณพ่อคุณแม่ว่าไงบ้าง
0: พ่อกับแม่ก็ดีใจแล้วก็ตลกเหมือนหนูเลย
1: ลำดับที่ 119แล้วมีเพื่อนที่ไปสมัครกับเราแล้วเขาไม่ผ่านไหม
0: สำหรับละนองหนูเป็นเด็กนักเรียนคนเดียวก็ไม่ใช่คนเดียวแต่ว่าเหมือนว่าคนก่อนหน้านี้เขาสละสิทธิ์ไปคนนึงแล้วก็อีกคนนึงเขาก็กลับบ้านค่ะ
1: ก็เลยเป็นหนูก็เลยเป็นหนึ่งของนักศึกษาที่ได้เข้าไปโอ้โหสุดยอดที่สุดเลยนะคะเอาล่ะสุดท้ายช่วงนี้อยากจะให้หนู ฝากอะไรถึงน้องๆอาจจะเป็นน้องๆเนาะที่ฟังเราก็อาจจะเป็นน้องๆรุ่นน้องเราหรือจะเป็นรุ่นพี่เราก็ตามอยากจะให้ฝากอะไรสักเล็กน้อยในการที่จะเป็นกำลังใจให้กับการใช้ชีวิตอ่ะหรือว่าการสร้างความฝันของตัวเองในอนาคตต่อไปเพราะว่าอย่างน้อยหนูก็เป็นคนนึงที่เป็นตัวอย่างที่ดีนะคะในการที่มีจิตใจเป็นจิตอาสาแล้วก็ไปเข้าสู่การอบรมจิตอาสา904มาแล้วเพราะฉะนั้นผ่านอะไรมาเยอะในการฝึกอบรมก็เชื่อว่าน่าจะมีคำพูดดีๆหรือว่าแรงบันดาลใจดีๆให้กับเยาวชนที่รับฟังอยู่ตอนนี้ค่ะ
0: ก็สำหรับถ้าเป็นเยาวชนนะคะถ้าตอนนี้เราเหนื่อยหรือว่าเราท้ออะไรแล้วก็อย่าไปคิดมากเพราะว่าอนาคตเราต้องเจออะไรเยอะแล้วก็อาจจะอาบน้ำกินข้าวหรือจะดูหนังอะไรก็ได้ที่ทำให้เราสบายใจบางทีอาจจะนอนก็ได้เพราะว่าเราตื่นเช้ามาแล้วก็ต้องไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมเพื่อทำให้อนาคตเราดีขึ้นค่ะแต่ถ้าเป็นพี่ๆก็อยากให้พี่ๆสู้ๆแล้วก็อยากให้มีกำลังใจในการทำงานในการทำทุกๆสิ่งทุกอย่างที่ว่าบางทีเราอาจจะเจอเพื่อนร่วมงานที่แบบว่าไม่ดีมาแล้วก็ไม่เป็นไรก็ปล่อยมันไปแล้วก็พอเราเลิกงานแล้วก็กลับบ้านกินข้าวดูหนังหรืออาจจะไปเที่ยวให้รางวัลตัวเองอะไรอย่างนี้ก็ได้เอาตื่นเช้ามาแล้วก็ดีขึ้นอะไรที่ดีๆแล้วก็จำไว้อะไรที่ไม่ดีแล้วก็ปล่อยเข้าไป
1: เนาะอะไรที่ดีๆแล้วก็จำไว้อะไรที่ไม่ดีเราก็ปล่อยไฟเนาะน่ารักที่สุดเลยนะคะวันนี้ขอบคุณน้องไฟมากเลยน้องไฟอยากจะมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมอยากจะบอกอะไรอีกไหมคะ
0: ก็ถ้าเกิดว่าใครรู้จักหรือว่าจำหน้าได้ก็สามารถทักได้ก็หนูไม่ชอบบางทีก็หนูก็ไม่กล้าทักเพราะว่าถ้าเป็นโซนในเมืองหนูก็ไม่ค่อยได้ไป
1: อันนี้รายการที่หนูพูดคุยกับป้าในวันนี้รายการบอกข่าวเยาวรุ่นเนี่ยออกอากาศครอบคลุม14จังหวัดภาคใต้เลยนะเพราะฉะนั้นเชื่อว่ามีเยาวชนหลายคนเลยที่อาจจะเป็นจิตอาสา904เหมือนหนูรวมถึงพี่ๆนะคะหรือว่าประชาชนที่รับฟังรายการอยู่แล้วก็เป็นจิตอาสา904เหมือนหนูอ่ะหนูอยากจะบอกอะไรกับเขา
0: ก็คิดถึงพี่ๆทุกคนค่ะถ้ามีโอกาสก็อยากได้ร่วมงานกันอีก
1: นะคะมีโอกาสคนได้ร่วมงานกันอีกแล้วมีโอกาสก็จะได้เจอกันเนาะขอบคุณ
0: เพราะว่าตอนเราไปแล้วก็อยู่กันเหมือนพี่น้องไม่ยึดถือยศไม่ยึดถือตำแหน่งแล้วก็นับถือกันเป็นพี่เป็นน้องที่ก็บางคนจะนับถือเป็นแบบเป็นแม่เป็นลูกเป็นหลานอย่างนี้แล้วก็อยู่กันแบบครอบครัวค่
1: ะ
0: แต่พอวันจบแล้วก็ยศเข้ามาใส่คืนแล้วก็พี่เขาก็มียศแล้วก็มีความจริงใจพี่เขาแต่เราก็เป็นครอบครัวเดียวกันเหมือนเดิมเพราะเราคือครอบครัวจิตอาสาก็คือ
1: พี่ใช่เพราะเราคือครอบครัวจิตอาสา904จิตอาสาพระราชทานก็ขอให้ความตั้งใจดีนะคะของน้องฝ้ายนำน้องฝ้ายไปสู่อนาคตที่ดีในวันข้างหน้าและเป็นกำลังใจในการที่จะให้น้องฝ้ายได้ทำความดีต่อไปด้วยนะคะ
0: คุณค่ะ
1: ขอบคุณน้องฝ้ายมากเลยนะคะสวัสดีค่ะน้องฝ้ายขอบคุณมาก
0: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: บอกข่าวเยาวรุ่น
1: คุณผู้ฟังคะและนี่ก็คือน้องฝ้ายน้องสุนิสายารังสีจากโรงเรียนกระบุรีวิทยาอำเภอกระบุรีจังหวัดระนองเยาวชนคนเก่งของเมืองระนองนะคะที่ได้เข้าสู่กระบวนการฝึกเข้มกับการเป็นจิตอาสาพระราชทาน904นะคะฟังแล้วก็รู้สึกดีเนาะและมีความรู้สึกภาคภูมิใจแทนผู้ปกครองและภาคภูมิใจสำหรับจิตอาสา904ทุกคนเลยนะคะซึ่งเราฟังอย่างเดียวเราอาจจะไม่รู้เลยนะคะว่าจิตอาสา904ใครจะเป็นก็ได้ไม่ใช่นะคะต้องมีคุณสมบัติที่ได้กำหนดไว้รวมถึงต้องมีการสอบสัมภาษณ์เมื่อสอบสัมภาษณ์ผ่านแล้วเนี่ยก็จะต้องไปเข้าสู่การฝึกปฏิบัตินะคะอย่างเข้มข้นทั้งภาคทฤษฎีทั้งภาคปฏิบัติก็จะทำให้ได้เรียนรู้อะไรอีกมากมายแล้วก็พร้อมที่จะออกมาปฏิบัติหน้าที่นะคะเป็นแกนนำในการทำความดีช่วยเหลือสังคมบรรเทาภัยพิบัติต่างๆซึ่งจิตอาสา904มีอยู่ทุกพื้นที่บนผืนแผ่นดินไทยนี้และคุณนะคะถ้ามีความตั้งใจแล้วก็มีใจที่เป็นจิตอาสาก็สามารถจะเป็นจิตอาสา904ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องสมัครกันเข้าไปก่อนนะคะแต่ว่าจะผ่านไม่ผ่านก็ต้องว่ากันไปปีนี้ไม่ผ่านไม่เป็นไรปีหน้าว่ากันใหม่นะคะเพราะเชื่อว่าคนไทยทุกคนมีจิตใจที่เป็นจิตอาสาอยู่ในสายเลือดอยู่แล้วคนไทย ไม่เคยทิ้งกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ เป็นกำลังใจให้กับจิตอาสา904ทุกท่านและเป็นกำลังใจให้กับน้องๆเยาวชนหลายๆคนเลยที่อยากจะเป็นจิตอาสา904และยังไม่ผ่านในการสมัครไม่เป็นไรปีหน้าเอาใหม่นะคะฟังน้องฝ้ายไปแล้วเนี่ยทุกคนก็คงจะมีแรงบันดาลใจที่ดีนะคะในการที่จะเป็นคนดีของสังคมในวันนี้และวันต่อๆ

ไปนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะและขอบคุณสำหรับน้องฝ้ายที่ได้มาพูดคุยกับเราในวันนี้และทำได้เห็นทำให้เห็นมุมมองแล้วก็ความคิดของเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีน้ำใจที่ยิ่งใหญ่นะคะแล้วก็พร้อมที่จะเป็นคนดีของสังคมในวันข้างหน้าต่อไปด้วยนะคะเอาละรายการบอกข่าวเยาวรุ่นในวันนี้ก็หมดเวลาละคุณผู้ฟังนะคะสัปดาห์หน้าติดตามรายการบอกข่าวเยาวรุ่นไปรู้จักเยาวชนเยาวรุ่นคนเก่งของจังหวัดอื่นๆกันบ้างนะคะสัปดาห์หน้าถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะเป็นของจังหวัดภูเก็ตเนาะส่วนวันนี้บอกข่าวเยาวรุ่นกับเยาวชนคนเก่งจังหวัดระนองก็หมดเวลาเพียงเท่านี้และยังมีคนเก่งอีกมากมายมีเยาวชนเยาวรุ่นที่เก่งๆมากมายที่เราจะมาพูดคุยมานำเสนอและมาฝากข้อคิดดีๆมาเป็นพลังใจดีๆให้กับน้องๆกันต่อไปด้วยนะคะติดตามและฟังกันได้เนาะเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงพักฟังข่าวเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กันต่อกับรายการแดนดินถิ่นใต้ค่ะ

0: 1 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ควิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: คุณกำลังฟัง M-Cord Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: ขณะนี้เวลา 13:00 น. M-Cord Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
5: ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองที่มหาดไทยเดินหน้านโยบายเร่งด่วนมหาดไทยทำทันที Action 5 Plusนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบและสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยได้เร่งขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งด่วนมหาดไทยทำทันที Action 5 Plus เพื่อยกระดับการทำงานและบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนทั่วประเทศโดยมุ่งเน้นการบูรณาการร่วมกันของทุกกรมรัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเดินหน้ามาตรการเร่งด่วน5ด้านหลักได้แก่1ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้สนับสนุนนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจชุมชนสนับสนุนสินค้าโอท็อปและการท่องเที่ยวชุมชนพร้อมออกมาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำค่าไฟฟ้าและเร่งรัดออกโฉนดที่ดินเพื่อความมั่นคงในการทำกิน2แก้ไขปัญหาความมั่นคงยาเสพติดและชายแดนสร้างความปลอดภัยและความร่วมมือระดับพื้นที่เน้นย้ำการปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังภายใต้แนวคิด1อำเภอ1ศูนย์บำบัดควบคู่ไปกับการบังคับใช้กฎหมายกับผู้มีอิทธิพลและการพนันผิดกฎหมาย3ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนสร้างชุมชนให้เข้มแข็งประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น4ป้องกันและจัดการภัยพิบัติและพัฒนาการเมืองอย่างยั่งยืนพร้อมรับมือทุกสถานการณ์5ราชการทันสมัยสะดวกรวดเร็วโปร่งใสและเป็นธรรมยึดประชาชนเป็น

0: นกลางและเปลี่ยนผ่านภาครัฐสู่รัฐบาลดิจิทัลคือลงทะเบียนยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิม 8,865,427 รายสำเร็จเรียบร้อยแล้ว 8,454,728 รายยืนยันสิทธิไม่สมบูรณ์ 4,116,999 รายนายอัตพลอัตวรเดชรองปลัดกระทรวงการคลังในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนยืนยันสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ตั้งแต่วันที่4ถึง5มิถุนายน2569ณเวลา 24:00 นมีผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 8,865,427 รายโดยเป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 5,473,320 รายผ่านแอปพลิเคชันทางลัด 1,244,416 รายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง 1,188,530 รายผ่านหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคาร 614,723 รายและเครื่อง ATM ของบริษัทธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชน 344,438 รายทางนี้ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ผ่านทุกช่องทางหรือสามารถตรวจสอบผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมทั้งเข้ารับบริการตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนณหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารทางนี้มีผู้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ที่มีการยืนยันข้อมูลสำเร็จเรียบร้อยแล้ว 8,454,728 รายและผู้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ไม่สมบูรณ์ 416,999 รายโดยขอให้ผู้ที่ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์และพิสูจน์ตัวตนด้วยการกรอกข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนเข้ามาติดตามสถานะการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์โครงการหากตรวจสอบสถานะแล้วพบข้อความว่ายืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยผู้ลงทะเบียนกลุ่มดังกล่าวไม่ต้องดำเนินการใดๆในช่วงนี้ขอให้รอผลการตรวจสอบคุณสมบัติต่อไปซึ่งกระทรวงการคลังจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ในวันที่17กรกฎาคมนี้ทรัมป์เพิ่มยารักษาโรคราคาพิเศษอีก160รายการประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐประกาศผ่านแพลตฟอร์ม Truth Social ว่าเว็บไซต์ทรัมป์ RX ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มของรัฐบาลสำหรับบริการยารักษาโรคตามใบสั่งแพทย์ในราคาพิเศษกำลังจะเพิ่มรายการยาเข้ามาในระบบอีก160ชนิดแต่ผู้นำสหรัฐยังไม่ได้ระบุชื่อยาที่จะถูกเพิ่มเข้ามาในรอบนี้แม้ผู้นำสหรัฐจะให้คำมั่นสัญญาว่าจะผลักดันให้ยารักษาโรคตามใบสั่งแพทย์ในประเทศมีราคาถูกที่สุดในโลกแต่จากการเปรียบเทียบราคาที่เปิดเผยต่อสาธารณะโดยสำนักข่าวรอยเตอร์กลับพบว่าราคาเวชภัณฑ์บนเว็บไซต์ทรัมป์ RX ยังไม่ได้มีราคาถูกกว่ายาที่จำหน่ายในสหราชอาณาจักรตามที่ระบุไว
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
6: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ077-536-400และ077-536-3999
7: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เราจะมีความสุขแต่ลำพังโดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของคนอีกหลายคนที่แวดล้อมเราอยู่นั้นไม่ได้ผู้มีเมตตาจิตหวังประโยชน์ส่วนรวมย่อมรู้จักแบ่งปันความสุขเพื่อผู้อื่นและพร้อมที่จะช่วยบรรเทาความทุกข์ของผู้อื่นตามกำลังและโอกาสเสมอพระราชกระแสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
4: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
9: MCOT Radio Network ช่วงอสมทเพื่อชุมชนแดนดินถิ่นใต้โดยนักจัดรายการอสมทภาคใต้
4: MCOT Radio Network เครือข่ายสถานีวิทยุอสมททั่วภาคใต้เสนอรายการแดนดินถิ่นใต้โดยอสมทระนอง

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการแดนดินถิ่นใต้กลับมาทักทายคุณผู้ฟังกันอีกช่วงหนึ่งนะคะหลังจากที่รับฟังรายการบอกข่าวเยาวรุ่นเมื่อช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วนะคะช่วงนี้ก็อยู่กับเจ้าป้าดิเจวรรณาอสมทระนองกันต่อยังคงมีเรื่องราวดีๆมาพูดคุยกันซึ่งรายการแดนดินถิ่นใต้ก็เป็นรายการดีๆที่นำเรื่องราวของแต่ละจังหวัดของแต่ละพื้นที่มาเล่าสู่กันฟังไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยววิถีชีวิตหรือจะเป็นกิจกรรมต่างๆที่กำลังจะมีขึ้นในพื้นที่ต่างๆนะคะซึ่งจังหวัดระนองของเราก็เช่นเดียวกันนะคะเป็นเมืองรองเป็นเมืองฝน8แดด4ก็จริงแต่กิจกรรมมีตลอดทั้งปีเที่ยวได้ทั้งปีนะคะคือเป็นเมืองที่ฝน8แดด4ก็จริงแต่จะบอกว่าเสน่ห์ของฝนจะทำให้คุณหลงรักเมื่อมาระนองอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นรายการแดนดินถิ่นใต้ในวันนี้ก็จะนำกิจกรรมดีๆมาบอกกันและเชิญชวนให้มาเที่ยวกันนะคะนั่นคืองานเกษตรแฟร์ที่จะมีขึ้นเร็วๆนี้นะคะเดี๋ยวสักครู่เราก็จะมาพูดคุยกับท่านเกษตรจังหวัดระนองที่จะมาเล่าถึงกิจกรรมนะคะภายในงานว่ามีอะไรอย่างไรบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันนะคะซึ่งช่วงนี้ก็ฟังเพลงร็อกกันก่อนค่ะสำหรับช่วงแรกกับรายการแดนดินถิ่นใต้ค่ะ

0: ค่ะก็ฟังเพลงรอบๆกันไปแล้วนะคะเราก็จะมาพูดคุยนะคะกับท่านเกษตรจังหวัดระนองนะคะเพราะว่าจะมีงานเกษตรแฟร์ค่ะวันนี้จึงได้เรียนเชิญท่านเกษตรจังหวัดระนองนะคะมาพูดคุยกับเรานะคะนั่นคือท่านฉัตรติยาพรมปองสุขท่านเกษตรจังหวัดระนองค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะก็ขอขอบคุณทาง สถานีวิทยุอสมทจังหวัดระนองเป็นอย่างสูงนะคะที่ได้ให้โอกาสสำนักงานเกษตรจังหวัดได้มาพูดคุยเกี่ยวกับด้านการเกษตรในวันนี้นะคะ
0: ค่ะก็ต้องขอบคุณหัวหน้าด้วยเหมือนกันนะคะพอโทรไปปุ๊บหัวหน้าบอกว่าวันนี้ว่างพอดีเลยนะคะก็ถือว่าโชคดีนะคะที่ได้มาพูดคุยกันเพราะว่างานเกษตรแฟร์เนี่ยของระนองเราครั้งนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่ละคะ
1: ค่ะก็ต้องขอเรียนว่านะคะสำนักงานเกษตรจังหวัดระนองเนี่ยก็ได้รับโอกาสดีๆนะคะจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะท่านได้อนุมัติงบประมาณให้จัดงานประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรจังหวัดระนองนะคะซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่3แล้วค่ะปีแรกก็เป็นปี2566นะคะในปีนี้กิจกรรมเราก็จะเพิ่มความยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆค่ะท่านคะก็จะมีกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่26 ถึง 29
0: มิ
1: ถุนายนนี้นะคะหน้าลานเทศบาลอำเภอเมืองระนองค่ะซึ่งก็ผลตอบรับที่เราได้จัดมาทั้ง2ปีที่ผ่านมานะคะได้รับการตอบรับอย่างดีนะคะจากนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนชาวจังหวัดระนองนะคะก็เลยเป็นที่มาของการได้จัดงาน
0: ครั้งนี้อีกครั้งนึง
1: ค่ะ
0: แล้วก็เชื่อว่าน่าจะมีครั้งต่อไปด้วยนะคะเมื่อสักครู่ท่านเกษตรบอกว่าปีนี้ก็จัดยิ่งใหญ่ก็เลยอยากจะให้ท่านขยายความนิดนึงว่าเรามีไฮไลท์อะไรที่พิเศษบ้างคะสำหรับงานในครั้งนี
1: ้ค่ะสำหรับการจัดงานนะคะกิจกรรมที่เราได้จัดให้มีเนี่ยก็หลักๆอยู่ 4-5 กิจกรรมหลักนะคะอันนี้ก็คือหลักนะคะแต่เรายังมีกิจกรรมย่อย
0: อีกค่ะ
1: ก็อันแรกเลยนะคะระนองเรานี่เป็นเมืองของไม้ผลเนา
0: ะ
1: เป็นเมืองของพืชผักอะไรตั้งหลายนะคะเราก็จัดให้มีการประกวดในเรื่องของทุเรียนหมอนทองนะคะ
0: ค
1: ่ะแล้วก็ประกวดมังคุดนะคะรวมถึงปีนี้พิเศษก็สตอเนี่ยเขาบอกว่านะคะสตอที่อร่อยที่สุดนี้อยู่ที่ระนองนะคะเราก็เลยต้องนำกิจกรรมนี้เข้ามาเพิ่มด้วยเลยนะคะอีกอย่างหนึ่งก็เป็นการประกวดกระเช้าผลผลิตที่เป็นสินค้าอัตลักษณ์ของจังหวัดระนองนะคะกิจกรรมเรื่องการประกวดเนี่ยมี4อย่างใน4อย่างเนี้ยเราก็มีเงินรางวัลแบบจูงใจนะคะอย่างทุเรียนเนี่ยคนที่ประกวดชนะเลิศนะคะก็จะได้เงินรางวัล 5,000 บาทซ
0: ึ่
1: งถือว่าเยอะนะคะ
0: ค่ะ
1: รางวัลที่2 3,500 บาทนะคะรางวัลที่3 2,500 บาทแล้วก็มีชุมเชยอีก2รางวัล
0: ก็คือทั้งหมด5รางวัล
1: ใช่รางวัลละ 1,000 บาทนะคะ
0: ค่ะ
1: สำหรับมังคุดนะคะก็ไม่น้อยนะคะรางวัลที่1 3,000 บาทแล้วก็ 2,000 บาท 1,000 บาทแล้วก็ชุมเชยก็500นะคะสตอก็เหมือนกันค่ะ
0: สตอนี้เราดูจากเม็ดมันใช่ไหมคะนะ
1: ใช่ค่ะก็ดูความอุดมสมบูรณ์ดูเม็ดดู
0: รสชาติด้วยไหมคะรสชาติมันจะมีความต่างกันไหมคะนะ
1: อันนั้นรสชาติอาจจะยังไม่ได้มาเกี่ยวกับสตอเท่าไหร่นะคะ
0: แต่ว่าความสมบูรณ์ของเม็ด
1: เราจะดูลักษณะภายนอกแล้วก็ดูลักษณะเม็ดข้างในค่ะดูความสมบูรณ์ดูอะไรประมาณนี้เลยค่ะ
0: ค่ะค่ะอันนี้ก็เพิ่งทราบจากท่านเกษตรเหมือนกันนะว่าเราน้องเราสตออร่อยที่สุดในภาคใต้นะคะก็เลยต้องเอาสตอเข้ามาประกวดด้วย
1: จริงๆแล้วจะเรียนท่านผู้ฟังว่าในแต่ละปีนะคะพี่น้องเกษตรกรชาวระนองเนี่ยขายสตอไปยังจังหวัดต่างๆได้เยอะมากนะคะเขาขายรูปแบบออนไลน์ซึ่งราคาไม่ได้ถูกนะคะราคาเนี่ยขายแบบอัพเกรดแล้วก็อัพราคาได้สูงมากนะคะ
0: เพราะสินค้าของเราเป็นสินค้ามีคุณภาพ
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะก็เลยแบบได้ราคาดีนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการประกวดทุเรียนมังคุดสตอแล้วมีอะไรอีกคะที่
1: กระเช้าผลผลิต
0: อ๋อมีกระเช้าด้วย
1: ใช่ค่ะก็ในกระเช้าเนี่ยท่านสามารถที่จะใส่สินค้าที่เด่นๆที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดระนองลงไปใน1ตะกร้าได้เลยแต่ว่าขอให้มีเรื่องราวมีสตอรี่หน่อยนะคะว่า1ตะกร้าของท่านเนี่ยท่านสื่อถึงอะไรนะคะกรรมการก็จะได้ตัดสินได้ เอาแบบว่าความโดดเด่นของตะกร้านี้ที่ท่านบรรจุสินค้าลงไปอะค่ะรางวัลก็เหมือนกันค่ะ 3,000 2,000 1,000 แล้วก็500 500ค่ะ
0: นะคะก็อันนี้เป็นนี่แค่กิจกรรมแรกนะคะอย่างที่ท่านเกษตรบอกนะคะว่าเป็นเรื่องของการประกวดนะคะทุเรียนมังคุดสตอแล้วก็มีเรื่องของการจัดกระเช้าซึ่งการจัดกระเช้าเนี่ยต้องสามารถอธิบายให้กรรมการเข้าใจได้ด้วยนะคะว่าในกระเช้าที่คุณเอามาใส่เอามารวมกันเนี่ยมันมีสตอรี่มีเรื่องราวอะไรที่เกี่ยวกับระนองถูกต้องไหมคะ
1: ค่ะแล้วในการจัดประกวดเนี่ยจะอยู่ในวันแรกนะคะ
0: วันแรก
1: ที
0: ่
1: 26
0: ค่ะ
1: ไฮไลท์ที่มีมากกว่านั้นอีกค่ะก็คือว่าทุเรียนมังคุดต่างๆเนี่ยที่เราจัดประกวดเสร็จแล้วเนี่ยเราจะแกะให้กับคนที่ไปร่วมงานทานเลยค่ะวันนั้นไม่ได้นำไปไหนค่ะไม่ได้เอากลับนะคะก็ให้ทุกท่านที่ไปร่วมงานน่ะได้ร่วมชิมในช่วงพิธีเปิดค่ะ
0: อ๋อก็แล้วเขาประกวดกันช่วงไหนคะวันนั้นช่วงเช้าหรือช่วง
1: รับผลผลิตเรื่องการประกวดน่ะช่วง9โมงถึงเที่ยงนะคะแล้วก็กรรมการตัดสินช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสาม
0: อ๋อค่ะก็คือเราจะเริ่มประกวดบ่ายพอเสร็จเรียบร้อยเราก็
1: ไม่เอากล
0: ับเอาให้ท่านประธานแล้วก็แขกผู้มีเกียรติ
1: รวมถึงนักท่องเที่ยวที่เข้ามาทุกท่านได้ชิมหมดค่ะ
0: ต้องไปนั่งรอได้ไหมคะ
1: ไม่ต้องนั่งรอค่ะรอไปเดินช็อปเดินชิมในส่วนของกิจกรรมต่อไปได้เลยค่ะก็มีร้านมีเกษตรกรนะคะมาร่วมจำหน่ายสินค้าเนี่ยจำนวน100บูธค่ะ
0: 100บูธเลยค่ะ
1: ใช่ก็คือเป็นผลไม้เป็นพืชผักเป็นผลิตภัณฑ์ด้านการแปรรูปเด่นๆด้านพืชสัตว์ประมงนะคะเพราะว่าคำว่าเกษตรเนี่ยจะรวมถึงพืชสัตว์แล้วก็ประมงนะ
0: คะ
1: การแปรรูปอะไรต่างๆก็จะมีมา100บูธนะคะใน100บูธเนี่ยก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานจากวิสาหกิจชุมชนนะคะจากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแล้วก็กลุ่มส่งเสริมอาชีพน้องๆที่เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เราเรียกว่ายังสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะคะรวมถึงสมาร์ทฟาร์มเมอร์แล้วก็เกษตรกรรายเดี่ยวที่เราสำนักงานเกษตรจังหวัดได้เข้าไปส่งเสริมไว
0: ้
1: นะคะก็เมื่อถึงช่วงเวลาหนึ่งเขาก็ควรจะได้มีตลาดที่เหมาะสมมาขายในภาพรวมของจังหวัดนะคะค่ะแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีสินค้าเด่นๆที่มีชื่อเสียงของจังหวัดระนองที่ท่านอาจจะได้ยินอาจจะเป็นของกินที่ขึ้นชื่อเช่นยาวเยใช่ไหมคะ
0: ยาวเย
1: อะไรประมาณนี้ค่ะก็จะมีอย่างอื่นอีกมากมายเลยค่ะ
0: ก็คืออยากจะบอกว่าของเราเนี่ยไม่ได้แค่มีเรื่องกิจกรรมที่น่าสนใจอย่างเมื่อสักครู่ที่ท่านเกษตรบอกแล้วก็จะเป็นเรื่องของการออกบูธ100บูธนี่เยอะมากเลยนะคะแล้วก็เท่าที่ฟังท่านเกษตรพูดเนี่ยน่าสนใจมากเลยในแต่ละบูธแล้วก็รวมถึงนำสินค้าโอท็อปนินสินค้าที่เป็นอัตลักษณ์ของระนองมาเสริมเพื่อให้งานเนี่ยมีความน่าสนใจมากขึ้นนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็นะ
1: ค่ะก้อยให้ท่านที่จะมาเที่ยวมาซื้อมั่นใจได้ว่าสินค้าที่เรานำมาจำหน่ายที่เราคัดเลือกเนี่ยมีมาตรฐานทั้งหมดนะคะ
0: เป็นสินค้าได้มาตรฐานด้วย
1: มาตรฐานที่ว่าเนี่ยก็อาจจะเป็นมาตรฐานที่มาจากกระทรวงเกษตรเช่น GAP นะคะมาตรฐาน Q แล้วก็ที่หน่วยงานภาคีต่างๆได้ลงไปช่วยสนับสนุนก็เป็นพวกอย.ม.ป.ช.พวกโอท็อปต่างๆนะคะก็ขอเรียนว่าสินค้าทุกตัวที่เรานำมาจำหน่ายจากของเกษตรกรเนี่ยได้รับการรับรองมาตรฐานทั้งหมดนะคะ
0: ก็คือเป็นสินค้าที่ได้มาตรฐานมีคุณ

0: ภาพรวมถึงนิทรรศการที่น่าสนใจอย่างที่ท่านเกษตรบอกไปเราก็มีนิทรรศการประมาณกี่บูธได้คะนะ
1: ในส่วนของนิทรรศการนะคะก็เป็นเรื่องปกติว่าการจัดงานแต่ละครั้งเนี่ย จะต้องให้ความรู้ ไปในตัวด้วยนะคะ เราก็ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของกระทรวงเกษตรนะคะภาคเอกชน และก็หน่วยงานสถาบันการศึกษามาร่วมด้วย ก็รวมๆก็เกือบ10บูธเลยค่ะ ซึ่งวันนั้นท่านก็จะได้เห็นเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆที่ว่าพี่น้องเกษตรกรควรจะปรับตัวไปใช้เพื่อการลดต้นทุนเพื่อการเพิ่มผลผลิตหรือว่าเพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพค่ะก็จะรวมอยู่ในงานเกษตรแฟร์ปี69ของจังหวัดระนองของเราเลยค่ะ
0: น
1: ั
0: ่นหมายความว่านิทรรศการที่เรานำมาจัดในครั้งนี้ก็จะเป็นประโยชน์สำหรับพี่น้องเกษตรกรด้วยนะคะ
1: รวมถึงท่านที่เป็นประชาชนทั่วไปนะคะอย่างเช่นเดี๋ยวนี้นะคะโลกร้อนขึ้นเนาะเราเรื่องการใช้พลังงานเนี่ยก็อาจจะต้องมาพึ่งพาพลังงานสีเขียวนะคะหรือว่าเป็นพลังงานทางเลือกซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดเนี่ยก็ได้เชิญภาคเอกชนนะคะมาให้ความรู้เกี่ยวกับโซลาร์เซลล์นะคะซึ่งสามารถปรับไปใช้ในบ้านเรือนก็ได้ในภาคการเกษตรก็ได้อันนี้ก็หมายความว่าคนที่มาเที่ยวงานก็จะได้รับรู้รับความรู้แล้วสามารถนำไปใช้เองก็ได้ค่ะ
0: อันนี้ก็ดีนะคะเพราะว่ายิ่งช่วงนี้โลกร้อนเหมือนที่ท่านเกษตรบอกแล้วก็เรื่องของน้ำมันเนาะเรื่องของไฟเนี่ยทุกอย่างมันก็ขึ้นนะแต่ถ้าเกิดเราเรียนรู้ในเรื่องของการใช้พลังงานทางเลือกโซลาร์เซลล์เนี่ยอันนี้ไม่ได้มีประโยชน์แต่เฉพาะพี่น้องเกษตรกรแต่พี่น้องประชาชนที่ไปเที่ยวงานเนี่ยก็จะได้รับความรู้ตรงนี้ด้วยอันนี้ดีเลยนะคะ
1: นอกจากนี้นะคะทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพนะคะหรือมทร.เนี่ยก็ได้มาจัดนิทรรศการโชว์เกี่ยวกับงานวิจัยต่างๆนะ
0: คะ
1: เกี่ยวกับพืชกาแฟหรืออย่างกล้วยหรืออย่างทุเรียนนะคะจะเป็นการแปรรูปผลผลิตเป็นทางเลือกให้กับพี่น้องเกษตรกรนะคะเราก็ซึ่งองค์ความรู้พวกนี้นะคะทางสำนักงานเกษตรจังหวัดนะคะก็ได้ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยอยู่แล้วในการนำมาแล้วก็เอาไปถ่ายทอดความรู้ให้กับพี่น้องเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายซ
0: ึ่
1: งถ้ามางานนี้ท่านก็จะได้เห็นว่าพวกเราทำอะไรกันอยู่บ้างแล้วท่านสามารถที่จะไปทำอะไรต่อกับผลิตภัณฑ์ของท่านได้บ้างนะคะค
0: ่ะนะคะมาฟังแล้วก็อย่าให้เกิดงานเร็วๆเพราะว่าไม่ได้มีประโยชน์แค่พี่น้องเกษตรกรแต่ยังมีประโยชน์สำหรับนักท่องเที่ยวหรือประชาชนที่ไปเที่ยวงานด้วยนะคะเพราะว่าคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ในตอนนี้ค่ะท่านเกษตรก็มีทั้งหมดในโซนภาคใต้หมดเลยแล้วก็เชื่อว่าในภาคใต้เราเนี่ยก็จะมีเกษตรกรที่เยอะพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นเชื่อว่างานเนี้ยที่จัดขึ้นในจังหวัดระนองของเราก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ท่านที่จะมาเที่ยวงานนี้นะคะซึ่งค่ะ
1: นอกจากนี้นะคะในแต่ละวันเนี่ยก็จะมีกิจกรรมเวิร์กช็อปนะคะ
0: มีเวิร์กช็อปด้วย
1: เราจะมีกิจกรรมทุกวันนะคะเข้าปรับเปลี่ยนกันไปก็คือให้คนที่มาร่วมงานนะคะบางท่านอาจจะไปเดินชมนิทรรศการบางท่านไปช้อปปิ้งแต่ว่าบางท่านอาจจะมาสนใจกิจกรรมนี้ก็ได้มาร่วมทำดิฉันยกตัวอย่างเช่นเป็นลูกบอล นะคะที่เราใช้เป็นกายภาพบำบัด
0: หมายบริหารมือบริหารนิ้วมือ
1: ใช่แล้วค่ะอันนี้คือท่านสามารถทำเองมันทำมาจากน้ำยางพารานะคะท่านสามารถทำเองแล้วก็นำกลับไปบ้านได้เลยนะคะซึ่งก็เคยจัดนะคะก็มีพี่น้องประชาชนให้ความสนใจนะคะ
0: เอ้ยเราก็สนใจนะเพราะยังไม่รู้ว่ายางพาราเป็นน้ำยางพาราแล้วก็เอามาทำได้
1: ก็มีกรรมวิธีก่อนแล้วก็เอามาทำมันก็เราก็จะได้ลูกบอลกลับบ้านไปหนึ่งลูกนะคะ
0: นะคะในเวิร์กช็อปน่าสนใจซึ่งจริงๆมันมีเวิร์กช็อปนี่มีทุกวันไหมคะท่านเกษตร
1: มีทุกวันอันนี้นะคะ
0: อ
1: ัน
0: นี้เป็นตัวอย่าง
1: ยกตัวอย่าง
0: ก่อนยกตัวอย่าง
1: ก็อยากให้ทุกคนไปดูนะคะจะได้แบบว่าตื่นเต้นหน่อยว่าวันนี้เรามีกิจกรรมอะไรบ้าง
0: ใช่ใช่นอกจากเวิร์กช็อปแล้วมีอะไรที่น่าสนใจไหมคะในส่วนของงาน
1: มีเรื่องของการแสดงค่ะ
0: มีการแสดงค่ะ
1: ทุกๆคืนเนี่ยก็จะมีนักร้องนะคะ
0: มีศิลปิน
1: มีศิลปินนักร้องที่มีชื่อเสียงนะคะยกตัวอย่างเช่นหลวงไก
0: ่
1: บิวกัลยาน
0: ี
1: คุณเพลชนาชนาใช่ไหมคะ
0: ค่ะแพรชนานะคะก็เรียกว่าเป็นศิลปินที่ตอบโจทย์คนใต้อย่างเราได้ด้วยนะคะ
1: ก็ทำงานกลางวันมาเหนื่อยๆเนา
0: ะ
1: ช่วง6 โมงเย็นก็ช่วงวันที่26ถึง29

0: ตุนาเนี่ยท
1: ่
0: านไม่ต้องหุงข้าวเองที่บ้านเนาะมาเที่ยวง
1: าน
0: แล้วก็มาช่วยซื้อมาช่วยสนับสนุนอุดหนุนพี่น้องเกษตรกรแล้วก็มานั่งชมฟังดนตรีนู่นนี่นั่นเป็นการรีแลกซ์คลายเครียดซึ่ง

0: ือ
1: ในส่วนของในแต่ละวันเนี่ยเราจะมีกิจกรรมเพิ่มมาก็มีในเรื่องของการเสวนาน
0: ะคะ
1: เป
0: ็
1: นการเสวน
0: า
1: ในเรื่องของการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเราก็ได้เชิญผู้มีประสบการณ์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้มานั่งคุยให้ฟังว่าในฐานะเราเป็นเกษตรกรเนี่ยเราจะเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆได้อย่างไรมีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะก็อันนี้ก็เชิญอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญมาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะแล้วก็ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพแล้วก็ในส่วนของภาคเอกชนที่มีชื่อเสียงนะคะเขาจะมาให้มุมมองว่าเราควรจะเข้าถึงภาครัฐยังไงเราระหว่างจังหวัดกันเนี่ยเราสามารถเชื่อมโยงอะไรได้บ้างหน่วยงานการศึกษาเนี่ยเราจะเข้าไปใช้บริการได้อย่างไรบ้างอันนี้ก็มีมุมมองมาจากคนที่เขาอยู่เห็นภาพรวมอยู่ด้านบนมาพูดให้ฟังนะคะซึ่งกิจกรรมเนี้ยเราก็ได้เชิญพี่น้องเกษตรกรของจังหวัดระนองมาเข้าร่วมรับฟังด้วยค่ะก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะคะ
0: อันนี้งานเสวนานี่มีวันไหนอะคะท่านเกษตรจำพอจำได้ไหมคะเพราะว่าจริงๆเท่าที่ฟังแล้วมีความรู้สึกว่าการรับฟังการเสวนาเนี่ยก็จะได้รับความรู้
1: เป็นวันที่27นะคะ
0: อ๋อ27นะคะวันที่2ของงานเลย
1: ใช่ๆค่ะเป็นกิจกรรมเสวนานะคะ
0: ค่ะอันนี้
1: ก็แล้วก็นอกจากนี้นะคะเราก็ยังมีให้พี่น้องเกษตรกรนะคะเป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเนี่ยเข้ามาร่วมกิจกรรมเดินแบบ
0: ไม่เดินแบบด้วย
1: ใช่ค่ะแต่ว่าเดินเพื่อความสนุกสนานเพื่อความสวยงามนะคะแล้วก็มีดีก็ต้องโชว์เนาะ
0: ใช่ใช่
1: เพราะว่าจังหวัดระนองเราเนี่ยในการเข้าไปส่งเสริมของหน่วยงานต่างๆเนี่ยเราก็จะมีผลิตภัณฑ์พวกผ้าพวกอะไรนี้อยู่ด้วยนะคะเขาก็มีการตัดเย็บเป็นชุดสวยงามโน่นนี่นั่นแล้วเราก็ให้โอกาสเขามาเดินโชว์แล้วก็ในงานก็มีโชว์มีขายนะคะ
0: อืมค่ะอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของพี่น้องเกษตรกรที่อย่างท่านเกษตรบอกมีดีก็ต้องมาโชว์อ่ะที่ชอบมากเลยนะคะ เพราะว่าจริงๆเนี่ยเป็นเกษตรกรเนี่ยบางทีเราอาจจะแค่นึกภาพว่าจะต้องแต่งตัวลุยๆจะต้องเข้าไปในสวนแล้วทำงาน
1: ใส่รองเท้าบูทเสมอไป
0: นะแต่อยากจะบอกว่างานเนี่ยจะได้เห็นพี่น้องเกษตรกรที่สวยแล้วก็หล่อในความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่เพราะว่างานเนี่ยมาทุกอำเภอเลยใช่ไหม
1: คะก็เป้าหมายทั้งในเรื่องของการมาประกวดการจำหน่ายหรือกิจกรรมอื่นๆนะคะพี่น้องเกษตรกรของจังหวัดระนองทุกคน
0: ค่ะ
1: เราได้เชิญมาทุกอำเภอนะคะทุกพื้นที่เลยก็กิจกรรมนี้ก็ถือว่าเป็นของชาวระนองจริงๆนะคะเราให้โอกาสพี่น้องเกษตรกรนะคะเมื่อเขาช่วงนึงเขาได้ทำการผลิตแล้วเขาก็ต้องมาจำหน่ายได
0: ้ค่ะ
1: ขายเป็นนะคะแล้วก็ต้องมีรายได้กลับเข้าไปรวมถึงจะได้เป็นการประชาสัมพันธ์ว่าสินค้าเกษตรของจังหวัดระนองเนี่ยเราไม่ได้ด้อยกว่าใครนะคะแต่ก็เมืองเราอาจจะเล็กไปนิดนึงนะคะแต่ว่านักท่องเที่ยวแล้วก็คนที่มาเที่ยวเนี่ยทุกคนที่มาก็ประทับใจนะคะ
0: จะบอกว่าอันนี้บอกให้ทราบแล้วประทับใจแน่นอนนะคะ เพราะว่าเท่าที่ท่านเกษตรพูดไปนะมีกิจกรรมที่น่าสนใจเยอะเลยนะคะวันแรกนี่เขามีกินของที่เอามาประกวดได้กินฟรีนะคะแต่ว่าอาจจะมีจำนวนจำกัดนิดนึงใช่ไหมคะหรือว่ามีเยอะ
1: ก็ไม่ต่ำกว่า200ผลน่ะ
0: โอ้โห200ผล
1: สำหรับทุเรียน
0: ทุเรียน
1: ซึ่งคาดว่าทุเรียนที่จะส่งเข้าประกวดเนี่ยเรามีหลักเกณฑ์ว่าต้องสุกในวันที่ประกวดเพราะฉะนั้นถ้าสุกทุกลูกเราก็แกะทุกลูก
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็คือไม่เอากลับเลย
1: ไม่มีเอากลับค่ะทุกอย่างก็คือเป็นการช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อีกทางนึงก็คือให้คนได้มาเที่ยวงานได้ชิมผลผลิตค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็ได้รู้ว่าทุเรียนของละนองอร่อยจริงๆนะคะแล้วก็เป็นทุเรียนที่มีคุณภาพด้วยนะคะก็วันแรกมีการประกวดต่างๆทั้งทุเรียนทั้งมังคุดทั้งสตอแล้วก็การจัดกระเช้าสินค้าที่เป็นอัตลักษณ์ของละนองแล้วก็มีเรื่องของเสวนาในวันที่2การเสวนาเนี่ยอันเนี้ยพี่น้องเกษตรกรจะได้รับประโยชน์อย่างมากมายนะคะเพราะว่าเท่าที่ท่านเกษตรบอกก็คือจะเป็นเรื่องของการพูดคุยเป็นการหาช่องทาง
1: แลกเปลี่ยน
0: ระหว่างรัฐกับทางเกษตรเองจะมีช่องทางยังไงในการที่จะเพิ่มในส่วนของ

0: การขายหรือว่าหาช่องทางซึ่งทางรัฐก็อาจจะเข้ามาสนับสนุนได้ด้วยใช่ไหมคะซึ่งอันนี้เรามีในส่วนไหนที่เคยเข้าไปสนับสนุนเกษตรกรบ้างแล้วไหมคะที่แบบว่ามีผลผลิตออกมาแล้วมีคุณภาพแล้วก็ทางเกษตรเข้าไปดูแลอย่างเงี้ยยกตัวอย่างสักเคส
1: จริงๆแล้วก็ทุกพืชนะคะที่เรามีการส่งเสริมให้เกษตรกรมีการผลิตให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพมีมาตรฐานแล้วเราก็ส่งเสริมในเรื่องของด้านการตลาดอย่างยกตัวอย่างอย่างกาแฟนะคะตอนนี้เราก็ได้ทำแบบเต็มรูปแบบนะคะก็คือว่าได้ไปส่งเสริมให้พี่น้องมีการผลิตนะคะแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาถ้าท่านจำได้นะคะงานกาแฟของระนองเนี่ยเราก็สร้างชื่อเสียงไปแล้วนะคะก่อนหน้านี้ช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยนักท่องเที่ยวที่มานะคะเขาก็ถูกอกถูกใจกับบรรยากาศการจัดงาน
0: ค่ะ
1: ในวันนั้นเนี่ยเราก็ได้มีการประกวดสารกาแฟให้กับพี่น้องเกษตรกรซึ่งจากการประกวดเสร็จนะคะผลผลิตคนที่ได้รางวัลเนี่ยก็จะถูกอัปเกรดขึ้นทันทีแล้วเราสามารถอัปราคาได้ทันทีอันนี้ก็คือเป็นผลงานอีกผลงานหนึ่งนะคะที่ภาครัฐที่สำนักงานเกษตรจังหวัดรวมถึงหน่วยงานภาคีเนี่ยช่วยกันผลักดันเพื่อเป็นการให้สินค้าเกษตรของจังหวัดระนองเนี่ยมีมูลค่าเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็รายได้ก็จะเข้ามาสู่พี่น้องเกษตรกรมากขึ้นแล้วก็รวมไปถึงได้กับเกษตรกรแล้วในภาพรวมของจังหวัดระนองเราก็ได้เพิ่มขึ้นด้วยนะคะ
0: ค่ะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราก็ทำเห็นแล้วก็เป็นรูปธรรมชัดเจนมากขึ้นนะคะก็เขาเรียกว่าพี่น้องเกษตรกรเองก็มีกำลังใจเนาะในการที่จะได้ปลูกเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีแล้วก็มีคุณภาพเพราะบางทีถ้าเกิดเดินลำพังอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไปกันไม่ถูกนะคะพอมีภาครัฐเข้ามาช่วยอย่างทางของทางท่านเกษตรเองแล้วก็มีงานแบบดีๆแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นช่องทางหนึ่งที่ทำให้เขาได้เห็นช่องทางในการจำหน่ายอย่างน้อยก็ได้ประชาสัมพันธ์ผลผลิตว่าระนองของเรานั้นมีเกษตรผลผลิตที่มีคุณภาพจริงๆนะคะนอกเหนือจากนี้ยังมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะภายในงานเพราะรู้สึกว่าแบบอยากจะไปเที่ยวงานแล้วค่ะ
1: ก็เรื่องไปเที่ยวงานเนี่ยถ้าท่านมาได้นี่ก็ถือว่าพวกเราก
0: ็
1: ยินดีด้วยนะคะโอกาสแบบเนี้ยปีละครั้งเองเท่านั้นนะคะที่จะมีการรวมผลผลิตมาสู่ตรงนี้เดี๋ยวอาจจะขอเท้าความกลับไปเมื่อกี้ที่ท่านวนาถามในเรื่องของว่าการส่งเสริมของสำนักงานเกษตรจังหวัดนะคะอย่างทุเรียนนะคะตอนนี้ปกติแล้วเราก็จะเห็นว่าพี่น้องเกษตรกรเนี่ยจะต้องเอาผลผลิตทุเรียนเนี่ยไปขายที่อำเภอหลังสวนซึ่งจะไปขายแบบเขาเรียกผลสดนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยทางสำนักงานเกษตรจังหวัดได้ร่วมกับหน่วยงานภาคีของเราเนี่ยได้นำเกษตรกรไปดูงานในเรื่องของการแกะเนื้อทุเรียนก็คือขายแบบแกะเนื้อนะคะ
0: คือไม่ได้ขายทั้งลูกแต่เราแกะเนื้อขาย
1: แต่ว่าในการแกะเนื้อเนี่ยมันจะมีเกรดอยู่5เกรดราคาที่ได้เนี่ยเป็น5เท่าเป็น4เท่า5เท่าจากราคาผลสดนะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็เป็นอีกงานหนึ่งที่เราคาดหวังว่าพี่น้องเกษตรกรที่เขาปลูกทุเรียนได้เนี่ยถ้าเป็นผลสวยเกรด AB เขาก็อาจจะขายให้กับลงไปก็อาจจะได้ราคาสูงขึ้นมานิดนึงแต่ผลที่เป็นผลเกรดดีเกรดตกไซส์อะไรพวกเนี้ยก็ส่งเสริมให้เขาแกะเนื้อขายนะคะซึ่งห้องก็เรียกห้องเย็นนะคะที่บริษัทที่จะรับซื้อเนี่ยอยู่ในตัวเมืองของจังหวัดระนองของเราเองซึ่งเราก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีนะคะอันนี้เราก็ผลักดันเต็มที่
0: ค่ะ
1: ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดเนี่ยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องของการเพิ่มมูลค่าการยกระดับเนี่ยพวกเราก็ทำกันเต็มที่นะคะอันนี้ก็เป็นอีกงานหนึ่งที่ท่านดีเจถามมานะคะ
0: ค่ะค่ะอันนี้ขยายความไว้นิดนึงค่ะท่านเกษตรอย่างที่ท่านบอกว่าจะมีเรื่องของการผลักดันการเพิ่มมูลค่ากับทุเรียนเพราะรู้สึกว่าในวันที่10นี้มันจะมีเรื่องของอีกหนึ่งกิจกรรมที่ท่านพูดว่ามีงานอะไรนะคะ
1: ก็
0: ไหนๆก็มาทุเรียนแล้วเราไปทุเรียนต
1: ่องานประชาสัมพันธ์ของเรานะคะเราก็ได้ทำทุกทางนะคะในวันที่10มิถุนาที่จะถึงเนี่ย
0: 10มิถุนาค่ะ
1: ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดนะคะก็ได้จัดงานเริ่มฤดูกาลเก็บเกี่ยวทุเรียนเร่นอ

0: องท่านฟังไม่ผิดนะคะทุเรียนของจังหวัดระนองของเราเนี่ยเราใช้ชื่อแบรนด์ว่าทุเรียนแร่นองนะคะเพราะว่ามันบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ
1: ์
0: ของธรรมชาตินะคะแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์เนี่ยมันจะส่งผ่านถึงการทำให้ผลผลิตของเราอ่ะมีคุณภาพนะคะทุเรียนก็จะมีเนื้อสีเหลืองสวยงามนะคะแล้วก็เปลือกบางนะคะรสชาติก็หวานมันอันนี้ก็กิจกรรมนี้เราก็เป็นการประชาสัมพันธ์ผลผลิตทุเรียนของเราโดยเฉพาะเลยซึ่งจะจัดขึ้นที่หมู่4ตำบลบ้านนาอำเภอกับเปิลนะคะ
1: ค่ะ
0: ก็งานนี้ก็ชิมทุเรียนแล้วก็ผลผลิตการแปรรูปอะไรต่างๆฟรีทั้งหมดเหมือนกันนะคะเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประเทศไทยและโลกรู้ว่าทุเรียนจังหวัดระนองของเรานะคะเราก็มีดีไม่แพ้จังหวัดใดเลยค่ะ
1: นะคะแหมฟังท่านเกษตรพูดแล้วเนี่ยก็คิดว่าทุกคนคงจะกำลังจินตนาการอยู่นะคะว่าทุเรียนแร่หนองเนี่ยมีรสชาติอย่างไรแล้วก็มีความอร่อยมากน้อยแค่ไหนและจะมีเรื่องของการเพิ่มมูลค่ามีการผลักดันให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยได้มีช่องทางที่กว้างมากขึ้นในการจะไปจำหน่ายรวมถึงได้มีการประชาสัมพันธ์นะคะอันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งกิจกรรมดีๆแล้วก็อยากจะบอกว่ามางานเกษตรแฟร์ก็ได้ชิมใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้ชิมน
1: ะ
0: เพราะว่าปกติบางครั้งเนี่ยท่านมาเที่ยวแต่ท่านก็ไม่รู้ว่าจะหาซื้อ
1: ทุเรียน
0: ที่ไหน
1: ในงาน
0: นี้ค่ะในงานนี้ก็มีจำหน่ายนะคะเพราะว่าจะมีพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกเนี่ยก็ได้คัดผลผลิตมาจำหน่ายในงานด้วยเลยค่ะ
1: ก็เรียกได้ว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพคัดสรรกันมาอย่างดีเลยนะคะงานนี้26ถึง29มิถุนายนสุดท้ายนี้ท่านเกษตรมีอะไรอยากจะฝากไปถึงคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ในขณะนี้บ้างคะ
0: ค่ะก็ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดนะคะก็ต้องเรียนท่านทุกท่านนะคะว่าในส่วนของด้านการเกษตรเนี่ยเราทำหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนพี่น้องเกษตรกรอย่างเต็มที่นะคะเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรเหล่านี้นะคะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะถึงแม้ว่าทุกอย่างอาจจะไม่ได้สำเร็จในวันเดียวนะคะแต่พวกเราก็ได้ทำหน้าที่มาตลอดนะคะแล้วก็ต้องดูแลพี่น้องเกษตรกรต่อไปเพราะว่าเมื่อกี้อย่างที่เรียนแล้วนะคะว่ารายได้ภาคการเกษตรเนี่ยสูงถึง10,000ล้านเลยนะคะก็คือถือว่าสูงมากจากภาพรวมของจังหวัดระนองเนี่ย 2.89 ล้านหมื่นล้านนะคะก็ถือว่าภาคการเกษตรเนี่ยเอาไปเกือบครึ่งแล้วเพราะฉะนั้นนะคะในส่วนของสำนักงานเกษตรจังหวัดของเราเนี่ยเราก็ให้ความสำคัญแล้วก็จะพัฒนาต่อนะคะไม่อย่างไม่หยุดยั้งนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลดต้นทุนนะคะในการเพิ่มผลผลิตในการสนับสนุนให้เกษตรกรได้มาตรฐานต่างๆเพื่อเราจะได้เอาสินค้าของเราอะค่ะไปแข่งขันกับจังหวัดอื่นๆไปแข่งขันในระดับประเทศรวมถึงระดับโลกด้วยนะคะ
1: ค่ะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่การันตีแล้วก็ให้คำมั่นสัญญากับพี่น้องเกษตรกรนะคะว่าในส่วนของเกษตรเองหรือว่าภาคีเครือข่ายนะคะก็จะยังคงช่วยกันดูแลตรงนี้นะคะเพื่อให้เกิดในเรื่องของมูลค่าในเรื่องของการกระจายรายได้แล้วก็ช่องทางจำหน่ายมากขึ้นนะคะรวมถึงไปส่งเสริมเรื่องของการผลิตให้มีคุณภาพมากขึ้นด้วยฟ
0: ัง
1: แล้วก็อุ่นใจแทนเกษตรกรเลยเกษตร
0: ก็ถ้าพี่น้องเกษตรกรท่านไหนนะคะไม่พูดถึงเฉพาะจังหวัดระนองนะคะในส่วนของสำนักงานเกษตรทุกจังหวัดเนี่ยเราขอพูดแทนนะคะในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยท่านมีปัญหาเกี่ยวกับด้านการเกษตรด้านไหนท่านก็สามารถไปปรึกษาได้นะคะเรามีสำนักงานเกษตรอำเภออยู่ในพื้นที่ซ
1: ึ่
0: งเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดพี่น้องเกษตรกรมากที่สุดนะคะก็ไปปรึกษาไปพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็กิจกรรมไหนที่เป็นประโยชน์นะคะก็สามารถเข้าร่วมได้เลยนะคะเพื่อเป็นการยกระดับในเรื่องของการทำกิจกรรมด้านการเกษตรในสวนในฟาร์มของท่านนะคะ
1: ค่ะอันนี้ก็ฝากไปยังถึงพี่น้องเกษตรกรทุกคนเลยนะคะที่รับฟังอยู่ในแต่ละพื้นที่นะคะอย่างน้อยก็อุ่นใจละนะคะสุดท้ายก็อยากจะให้ท่านเกษตรนะคะได้ประชาสัมพันธ์แล้วก็เชิญชวนในส่วนของงานเกษตรแฟร์ด้วยค่ะ
0: ค่ะก็

0: ท่านฟังจนเพลินอาจจะ ลืมวันที่นะคะก็อย่าลืมนะคะถ้าได้มาเที่ยวที่จังหวัดระนองหรือท่านที่อยู่ในจังหวัดระนองแล้วนะคะวันที่26ถึง29มิถุนายนนี้นะคะเรามีการจัดงานเกษตรแฟร์นะคะหน้าลานเทศบาลเมืองระนองนะคะงานก็มีทั้งหมด4วันด้วยกันกิจกรรมเต็มแน่นเอียดทุกวันนะคะท่านไปเนี่ยท่านได้ประโยชน์เต็มที่แล้วก็ไม่เบื่อที่สำคัญนะคะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ว่าครั้งนี้เป็นการกระตุ้นลงไปในระดับพื้นที่เลยเพราะว่ารายได้ทุกบาททุกสตางค์นะคะจะกลับไปที่พี่น้องเกษตรกรของจังหวัดระนองของเราค่ะ
1: นะคะเพราะฉะนั้นก็เชิญชวนให้มาเที่ยวกันนะคะ26ถึง29มิถุนายนนี้ที่ลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองระนองงานเรามีตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงอะคะท่าน
0: ก็ตั้งแต่10โมงจนถึงเลย4ทุ่มเลยค่ะ
1: 4ทุ่มเลยแล้วมี
0: ศิลปินถ้าลูกค้ายังอยู่เราก็
1: เปิด
0: ไม่ปิด
1: นะคะเพราะฉะนั้นคนละน้องก็พร้อมต้อนรับนะคะในการที่จะนำพาทุกท่านนะคะมารู้จักผลไม้หรือว่าผลผลิตที่เกี่ยวข้องกับทางการเกษตรของจังหวัดระนองให้ได้รู้จักระนองมากขึ้นนอกเหนือจากแหล่งท่องเที่ยวที่อุดมสมบูรณ์ที่ยังคงมีธรรมชาติอยู่มากมายแล้วเรื่องของเกษตรระนองเราก็ไม่เป็นรองใครเพราะฉะนั้นงานเกษตรแฟร์เนี่ยก็จะทำให้คุณรู้จักระนองมากขึ้นในรูปแบบของเกษตรนั่นเองนะคะวันนี้ขอบคุณท่านเกษตรจังหวัดระนองมากๆนะคะท่านฉัตติยาพรมปองสุขที่ได้ให้เกียรติสละเวลาและก็มาพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะมีโอกาสจะขอเรียนเชิญมาคุยใหม่นะคะเพราะเท่าที่ฟังเรามีอะไรที่น่าสนใจอีกเยอะเลยนะคะในการที่จะดูแลพี่น้องเกษตรกรนะคะซึ่งอันนี้ก็ขอบคุณท่านมากๆเลยนะคะ
0: ดิฉันก็ต้องขอขอบคุณทางสถานีวิทยุอสมทด้วยนะคะที่ได้ให้โอกาสให้ทางเกษตรได้มาพูดคุยแล้วก็ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็เป็นเรื่องดีๆนะคะที่นำมาพูดคุยกันนะคะสำหรับรายการแดนดินถิ่นใต้ย้ำว่างานเกษตรแฟร์งานนี้ไม่ควรพลาดเลยนะคะอยู่จังหวัดไหนมาเที่ยวกันได้เลย26ถึง29มิถุนายนนี้นะคะส่วนตอนนี้ให้ฟังเพลงร็อกๆกันก่อนค่ะ
2: M-Cord Sound ร่วมใจทำเมืองใต้ให้น่าอยู่

0: ฟังเพลงรอบๆกันไปแล้วนะคะก็มาดูกิจกรรมดีๆของจังหวัดระนองอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะนอกเหนือจากงานเกษตรแฟร์ที่เมื่อสักครู่ได้พูดคุยกับท่านเกษตรจังหวัดระนองไปเรียบร้อยนะคะอีกหนึ่งงานค่ะที่อยากจะเชิญชวนคือมาระนองก็ได้เที่ยว2งานเลยนะคะเพราะว่างานเกษตรแฟร์เนี่ยเริ่มวันที่26มิถุนายนนะคะจนถึงวันที่29ส่วนอีกหนึ่งงานที่จัดตรงกันก็คือวันที่26เช่นเดียวกันแต่ว่าไปจัดที่อำเภอกระบุรีซึ่งเป็นงานของทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองค่ะนั่นคืองานระนองฟู้ดกู๊ดแฟร์นะคะซึ่งงานนี้ก็จะได้พบกับสินค้ามากมายเลยทั้งของดีของเด็ดจากพ่อค้าแม่ค้าภายในจังหวัดระนองนะคะงานก็จัด 26-28 มิถุนายน 2569 ณที่ว่าการอำเภอกระบุรีนะคะซึ่งก็มีหลายอย่างเลยที่น่าสนใจนะคะ
1: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมงานระนองฟู้ดกู๊ดแฟร์งานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่26ถึง28มิถุนายน2569ณ หน้าที่ว่าการอำเภอกระบุรีจังหวัดระนองครับ
2: ใช่แล้วค่ะงานนี้เรายกกองทัพสินค้าอาหารสุดยิ่งใหญ่ของจังหวัดระนองมาไว้ที่นี่ที่เดียวเลยทั้งอาหารคาวรสเด็ดและของหวานละมุนลิ้นจากพ่อค้าแม่ค้าฝีมือดีในจังหวัดของเรามาให้ทุกท่านได้ลิ้มลองกันแบบจุใจเลยค่ะ
1: ย้ำอีกครั้งนะครับวันที่26ถึง28มิถุนายนนี้ณหน้าที่ว่าการอำเภอกระบุรีเรามีนัดกันแล้วมาอิ่มอร่อยไปกับพวกเราสองคนกันนะครับ
2: แล้วมาเจอกันเยอะๆนะคะสวัสดีค่ะ
0: ก็มาเจอกันเยอะๆนะคะสำหรับกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่เจ้าป้าก็เชิญชวนนะคะให้มาเที่ยวระนองกันเนาะในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะ26มิถุนายนถึง29งานเกษตรแฟร์ที่บริเวณเทศบาลอำเภอเมืองระนองพบกับกิจกรรมมากมายอย่างที่ได้รับฟังไปก่อนหน้านี้นะคะจากท่านเกษตรจังหวัดระนองและอีกหนึ่งงานก็ไปที่อำเภอกระบุรีค่ะที่นั่นก็จะมีสินค้ามากมายเช่นเดียวกันทั้งของดีของเด็ดจากพ่อค้าแม่ค้าภายในจังหวัดระนองสำหรับระนองฟู้ดกู๊ดแฟร์ของทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองยังไงก็เรียนเชิญมาเที่ยวจังหวัดระนองกันนะคะก็เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของระนองและให้ได้มาเที่ยวกันคือมาระนองช่วงปลายเดือนเนี่ยตั้งแต่26เป็นต้นไปเนี่ยได้เที่ยว2งานเลยเนาะงานดีๆที่จัดขึ้นเพื่อที่จะให้ทุกคนได้รู้จักระนองมากขึ้นผ่านในส่วนของพืชเศรษฐกิจของระนองนะคะรวมถึงผ่านของดีของเด็ดของอร่อยของเมืองระนองด้วยนะคะพักกันสักครู่ค่ะ

0: M-COT Radio Go Green
1: ช่วงนี้นะคะเป็นช่วง M-COT Go Green นะคะก็นำเรื่องของการดูแลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะคะเกี่ยวกับความสะอาดนะคะหรือว่าเรื่องของลดโลกร้อนเนี่ยมาคุยกันนะคะซึ่งในส่วนของจังหวัดระนองค่ะก็มีกิจกรรมดีๆนะคะที่จัดขึ้นมานั่นก็คือเรื่องของการพัฒนาภูเขาหญ้านะคะซึ่งการพัฒนาภูเขาหญ้าเนี่ยก็จัดขึ้นเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมานะคะจัดขึ้นเพื่อที่จะร่วมกันน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะซึ่งก็เป็นหนึ่งกิจกรรมดีๆที่ร่วมกันแล้วก็นำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยพร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการและพี่น้องประชาชนและจิตอาสาพัฒนาตามโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจนะคะเพื่อเป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนาภูมิทัศน์แสดงความจงรักภักดีเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันที่3มิถุนายน2569นะคะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะก็ได้ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ร่วมกันเก็บขยะร่วมกันตัดหญ้าร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์รวมถึงจัดระเบียบบริเวณโดยรอบของภูเขาหญ้าซึ่งภูเขาหญ้าเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดระนองเรียกได้ว่าเป็นแลนด์มาร์คใครมาระนองก็ต้องมาเช็คอินภูเขาหญ้านะคะซึ่งคำขวัญระนองของเราก็ขอคอดกระภูเขาหญ้ากาอยู่หวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองภูเขาหญ้าจึงเป็นแลนด์มาร์คและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ใครมาก็ต้องมาเที่ยวมาเช็คอินมาชมมหัศจรรย์ว่าเป็นภูเขาที่ไม่มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นนะคะถ้าเป็นสมัยก่อนเขาจะเรียกเขาหัวโล้นนะเขาหัวล้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นนักท่องเที่ยวก็จะเรียกว่าภูเขาหญ้าก็เลยมีการพัฒนาพื้นที่ด้วยการเก็บขยะนะคะทำความสะอาดตัดหญ้าปรับปรุงภูมิทัศน์นะคะซึ่งการดูแลในเรื่องของขยะเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งนะคะที่ต้องช่วยกันไม่ใช่แต่เฉพาะหน่วยงานหรือว่าจิตอาสานะคะซึ่งในบริเวณพื้นที่นี้ก็จะมีคุณพ่อค้าคุณแม่ค้าได้ไปจำหน่ายสินค้ากันเป็นประจำทุกวันก็จะมีเรื่องของการดูแลความสะอาดแล้วก็ดูแลในเรื่องของขยะกันทุกวันนะคะเพื่อที่จะให้สถานที่ภูเขาหญ้าแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองระนองนั้นมีความสะอาดมีความสวยงามและก็พร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยว
2: ขณะนี้เวลา 13:00 น. M-COT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา 14:00 น. M-COT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
3: ธรรมชาติและอุตสาหกรรมผู้กล้าแห่งแผ่นดินไทยจังหวัดสุรินทร์ร่วมกับกองทัพภาคที่2และองค์การบริหารส่วนตำบลบักไดเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวและประชาชนได้ร่วมสัมผัสเส้นทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และธรรมชาติภายใต้กิจกรรมทดลองเปิดเส้นทางท่องเที่ยวปราสาทตาควายและเนิน350ในพื้นที่ตำบลบักไดอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ในวันเสาร์และอาทิตย์ที่6ถึง7และ13ถึง14มิถุนายนนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์สัมผัสความงดงามของธรรมชาติและรำลึกถึงวีรกรรมของเหล่าผู้กล้าที่ได้ปกป้องพื้นแผ่นดินไทยโดยนักท่องเที่ยวจะได้เดินผ่านจุดเรียนรู้สำคัญรวม7จุดประกอบด้วยอนุสาวรีย์พิทักษ์ไทยองค์พระพุทธเมตตาปราสาทตาควายเนิน350รูปปั้นจ่าเริงน้องวุ้นและจ่าอโนไทยล้วนเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญทั้งในด้านประวัติศาสตร์และจิตใจของคนไทยเส้นทางท่องเที่ยวแห่งนี้เป็นเส้นทางเดินศึกษาประวัติศาสตร์ระยะทางประมาณ 2.9 กิโลเมตรท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติอันสวยงามและเงียบสงบเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้เรื่องราวของพื้นที่ชายแดนควบคู่ไปกับการพักผ่อนและเก็บเกี่ยวประสบการณ์อันทรงคุณค่าทางนี้จะมีรถรับส่งจากจุดต้อนรับไปยังจุดคัดกรองบริเวณโรงเรียนบ้านไทยสันติสุขพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ทหารและเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยตลอดเส้นทางนอกจากนี้ยังมีน้ำดื่มและยาสามัญประจำจุดพักไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวอย่างครบครันจับน้าชายวัย17และพี่สาววัย13สังหารน้ององุ่นวัย7ขวบสารภาพใช้กระสอบคลุมหัวเล่นบีบคอจนขาดใจ ความคืบหน้าเด็กหญิงกัสมาหรือว่าน้ององุ่นวัย7ขวบเสียชีวิตและพบศพในสวนยางพาราตรงข้ามกับศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่จังหวัดกาญจนบุรีล่าสุดพลตำรวจตรีชมชวินปุระธนานนท์รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7พลตำรวจตรีพศวีผู้เรืองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมคณะเดินทางไปที่บ้านพักน้ององุ่นภายในบ้านทิโคร่งหมู่ที่4ตำบลปลางเผินอำเภอสังขบุรีเพื่อสอบปากคำในหนึ่งนามสมมติอายุ17ปีน้าชายแท้ๆของน้ององุ่นและนางสาวเอนามสมมติอายุ13ปีพี่สาวแท้ๆของน้ององุ่นผู้ต้องสงสัยก่อเหตุทำให้น้ององุ่นเสียชีวิตทั้งคู่ยอมรับสารภาพว่าร่วมกันลงมือก่อเหตุจริงเมื่อวันที่30พฤษภาคมที่ผ่านมาขณะที่ทั้ง3คนอยู่บ้านพักด้วยกันเล่นหยอกล้อกันตามประสาเด็กโดยใช้กระสอบปุ๋ยคลุมหัวน้ององุ่นแล้วเล่นบีบคอกันจู่ๆน้ององุ่นแน่นิ่งไปเมื่อเปิดกระสอบออกก็พบว่าน้ององุ่นเสียชีวิตแล้วด้วยความกลัวจึงนำร่างน้ององุ่นใส่ตู้เสื้อผ้าก่อนจะยกขึ้นรถจักรยานยนต์พ่วงข้างหรือซาเล้งจากนั้นเวลาประมาณ15นาฬิกาของวันที่30พฤษภาคมจึงขี่รถนำร่างไปทิ้งใต้กอไผ่กลางสวนยางพาราฝั่งตรงข้ามศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ก่อนกลับมาที่บ้านพักแล้วทำตัวเป็นปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นล่าสุดเจ้าหน้าที่นำตัวน้าชายวัย17ปีไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ2จุดคือที่บ้านของน้ององุ่นซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุและจุดที่นำร่างไปทิ้งและนำตัวทั้งสองไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่สภ.สังขละบุรีต่อไปชาวเกาหลีใต้ประท้วงจี้เลือกตั้งท้องถิ่นใหม่ชาวเกาหลีใต้หลายพันคนรวมตัวประท้วงตั้งแต่คืนวันศุกร์จนถึงเช้ามืดวันเสาร์ที่ศูนย์นับคะแนนเลือกตั้งในกรุงโซเพื่อเรียกร้องให้จัดการเลือกตั้งท้องถิ่นใหม่ทั้งหมดหลังเกิดปัญหาบัตรลงคะแนนไม่เพียงพอจนทำให้ประชาชนบางส่วนเสียสิทธิ์ในการออกเสียงการประท้วงครั้งใหญ่เกิดขึ้นเพื่อแสดงความไม่พอใจต่อการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นทั้งการเลือกตั้งผู้ว่านายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาท้องถิ่นเมื่อวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมาคณะกรรมการการเลือกตั้งแถลงยอมรับว่ามีหน่วยเลือกตั้งจำนวน50แห่งจากทั้งหมด 14,300 แห่งที่ประสบปัญหาบัตรลงคะแนนหมดจริงและจำเป็นต้องระงับการลงคะแนนเป็นการชั่วคราวอีก22หน่วยเลือกตั้งเนื่องจากเกิดความล่าช้าในระบบจัดส่งวัสดุอุปกรณ์และบัตรเลือกตั้งเพิ่มเติม
4: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
6: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
7: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
6: เหรอ
7: ใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
7: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
7: ดีจังโอเคเลย
8: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: สนับสนุนโดย
9: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
10: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
11: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
12: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
13: อยากเติมน้ำมันน้อยแต่ไปได้ไกลไหม เริ่มจากขับช้าๆปรับเกียร์ให้เหมาะสมแล้วตรวจสภาพรถให้พร้อมแค่นี้น้ำมันก็ใช้คุ้มรถก็ไปได้ไกลเงินก็เหลือโลกก็สดใสทุกครั้งที่เราประหยัดเชื้อเพลิงเราไม่ได้ประหยัดแค่เงินแต่ยังช่วยลดมลพิษแล้วรอยยิ้มของโลกจะอยู่กับเราทุกๆวันเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
14: ด้วยความห่วงใยจากใจพวกเรา MCOT Radio Network อสมทชุมพร
15: ป่าไม้ทรงคุณค่ามหาศาลในการผลิตน้ำให้แก่เราน้ำซึ่งเป็นความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์รวมไปถึงเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและการพัฒนาต่างๆของชาติเราจึงมีการรณรงค์ให้ปลูกป่าและปลูกต้นไม้ตามสถานที่ทั่วไปอย่างขันแข็งเพื่อทนุบำรุงสภาพแวดล้อมอันจะส่งผลดีไปถึงชาวโลกทั้งมวลต่อไปด้วยพระราชกระแสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
16: MCOT Radio Network ช่วงช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทโดย DJ ช้าง

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับกันนะครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat และยารา Black Cat 1นะครับ 14:16 น.เจอกันวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่6เดือน6นะวันนี
1: ้
0: นะช้อปปิ้งกันบ้างหรือยังนะ
1: 6
0: ใช่นะครับวันเสาร์ที่6ครับมิถุนายนนะครับ2569ครับวันนี้ผมดีเจช้างณัฐพรการิการครับ
1: ค่ะแล้วก็เกียร์เกษณียมเมืองค่ะ
0: พบกันเหมือนเดิมนะครับทางสถานีวิทยุอสมทนะครับ9สถานี10คลื่นความถี่นะครับที่กำลังออกอากาศกันอยู่ในขณะนี้อสมทจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับอสมทยะลา FM 102.5 เมกะเฮิรตซ์อสมทสุราษฎร์ธานี FM 102.0 เมกะเฮิรตซ์ครับอสมทชุมพร FM 90.75 และ FM 104.75 เมกะเฮิรตซ์อส

0: มทจันทบุรีครับ FM 95.25 MHz อสมทสุโขทัย FM 99.25 MHz อสมทสกลนคร FM 107.0 MHz อสมทอุดรธานี FM 91.5 MHz และอสมทนครราชสีมาครับ FM 95.75 MHz ครับ
1: ค่ะแล้วก็ใครที่ต้องการจะสอบถามถึงผลงานเพลงหรือว่าจะพูดคุยกับเราในเรื่องของภาคเกษตรนะคะก็สามารถโทรศัพท์กันเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์075419225ค่ะ075419225ค่ะแล้วก็ทักทายท่านผู้ชมนะคะที่ติดตามรับชมกันอยู่ที่ทางจอไลฟ์สดของเราตอนนี้นะคะที่หน้าแฟนเพจปุ๋ย Black Cat เพจหลักบริษัทแล้วก็แฟนเพจ DJ ช้างตกมันค่ะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดเข้ามาชมแล้วก็มาพูดคุยทักทายพวกเรากันนะคะ
0: ครับฝากกดไลค์ช่วยกดแชร์นะฮะคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ครับคุณผู้ฟังนะส่วนใครที่ต้องการจะสอบถามกันนะครับหรือว่าต้องการจะสั่งซื้อในส่วนของปุ๋ย Black Cat หรือจะเป็นในส่วนของยารา Black Cat 1นะครับติดต่อคุณเกียร์ Black Cat ครับที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ063-459-6939นะครับ063-459-6939นะครับเดี๋ยวขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับเป็นข่าวนะพิธีรดน้ำศพกันก่อนละกันนะครับเนื่องด้วยคุณแม่แคล้วละอองแก้วนะครับอายุ83ปีนะครับซึ่งก็เป็นคุณแม่ของท่านสมชายลีลาน้อยครับผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับคุณแม่แคล้วละอองแก้วได้เสียชีวิตนะเมื่อวานนี้ครับแล้วก็วันนี้นะครับจะมีพิธีรดน้ำศพนะครับในเวลา 15:30 นนะครับณศาลา100ปีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะครับอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชและมีพิธีสวดพระอภิธรรมนะครับค่ำคืนแรกในเวลา 18:00 นนะครับก็ขอประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับด้วยความเคารพครับร่วมในพิธีรดน้ำศพนะครับและก็สวดพระอภิธรรมศพคุณแม่แคล้วละอองแก้วนะครับซึ่งเป็นมารดาของท่านสมชายลีลาน้อยครับผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะฮะก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยครับ
1: ค่ะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะแล้วก็ใครที่ได้ยินข่าวแล้วก็ไปร่วมแสดงความเสียใจกับท่านได้นะคะที่ศาลา100ปีนะคะที่วัดพระธาตุบ้านเรานี่เองนะคะ
0: ใช่ครับนะเดี๋ยวในส่วนของกำหนดการสวดพระอภิธรรมหลังจากนี้เดี๋ยวค่อยมาประชาสัมพันธ์ให้ได้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับวันนี้นะฮะเรามาเจอกันนะครับคุณผู้ฟังครับก็เมื่อวานนะพี่เกียร์เดินทางกันไปที
1: ่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะไปอำเภอชัยยานี่แหละผลผลิตที่ได้มาจริงๆอยากจะแขวนทุเรียนไว้ที่คอพี่ช้างด้วย
0: นะสงสาร
1: สงสารหน้าอก
0: นี่ตอนนี้ก็ได้เป็นสตอมานะครับ
1: สตอนี้เป็นของฝากนะจากนักกันซึ่งเป็นน้าสาวของเจ๊น้ำน้องสาวของแม่พร
0: แกจะไว้เหนาะกับขนมจีนนะ
1: ใช่จริงๆเนี่ยเมื่อวานการเดินทางไปเนี่ยเราไม่ได้แจ้งใครมากความหมายคือน้องน้ำน้องแตงแม่พรก็ไม่ได้รู้ก่อนล่วงหน้านานว่าเราจะไปเยี่ย
0: ม
1: นะคะแล้วก็ซึ่งบรรยากาศตอนนี้ที่ปักหมากเองบนเขาพี่ช้างฝนจะตกทางจะลื่นนะฮะทางลื่นมากแล้วก็นักการแม้กระทั่งสวนเขาจะอยู่ลงไปข้างล่างหน่อยใช่ไหม
0: ครับ
1: แล้วก็เขาเนี่ยไม่ได้มาหาแม่พรเป็นเดือนแล้วนะพี่จ๋า
0: ครับ
1: ขึ้นมาไม่ได้ขับรถมันก็ลื่นขึ้นมาไม่ได้
0: ถนน
1: ใช่ถนนมันลื่นนะคะก็เมื่อวานบอกว่าเอาสตอไปขาย
0: ครับ
1: แล้วก็ทราบว่าพี่เกียร์กับทีมงานไปก็เก็บสตอมามัดหนึ่งเนาะเรามาแบ่งกันหลายๆบ้านค่ะนี่ก็เหลือเห็นพี่ช้างอยู่ตัวคนเดียวแล้วไม่อยากให้มีกลิ่นมากก็เอาไปแค่พวงเดียว
0: ครับ
1: นะคะช่อเดียวพอก็เป็นของฝากจากนักกันนะคะแล้วก็ทุเรียนก็จะมาจากสวนของแม่พร
0: นี่เป็นทุเรียนพันก้านยาว
1: อันนี้เป็นพันก้านยาวนะคะก้านยาวเมื่อวานตัดมาเนี่ย
0: นี่รายการเราได้มีทุเรียนเข้ารายการทุกวันเลยนะช่วงนี้
1: ใช่กับทุกอาทิตย์
0: ก่อนก็ดีเจโอนะฮะจากชุมพร
1: ใช่ไม่น่าเชื่อเนาะโอ้เจ็บหนามแทงเจ็บนะฮะก็เป็นทุเรียนก้านยาวค่ะท่านผู้ฟังก็ถือว่าเมื่อวานจริงๆเราตัดทุเรียนหมอนทองนะฮะพี่ก็บอกว่าหมอนทองก็ไม่ต้องเอามา
0: เพราะว่าพี่กินแล้ว
1: พี่กิน
0: เพราะพี่กินแล้วไงก็เลยไม่ต้องเอาไปฝากมันหรอกเอาเป็นก้านยาวมาแล้วกัน
1: ไปต่อไม่ได้เลยท่านผู้ฟัง
0: นี่พันก้านยาวจ้าสวยมากรูปทรงดูสิกลมเดียว
1: ไม่รู้สิฉันกินก้านยาวของน้องป้อมแล้วมันเนื้อหนายิ่งกว่าหมอนทองอีกอะคุณ
0: นี่

0: เออเรากินของน้องป้อมเนี่ยเนื้อหนายิ่งกว่าหมอนทองแต่ว่าพี่เกียจองไว้อีก2ต้นนะ
1: ครับ
0: เจ้าของสวนรู้จักในนามทุเรียนเบญจพรรณค่ะท่านผู้ฟังพอพี่เกียจไปดูปุ๊บอ้าวเบญจพรรณที่มันเป็นอะไรรู้เปล่าคะมันคือโอฉี
1: อ่าฮะ
0: ดิฉัน
1: เรียนโอฉี
0: อ่ะโอฉีก็หรือน้ำดำที่ทุกคนรู้จักกันนะดิฉันจะบอก2ต้นนี้เบญจพรรณ2ต้นนี้ของคุณให้ดิฉันนะดิฉันจะมาเอา2ต้นนี้ห้ามหายนับลูกไว้เสร็จสับเมื่อวานพี่ช้าง
1: ครับ
0: นะฮะเพราะว่าเราไปกินที่สวนของพี่สมเกียรติ
1: แล้วมัน
0: โคตรอร่อยเนื้อได้รสชาติได้ทรงได้ทุกอย่างได้หมดที่สวนพี่สมเกียรติเอาตรง
1: ครับ
0: นะฮะแล้วก็เอ้ยพอเจอปุ๊บหนามดำแน่นอนซึ่งน้องน้ำน้องแตงมือใหม่เพิ่งมาทำสวนไม่นานก็จะไม่รู้รู้แต่ว่ามันเบญจพรรณพ่อปลูกไว้เบญจพรรณเบญจพรรณกับมันก็เบญจพรรณมันก็อยู่ในกลุ่มเบญจพรรณเบญจพรรณก็เหมือนแบบเหมือนทุเรียนบ้านเหมือนอะไรนะเหมือนกระดุมนะกระดุมพวงมณีอะไรอีกอ่ะกลุ่มที่พังงาทำเยอะๆอ่ะสาริกาเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มก็เอาตรงหลงกันหมดแล้วค่ะท่านผู้ฟังคำพูดจะหลงไปหลงมาก็จะเป็นกลุ่มเบญจพรรณเหมือนลิ้นหลงเนี่ยก็คือเป็นทุเรียนกลุ่มเบญจพรรณเนาะแล้วก็พอเราเห็นโอชีปุ๊บโอ้โหเรานึกถึงส่วนพี่สมเกียรติเลยนะฮะคุณเห็นยางภาพไม่คิดไม่ฝันว่าการที่สวนลูกค้าใช้ปุ๋ยแบล็คแคทมาต่อเนื่องยาวนานเนี่ยที่เราแกะเนี่ยมันเป็นของน้องน้ำ
1: ครับ
0: ซึ่งใช้ปุ๋ยแบล็คแคทมา5ปี
1: 5ปีละ
0: น้องแตงนี่ใช้มา7ปี
1: ครับ
0: น้องน้ำใช้5ปี5ปีเนี่ยพี่ช้างรู้ไหมด้วยความที่สมบูรณ์ต้นจากสภาพสวนที่สวนแม่พรกับสวนน้องน้ำเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอยู่ก็คือสวนแม่พรเนี่ยเป็นสวนที่เคมีหนักมาก่อน
1: ครับ
0: นะเคมีหนักต้นโทรมนะฮะตายเป็นเวิ้งเลยนะสวนต้นโทรมสวนเป็นไฟท็อปเน่าคอดินมาทั้งหมดเกือบ 100% เต็มของทั้งหมดที่ของเป็นแม่พร
1: ครับ
0: ส่วนที่เป็นสวนของน้องน้ำที่แม่พรยกให้ลูกสาวอะค่ะเขาอะทำบ้างไม่ทำบ้างคือเหมือนปล่อยทิ้งซะมากกว่าที่จะได้ทำดังนั้นเวลาเราเอามาฟื้นฟูอะค่ะพี่ช้างโดยปุ๋ยแบ็คแคทเอามาฟื้นฟูเนี่ยจะฟื้นฟูของเจ๊น้ำอะง่ายกว่าฟื้นฟูสวนที่เขาใช้เคมีกันมาหนักๆด
1: ัง
0: นั้นเวลาเราไปฟื้นฟูเจ๊น้ำมันแป๊บเดียวท่านผู้ฟังต้นมันจะสมบูรณ์เร็วมากนะคะแล้วมันบอกว่าใบที่ดีใบเต็มต้นใบหนาใบเงาใบกว้างนะคะเวลาทำผลผลิตมาเนี่ยมันมีความแตกต่างกับผลผลิตในสวนทุเรียนที่ใบน้อยใบบางต้นโทรมอันเนี้ยรสชาติต่างกันโดยสิ้นเชิงนะคะแต่ในความที่เป็นลูกค้าของเราอยู่แล้วเนี่ยสวนแม่พรเองอะค่ะก็เป็นสวนที่ฟื้นต้นมาในปีแรกที่เราเริ่มฟื้นจนมาถึงวันเนี้ย4ปีเต็มเนี่ยพี่ช้างสภาพสวนโดยรวมคือเปลี่ยนไปเยอะมาก
1: ครับ
0: และใน4ปีที่เราฟื้นกันมาเนี่ยจากสภาพที่คิดว่าผลผลิตมาได้แค่40-50ตันน่ะเขาก็ทำมาอยู่อย่างนั้นตลอดอยู่แล้วนะคะแต่พอมาอยู่กับเรา4ปีเนี้ยมันปีแรกที่ทำกับเรามาก็อยู่ที่120ตันแหละ
1: จาก50ตันเพิ่มมาเป็น120ตันคือแค่ปีเดียว
0: ใช่
1: ที่ใช้ปุ๋ยแบล็คแค
0: ทใช่แล้วก็ใช้มาต่อเนื่องปีนี้ผลผลิตก็ก็เยอะเดี๋ยวเราค่อยเฉลยให้อีกทีสำหรับสวนแม่พร
1: ว่าเท่าไหร
0: ่ใช่พอไปบ้านเจ๊น้ำเนี่ยเจ๊น้ำมีทุเรียนอยู่300ต้นค่ะพี่ช้าง
1: ครับ
0: 300ต้นไม่ลงสารไม่ฉีดสารแพ็คโ
1: ครับ
0: นะคะไว้แบบธรรมชาติปีนี้ผลผลิตได้ทั้ง300ต้น
1: ได้หมดเลย
0: ได้หมดทุกต้นแล้วก็เยอะคุณจำต้นที่คุณไปและพร้อมกับนักข่าว NBT ไปไหม
1: ครับ
0: ต้นนั้นคุณรู้ไหมว่าดกมากสวยมากแล้วก็คือลูกเสมอกันทั้งต้นน่ะพี่ครับเขามี2รุ่นนะฮะรุ่นที่เก็บเมื่อวานกับรุ่นที่จะเก็บเดือนกันยาปลายเดือนสิงหาต้นเดือนกันยาอาจจะมีอยู่2รุ่นรุ่นที่เก็บเมื่อวานเราไปมันมีสุขาปิงค่ะ
1: ครับ
0: นะสุขาปิงก็โอ้โหรสชาติท่านผู้ฟังคะเนื้อหนา
1: เนื้อเยอะมากนะ
0: เนื้อหนาเมล็ดรีบเล็กนิดเดียวและที่สำคัญความเป็นรสชาติที่หวานมันเหนียวหนึบเหมือนเรากินทุเรียนก้านยาวเลย
1: ครับ
0: คุณจำเวลาคุณกินทุเรียนก้านยาวได้ไหมรสชาติ
1: จะไม่ได้เดี๋ยวรอให้ฝึก

0: อันหลาวเวลากินไรไม่จำเลยเหรอ
1: จำไม่ได้เดี๋ยวต้องรอก่อนล่าสุดที่กินมันนานแล้วไง
0: เหรอ
1: เออมันจำไม่ได้หรอกมันนานแล้ว
0: คือความเป็นก้านยาวมันจะหนึบไง มันเนื้อละเอียดเนื้อแบบครีมมี
1: ่ครับ
0: เมื่อวานนี้คือลูกสุกแบบร่วงเนาะมันร่วงลงมาถ้าเนื้อแบบนั้นน่ะมันคือเหมาะกับพี่ช้างเลยเพราะพี่ช้างชอบเนื้อเละๆพ
1: ี
0: ่เกียร์ไม่ได้ชอบเนื้อเละแต่พอเราต้องชิมไงว่าเอ๊ะเปลือกเป็นแบบ
1: ไม่ชอบนะ ฉันดูรูปแล้วหน้าตาไม่น่าชอบเท่าไหร่ เนื้อแบบนี้ครับ
0: โอเคไปไม่ถูกเธอพูดไปก
1: ่อน นั่นไงคือพอเห็นแบบนี้ขนาดคนที่ไม่ชอบเนื้อแบบนี
0: ้
1: ยังกินได้แบบอร่อยขนาดนี้ไงลืมไปเลยว่าฉันไม่ได้ชอบเนื้อแบบนี้เพราะมันอร่อย
0: แต่มันอร่อยจริง
1: มี
0: เรียกเพิ่มด้วยนะไม่ชอบแต่มีเรียกเพิ่มอ่ะ
1: ครับเนี่ยดูคนนั่งรถไปจนสี่ในสวนเขาลำบากขนาดไหนเนี
0: ่
1: ย
0: แล้วเมื่อวานก็เกือบตกแต่น้องแตงเขาเก่งมาก
1: ครับ
0: แตงขับรถเมื่อวานนะฮะแล้วก็มีช่วงที่แบบขึ้นไปแล้วดินมันสไลด์อ่ะ
1: ครับ
0: เออคือรถนี่คือแบบไปกระแทกอ่ะกับคุณเห็นไหมเวลาขึ้นสวนเขามันจะมีแบบเหมือนเป็นกำแพงอยู
1: ่
0: กำแพงดินอยู
1: ่ครับคือมันจะถนนมันจะเป็นร่อง
0: ใช่
1: เป็นร่องไป
0: เออมันก็มีเป็นเหมือนภูเขาสองข้างอ่ะมันขึ้นร่องไปเสร็จมันก็กระแทกบิดไปทางขวาหน่อยแต่ดีนะไม่ไปกระแทกตรงสวนเจ๊น้ำถ้าสวนเจ๊น้ำคือขวาเนี่ยกำแพงดินซ้ายนี่คือเหวนะฮะแต่ว่าสวนเนี้ยหลายๆคนที่ไปอ่ะมีพลังบวกเพิ่มขึ้นพี่ช้างพลังบวกคืออะไรเมื่อวานก็มีอาจารย์กุศลนะฮะที่ไปร่วมด้วยก็มีพี่กายนะฮะก็จากฝั่งคลองรอกนะฮะก็จากท
1: ่
0: าชนะก็ไปดูนะฮะคือที่ของตัวเองอ่ะสบายมากรถจอดถึง
1: ครับ
0: นะฮะรถจอดถึงแบบนิ่งๆไม่ต้องไปใส่เกียร์โฟร์วันโฟร์วินอะไรเงี้ยค่ะก็จอดถึงนิ่งๆแล้วก็ยังแบบทำงานได้ไม่เต็มที่พี่กายบอกบางทีผมก็ยุ่งงานที่ร้านอะไรเงี้ยก็จะแบบไม่เต็มที่บ้างแต่พอมาดูสวนน้องน้ำน้องแตงแล้วเนี่ยโอ้โหกลับไปแล้วแบบมีพลังบวกเยอะมากแล้วพอไปยิ่งเห็นคือเขาเดินทางไปแปลงเนี้ย3รอบแล้วในระยะเวลา3ปีเนี่ยไปเยี่ยม3รอบพี่กายก็บอกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นทุกรอบเลยอาจารย์กุศลก็บอกโอ้สวนนี้ก็คือดีขึ้นทุกรอบจริงๆแล้วพอได้ชิมผลผลิตกันเมื่อวานนะพี่ช้างโอ้โหทุกคนแบบมันละมุนจริงๆท่านผู้ฟัง
1: ครับ
0: เกียร์นะบอกว่าน้องแตงน้องน้ำไอ้ที่ตัดหัวดอกเนี้ยไม่ต้องเอาไปขายลงได้ไห
1: ม
0: พี่เกียร์นึกถึงเพื่อนๆอ่ะนึกถึงลูกค้านึกถึงแฟนรายการอยากให้ได้กินเหมือนที่พี่เกียร์กินเลยเขาก็บอกไม่ได้บอกลงเอาไว้แล้วนะคนที่จ้างมาตัดก็คือล้งเหมือนกันถูกไหมเขาก็ต้องเอาสิผลผลิตดีขนาดนั้นทำไมจะไม่เอาล่ะนะคะเขาก็ต้องเอาแล้วก็เนี่ยเห็นไหมฮะท่านผู้ฟังคือขนาดฝนตกกันแบบไอ้ที่แล้งก็แล้งสี่เดือนติดแล้งสี่เดือนติดแปลงนี้ทั้งแปลงน้องน้ำแล้วก็แปลงของแม่พรพ่ออารมณ์เนี่ยทั้งสองแปลงคือเป็นแปลงที่ไม่มีระบบน้ำนะท่านผู้ฟัง
1: ครับ
0: อันนี้ยังยืนยันพี่ช้างไปมาแล้วเป็นยังไงบ้าง
1: ไม่มีจริงๆ
0: คือไม่มีระบบน้ำ
1: เพราะว่ามันอยู่บนภูเขา
0: อยู
1: ่แล้วน้ำเราเคยเห็นด้านล่างเป็นน้ำตกใช่ไหม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่น้ำมันแห้งมันไม่มี
0: ใช่
1: ก็มีแต่ฝนอย่างเดียวอาจจะมาตามธรรมชาติเอา
0: จริงๆตอนปลูกเขามีระบบน้ำ
1: เคยมี
0: ตอนปลูก
1: เคยเห็นว่าเขายังมีแทงน้ำอยู่ข้างบน
0: ใช่
1: นะครับในส่วนของเขาแต่ดูสภาพตอนที่เราไปเนี่ยเคยดูแล้วว่าไม่ใช้งานมานานแล้ว
0: คือ
1: ท่อปงท่อแปลงก็เหลือเป็นเศษอ่ะ
0: เออ
1: หักคาอยู่อะไรเงี้ยใช
0: ่แล้วก็หัวสปริงเกอร์ตามต้นไม่มีเลยสักต้นเดียวแต่เคยมีท่ออยู
1: ่
0: นะคะเคยเดินตอนปลูกใหม่ๆเคยเดินระบบน้ำแล้วเกิดการแบบเหมือนหลายๆอย่างคือการขโมยบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็เลยไม่ทำต่อทิ้งมันไปเลยแล้วก็รอ
1: ธรรมชาติเอาร
0: อธรรมชาติรอฟ้าฝนตามธรรมชาติที่ให้มา
1: ซึ่งก่อนหน้านั้นเขาก็ได้ผลผลิตนะ
0: ได้ค่ะ
1: แต่ได้น้อย
0: ได้น้อยคือ50-55ตันสูงสุดที่ทำมาก็พอไปเดินปุ๊บเนี่ยพ่ออารมณ์ก็จะพูดกันว่าทุเรียนฉันพูดงี้เลยพี่ช้าง
1: ครับ
0: แล้วพูดไปเสร็จเนี่ยทุเรียนผมอย่างพูดทุเรียนฉันพูดทุเรียนผมเออพูดแบบมีพลังมาก
1: ประมาณถ้าเป็นหนังละครเมื่อก่อนก็เหินฟ้าอะไรอย่างงี้ป่ะ
0: เออ
1: ไปยืนหน้าเหวอะไรเงี้ย
0: เก่ามาก
1: เลยเหินฟ้า
0: แล้วเนี่ยบอกว่าเป็นคนเห็นบอกว่าเป็นคนสมัยใหม่ทำไมจำได
1: ้เป็นสอนรามตอนนั้น
0: โอ้โหทักทายท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมทางหน้าแฟนเพจนะมาดารีมาแล้วสวัสดีค่ะแต่มาดารีค่ะอย่าแอบมองสิคะเข้ามาคุยกับเรา
1: ครับ
0: นะมาดารีบอกว่าตั้งแต่ใช้ไปอ่ะดีมากดีจริงยอมรับเลยสำหรับปุ๋ย Black Cat ัดดีจริงๆใช้ดีนะคะแล้วก็เก็บเกี่ยวผลผลิตรอบนี้จะซื้อเก็บใช้ทั้งปีทีเดียวเลยนะคะต้องขอบคุณพี่สุทัศน์อนุกูลนะคะน้องป้อมนะคะพรหมเกิดจากท่าศาลานะสบายดีสีสวัสดิ์

0: นะจ๊ะสวัสดีจ้าป้าพึ่งนะสวัสดีทักทายทั้งสองนะครับกดไลค์กดแชร์ให้แล้วจ้ะนี่พี่วรรณโชคนั่งดูไลฟ์สดอยู่นะบอกว่าลูกสวยเนื้อก็สวยหนาน่ากินครับนะฮะ
1: จริงๆคืออร่อยมากพี
0: ่
1: เรียนนี่อยากให้ทุกคนที่ทำสวนเรานึกถึงผู้บริโภคปลายทางด้วยนะคะว่าเมื่อไหร่ที่เขาได้กินรสชาติผลผลิตจากสวนเราแล้วมันอร่อยติดใจอะค่ะรอบถัดไปอะเขาก็จะถามหาถ้าเรามีปัญหาในเรื่องของการส่งออกหรือว่าการส่งลงโดยผลผลิตเรามากเกินนะคะมันจำเป็นต้องส่งลงอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะถ้าเรามีปัญหาเรื่องการส่งในปีไหนที่มันเกิดวิกฤตเนาะพี่ช้างเนาะก็สามารถเอามาขายกันแบบเนี้ยได้ง่ายๆเพราะว่าเราเน้นในเรื่องของคุณภาพนะคะผลผลิตออกมาแล้วเนื้อดีพอเนื้อดีปุ๊บโอ้โหคนกินเขาก็นึกถึงอ่ะ
0: ครับ
1: ให้นึกถึงสวนแม่โสภามีไม่กี่ต้นประมาณสัก30ต้นน่ะพี่ช้างผลผลิตออกมาสักปีนึงสักพันกว่าลูก 2,000 ขายแบบปีถัดไปอ่ะปีแรกได้ชิมอ่ะปีถัดไปลูกค้ามาติดป้ายเลยของเขาเนี่ยคือเราเคยไปบรรยากาศที่แบบเอาชื่อมาติดตามขั้ว
0: ครับ
1: ว่าเนี่ยคนนี้จองคนนี้จองคนนี้จองตั้งแต่ลูกเข้ากระป๋องนมอ่ะก็มีติดป้ายกันไปแล้วว่าคนเนี้ยสมมติว่าพี่ช้างจองไว้10ลูกเนี่ยเขาจะติดป้ายพี่ช้างไว้10ล
0: ู
1: ก
0: ลูกไหนเน
1: า
0: ะ
1: ใช่เกียร์ก็อยากให้แปลงน้อยๆอ่ะค่ะ
0: ครับ
1: เน้นในเรื่องคุณภาพแล้วคุณจะขายได้โดยที่คุณไม่ต้องออกไปหาตลาดเที่ยวไปตะเวนหาตามตลาดนัดเพื่อขายผลผลิต
0: แล้วได้ราคาดีด้วย
1: ได้ราคาดีด้วยนะคะเราขายตามคุณภาพขายตามเนื้อผ้าของเราอะค่ะถ้าผ้าดีเราก็ขายราคาแพงหน่อยใช่ไหมผ้าตลาดนัดก็ต้องขายตามราคาตลาดนัดดังนั้นเนี่ยผลผลิตของเราที่ดีเนี่ยน้องแตงน้องน้ำพ่ออารมณ์แม่พรต่างก็รับยอมรับว่าที่ได้ดีแบบนี้เนี่ยเพราะการที่เขาเอาปุ๋ยแบล็คแคทกับยาเชื้อราแบล็คแคทวันมาใช้
0: ใช่ครับ
1: นะคะเขาบอกว่ามันดีมากดีจนแบบพ่ออารมณ์มายื่นมือให้พี่เกียงเนี่ยเอาดูมือพ่อสิแดงอมชมพูแล้วนะเดี๋ยวนี้
0: เพราะว่าไม่ต้องทำอะไรเหมือนเมื่อก่อนแล
1: ้
0: ว
1: ไม่ถากแล้วแกบอกเมื่อก่อนกลางค่ำกลางคืนก็อยู่ตามคนทุเรียนเพื่อถากต้นเพื่อทายา
0: ครับ
1: เดี๋ยวนี้มีร่องรอยความเสียหายที่เกิดขึ้นมีร่องรอยแต่ไม่มีรอยใหม่เกิดขึ้นแล้วพี่ช้าง
0: ครับ
1: นะคะไม่มีรอยใหม่เกิดขึ้นแล้วมันก็หลายๆคนที่เคยเห็นสวนเขาโซมมากๆนะคะเดี๋ยวนี้พอเอาผลผลิตขึ้นไปปุ๊บเขาก็มีแวะข้างทางด้วยนะ
0: ครับ
1: เขาก็บอกว่าอ๋อบ้านเราก็ใช้แบ็คแคทนะเออมีการพูดกันแบบนี้แล้วนะแบบบ้านเราก็ใช้แบ็คแคทนะรู้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้เราอ่ะยินดีมากๆที่ทุกคนได้ตัดสินใจใช้ปุ๋ยแบ็คแคทเพราะว่าจากเหมือนกำไรที่เราได้จากการค้าขายเนี่ยไม่สู้กับที่คุณได้แล้วคุณได้กำไรมากกว่า
0: ครับ
1: อันนี้มันเป็นเรื่องที่ยิ้มได้อย่างเต็มใจยิ้มได้อย่างความสุขเลยเมื่อวานเดินไป3ลูกเขาได้มั้งคะกลับมานี่คือปวดหัวเข่านะท่านผู้ฟัง
0: ครับ
1: เพราะมันต้องจิกถนนมันลื่นมันต้องจิกเท้าลงตลอดเวลามันเส้นทางมัน45องศาความชันนะคะเราต้องจิกเท้าระวังลื่นระวังแบบว่าไถลงไปถึงก้นเหวอ่ะมันต้องใช้ความพยายามมันทุกคนเลยทั้งพอไปเห็นน้องแตงน้องน้ำเกียร์บอกโอ้โหน้องแตงนี่พี่เกียร์โคตรแบบโคตรศรัทธาในความขยันของเขาอ่ะ
0: ครับ
1: มันทำให้เรามีความรู้สึกว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ยังไม่ได้เทียบครึ่งกับที่เขาต้องเสียสละครึ่งนึงที่เขาตั้งใจทุ่มเทดูแลค่ะแล้วก็เห็นแบบนี้เห็นผลผลิตเขาเยอะกว่าเดิมแบบนี้มันทำให้เรารู้สึกภูมิใจที่เราได้นำพาคนกลุ่มหนึ่งพี่ช้างที่ตัดสินใจใช้เราอย่างจริงจังแล้วประสบผลสำเร็จปีนี้นะคะณผลผลิตณวันนี้ที่เห็น150ตันไม่เกินจริงค่ะ
0: ครับ
1: นะคะสำหรับสวนนี้ไม่รวมของลูกนะเอาเฉพาะของแม่พรอย่างเดียว150ตันไม่เกินจริงเพราะว่าคนงานกำลังเต้าลูกนับลูกเนี่ยเขาก็มองว่ามันผ่านพ้นไปได้ผ่านพ้นในที่นี้เหลือเรื่องเดียวนะพี่ช้างเนาะเรื่องพายุ
0: ครับ
1: เพราะว่าเมื่อวานเนี่ยพายุเข้าฝั่งสุราษฎร์
0: ก็ตก
1: นาเดิมเอ่ยพนมเอ่ยหน้าบ้านนาสารเอ่ยเมื่อวานเนี่ยค่ะก็โดนกันไปเยอะมากๆบางบ้านอย่างบ้านพี่สีไพรที่บางขันเมื่อวานก็โดนไป200กว่าลูกนะลูกสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะ เราเห็นหลายๆแปลงนะเราก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยแหละนะคะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของภัยธรรมชาติที่เราก็ยากที่จะห้ามเอาไว้ถึงแม้ว่าเราจะเกี่ยวแม็กเอาไว้แล้วหรือว่าเราจะ

0: ลูกเอาไว้แล้วพอท้ายที่สุดเนี่ยมันเป็นช่วงจังหวะของชีวิตแหละค่ะที
1: ่
0: มันเกิดขึ้นแต
1: ่
0: ถ้ามันร่วงแค่ลูกแล้วมีต้นอยู่ไม่เป็นไรแต่สำหรับบางแปลงนี่คือไปทั้งต้นเลยนะไปทั้งต้นแล้วก็โดนทั่วทุกภาคไม่ว่าจันทบุรีเขาก็เดินกันมาแล้วจังหวัดอุตรดิตถ์เขาก็โดนศรีสะเกษเขาก็โดนนะคะชุมพรสุราษฎร์นครศรีคือโดนหมดทุกแปลงทุกพื้นที
1: ่
0: นะคะโดนหมดแต่ว่าไม่ได้หมดทุกสวนมันอยู่ที่ช่องลมว่าลมมันจะพัดไปทางไหนก
1: ็
0: ขอให้นับแต่นี้ไปก็ขอให้ทุกสวนปลอดภัย
1: ครับ
0: นะครับ
1: คือถ้าเกิดว่าใครที่ไปเจอนะครับเรื่องราวของธรรมชาติเจอเรื่องของพายุเจอเรื่องราวของความเสียหายแบบนั้นเกิดขึ้นนะครับพี่เกียร์
0: ค
1: ือหลายคนก็คงจะเครียดนะเพราะบางคนอาจจะไปเซ็นค่ายาเซ็นค่าปุ๋ยนะฮะไว้
0: ใช่อ่ะ
1: นะครับแล้วก็ต้นทุนคุณเนี้ยคือสูงมากไงแต่ถ้าเกิดว่ากลับกันครับคนที่ใช้ปุ๋ย Black Cat นะครับต่อให้มันเกิดเรื่องราวของธรรมชาติเหล่านี้ซึ่งเราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้ความเสียหายมันเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเกิดความเสียหายต้นทุนของคุณนะที่คุณลงทุนไปอ่ะมันก็น้อยกว่า
0: ถูกกว่าค่ะ
1: ถูกไหม
0: ถูกกว่าม
1: ันยังชดกับไอ้ที่ผ่านมาหรือว่าอนาคตได้ไง
0: คือที่พี่เกียร์เดินมาตลอดนะพี่ช้าง
1: ครับ
0: สมัยก่อนเนี่ยพี่ไปเดินกับกลุ่มลูกค้าที่เขาเป็นหนี้ร้านปุ๋ยมาเยอะมากนะคะแล้วก็ถามว่าเขาขอสินเชื่อจากพี่ไหมก็มีร้องขอแต่พี่บอกว่าพี่ทำให้ไม่ได้
1: ครับ
0: อันเนื่องจากปุ๋ย Black Cat ของเรามันมีราคาส่งที่ชนต้นทุนอยู่แล้วทีนี้เนี่ยมันอยู่ที่ใจของลูกค้า
1: ครับ
0: ว่าอยากจะเลือกซื้อแบบไหนให้พี่เกียรติปล่อยเครดิตพี่ไม่มีทุนเพียงพอที่จะซัพพอร์ตคนทั้งหมด
1: ครับ
0: แล้วพี่ก็ไม่เคยคิดจะเอาดอกเบี้ยไม่เคยคิดแบบจะมาคิดนอกเหนือจาก
1: คือเราทำงานชั้นเดียวอ่ะ
0: ถูกไหม
1: เราขายปุ๋ยก็คือขายปุ๋ยอ่ะแต่บางคน
0: น
1: ่ะก็คือคุณทำผลิตภัณฑ์มาหนึ่งผลิตภัณฑ์นอกจากคุณได้มูลค่าจากการจำหน่ายไปแล้วแต่คุณยังมีธุรกิจอื่นที่จะไปเอาเงินของคุณอีกรอบหนึ่งอ่ะหลายๆชั้น
0: ก็คือไปรับบางคนก็รับโฉนดมาบ้างนะโฉนดก็วางไว้ร้านปุ๋ยร้านยาบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเกียร์ไม่อยากทำแบบนั้นแต่สิ่งที่เกียร์ทำก็คือเกียร์อยากให้ทุกคนเนี่ยบางคนได้เงินมาแล้วเนี่ยเนี่ยมาเล่าก่อนฟังเลยนะบางคนได้ผลผลิตได้เงินมาแล้วนะคะท่านผ
1: ู้
0: ฟังเราทำกำไรให้แล้วแต่พอเห็นว่ามันดีอะค่ะทุกคนก็อยากขยายพื้นที่เพิ่ม
1: หาที่เพิ
0: ่
1: ม
0: ไม่พอแทนถ้าเป็นพี่เกียร์ใช่ไหมคะพ
1: ี่
0: เกียร์บอกวันนี้พี่เกียร์มี300พี่เกียร์ก็จะทำ300อะให้มีเงินรายได้ในครัวเรือนเนี่ยเสถียร
1: ครับ
0: ให้มันมั่นคงก่อนเช่นปีนี้ได้กำไร 300,000 ก็ 300,000 กำไรนะ 300,000 เก็บไว้ทุนยังคงเดิมถูกไหม
1: ครับ
0: สมมติว่าขายไป1ล้านอ่ะมันเป็นกำไรแค่ 300,000 ทุนคุณ 700,000 คุณก็ต้องเอา 700,000 นั้นเอาไว้เป็นทุนต่อให้กับ300ต้นใช
1: ่ครับ
0: ไอ้ 300,000 เนี่ยคุณไปใช้จ่าย
1: ครับ
0: คุณจะเก็บไว้สัก 150,000 ใช้จ่ายในครัวเรือนอีก 150,000 ปีแรก
1: ครับ
0: พอปีถัดไปคุณอาจจะได้กำไรมา 400,000 ต้นทุนคุณจะลดเหลือลง 600,000 แล้วพี่ช้าง
1: ครับ
0: 600,000 ยังคงเก็บให้300ต้นนั้นเหมือนเดิมแต่ไอ้ 400,000 ที่เอามาใช้ปีที่แล้วเก็บไว้ 150,000 ปีนี้เพิ่มอีกเป็น 200,000 ก็เป็น 350,000 ที่เป็นเงินเก็บ
1: ครับ
0: แล้วก็ปีถัดไปพอคุณเสถียรคุณจะขยายไม่มีใครว่าแต่ถ้าได้มาปีแรกปุ๊บโอ้ฉันมีเงินในมือล้าน2ลืมหักต้นทุนนะคะพี่ช้าง
1: ครับ
0: ลืมหักต้นทุนที่ไว้ดูแลต้นเดิมที่
1: ม
0: ีคุณอย่าลืมนะว่าการที่คุณปลูกเพิ่มหรือขยายพื้นที่เพิ่มนอกจากเงินค่าที่ดินแล้ว
1: ครับ
0: ค่าระบบน้ำค่าต้นพันธุ์และค่าดูแลมันอีก
1: ก็เพิ่มขึ้นด้วย
0: แล้วคุณรู้อยู่แล้วว่าอาชีพเกษตรของเราราคาไม่เคยยืนตัวเลขนั้นอยู่ทุกปีทุกชาติทั้งชาติราคามันจะขึ้นลงขึ้นอยู่กับตลาดอยู่แล้ว
1: ไม่ค่อยขึ้นนะแต่ว่าสามารถลง
0: ใช่พอมันลงแล้วมันขึ้นยากแต่ของบางอย่างขึ้นแล้วมันลงไม่ได
1: ้
0: นอกจากผลผลิตเราเนี่ยมันไม่รู้ทำไมมันลงแล้วลงเล่าแต่ค่าใช้จ่ายอื่นมันขึ้นแล้วมันไม่เคยลงมันลงไม่ได
1: ้ครับ
0: น้ำมันมันขึ้นมาทิ้งเป็น10บาทแต่มันลงให้เราแค่สลึงแล้วมันก็ไม่เคยลงไปกว่านั้นอีกแล้วนะค่าไฟเหมือนกันทุกอย่างที่ขึ้นอย่างเช่นค่าขนส่งค่าแรงเคยมีค่าแรงขึ้นแล้วลงไห
1: ม
0: เคยมีไหมใครเคยทำค่าแรงที่ขึ้นแล้วมันลงไหม
1: ไม่มี
0: ไม่มีมีแต่ขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นตลอดไปไม่มีลงค่ะแต่ผลผลิตเรานี่แหละค่ะท่านผู้ฟังวันนี้ขึ้นพรุ่งนี้ก็ลงแล้วค่ะตอนเย็นก็ลงแล้วค่ะตอนเช้าได้ขายตอนเช้าราคาดีตอนเย็นราคาร่วงแล้วมันเหมือนหุ้นเลยพี่ช้างซึ่งมันขึ้นลงวูบวาบวูบวาบนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับเราคือได้

0: รายได้แล้วกรุณา
1: เก็บ
0: เก็บ
1: อืม
0: และแบ่งเอาไว้เป็นต้นทุนในการเลี้ยงดูตัวที่สร้างรายได้ให้คุณนะคะ
1: ครับ
0: อันนี้ฟังเข้าใจไหม
1: อืม
0: ตัวที่สร้างรายได้ให้คุณก็บางคนทำนาข้าวตัวทำรายได้คือนาข้าว
1: ครับ
0: บางคนปลูกหญ้าตัวทำรายได้คือหญ้าคนที่ทำทุเรียนทำรายได้ให้บ้านคือสวนทุเรียนดังนั้นคุณต้องมีเงินเอาไว้ให้เขาได้ทำผลผลิตให้เราเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในแต่ละปีไม่เคยคิดว่าทุกคนจะต้องมี300และ300ตลอดไปแต่ให้มันมั่นคงก่อนแล้วค่อยๆขยับอย่าเทจนหมดหน้าตักเพราะวันพรุ่งนี้ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเรา
1: ครับ
0: บางคนได้มาปุ๊บเทหมดหน้าตักไว้วันข้างหน้าไปตึงเอาอีกมีมาเพื่ออะไรเพื่อตึงแล้วใครจะมานั่งตึงให้คุณทั้งปีทั้งชาติถ้าเขาไม่คิดอะไรเลย
1: ครับ
0: มันเป็นไปไม่ได้พี่ช้างที่เขาจะให้คุณเครดิตคุณโดยที่เขาไม่คิดกำไรเอาไว้ในนั้นไม่มีทางใครได้อ่ะไม่มีมูลนิธิเขายังมีค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูพนักงานมูลนิธิเธอเลยพี่ช้างรู้ไหมเวลาเขารับเงินมาจากมูลนิธิค่ะที่เราบริจาคไปอ่ะมันจะมีค่าบริหารจัดการมูลนิธิค่าน้ำค่าไฟค่าเจ้าหน้าที่ค่าทำบัญชีค่าสารพัดค่าเงินบริจาคไปได้10,000อาจจะเป็นค่าใช้จ่ายเนี่ย8,000แล้วเงิน2,000อาจจะได้ไปใช้สาธารณประโยชน์จริง
1: ๆครับ
0: มันไม่มีอะไรทำแล้วไม่มีการลงทุนนะคะท่านผู้ฟังดังนั้นเราต้องเข้าใจชีวิตจริงๆในการทำงานเวลาเอาไปฉีดพ่นปุ๋ยแบล็คแคทเราการันตีเรื่องนี้เราการันตีเรื่องคุณภาพถ้าคุณเอาไปใช้แล้วคุณภาพเราสู้ของอื่นไม่ได้เลยในตลาดนี้แบรนด์อื่นที่เราสู้ไม่ได้เลยเอากลับมา
1: ครับ
0: ถ้าไม่ดีกว่าของเดิมที่คุณเคยใช้เอากลับมาค่ะเรายินดีคืนเงินเมื่อวานเจอใครนะครูนุใช่ไหมคะที่เขาบอกว่าครูนุเนี่ยอย่างนี้ค่ะครูนุก็อยู่ที่ปากหมากค่ะพี่ช้างแล้วก็ครูนุเนี่ยออกจากข้าราชการมาแล้วทำสวนทุเรียนประมาณ300ต้นเหมือนกันแล้วก็พี่เกียรติก็เพิ่งได้ยินครั้งแรกตั้งแต่เดินสวนทุเรียนมานะคะน้ำฟังเกียรติได้ยินจากครูนุครูนุเนี่ยเอาทุเรียนอายุ9ปีค่ะพี่ช้างฉีดพ่นสารแพ็คโคท่านผู้ฟังค่ะการฉีดสารแพ็คโคมา2ปีซ้อนครูนุบอกว่าฉันฉีดสารแพ็คโคมา2ปีซ้อนทุเรียนโทรมรากขาดหมดเลยทุเรียนโทรมแล้วรากฝอยขาดหมดเลยเกียรติก็สงสัยทำไมถึงรากฝอยขาดจากการที่ฉีดสารเขาลงสารทั้งหมดคือทั้งกิ่งทั้งใบและฉีดดินเลยค่ะพี่ช้าง
1: ครับ
0: พี่เกียรติบอกเอ้าทำไมต้องฉีดดินด้วยคือเขาต้องการเอารากกดรากให้อยู่เลยกดรากให้อยู่เลยต้องไม่มียอดเดินต้องเกิดความโศกเกิดความเศร้าในต้นทุเรียนเพื่อที่จะให้ทุเรียนเครียดจัดๆแล้วออกมาเป็นดอกเป็นผลให้กับเราเกียวก็บอกโอ้โหนี่เกียวเพิ่งได้ยินนะว่าฉีดลงไปราดดินด้วยนะคะกลายเป็นว่าทุเรียนเขาต้นเปื่อยรากเปื่อยแล้วมาทำงานในสวนของแม่พร
1: ครับ
0: เขามาทำงานครั้งแรกในสวนแม่พรก็คือมารับตัดเป็นคนรับตัดทุเรียนตัดทุเรียนไปเอ๊ะทำไมสวนนี้มันฟื้นวะก็สวนไม่ไกลกันเนาะทำไมถึงฟื้นพอตัดไปเสร็จพวกนี้ก็บอกเอ้ยมาฉีดพ่นนี่สิเพราะว่าสวนของตัวเองคือแบบไม่เข้าแล้วอะโทรมแล้วไม่เข้าแล้วค่ะก็มาฉีดพ่นบ้านน้องน้ำบ้านแม่อารมณ์เอ้ยพ่ออารมณ์แม่พรนะคะฉีดพ่นไปเวลาฉีดพ่นปุ๊บอ้าวสวนนี้ใช้แค่ปุ๋ยแบคแคทกับยาเชื้อราแบคแคทวันและหนอนเพลี้ยเล็กน้อยเท่านั้นเองเหร
1: อ
0: พอฉีดไปก็เห็นการเปลี่ยนแปลงก็เลยมาแบ่งไปก่อน1ชุดไปฉีดพ่นสวนของตัวเองค่ะพี่ช้าง
1: ครับ
0: พอฉีดไปปุ๊บเริ่มฉีดไป1เดือน2เดือนทีละชุดเนาะมาแบ่งไปทีละชุดก็ฉีดไปพอ3เดือนปุ๊บสวนตัวเองเปลี่ยนเป็นหน้ามือหลังมือเลยทำผลผลิตได้ด้วยแล้วก็เป็นรุ่นเดียวกันที่กำลังตัดของน้องน้ำตอนนี้ค่ะ
1: ครับ
0: เป็นผลผลิตรุ่นนี้แล้วก็ถามครูนุว่าครูนุบอกว่าคุณเกียร์รู้ไหมว่าเมื่อก่อนผมเคยซื้อแบล็คแคททางหน้าแฟนเพจไปแล้วนะแต่ซื้อใช้แค่ครั้งเดียวแล้วไม่ใช้ต่อก็ถามว่าติดเรื่องอะไรที่ไม่ใช้ต่อมีความรู้สึกว่าแพงมีความรู้สึกว่าแพงอ่ะก็ไม่เป็นไรค่ะสุดท้ายวันนี้ที่ฟื้นต้นมาได้สำหรับครูนุปุ๋ยแบล็คแคทเป็นยังไงครูนุก็พูดขึ้นมาว่าการที่จะลองใช้นะผมคิดว่ามันต้องใช้ทั้งฤดูกาล
1: ครับ
0: คือทั้งปีเลยแล้วเราจะได้รู้แล้ววันเนี้ยของเขาจบ

0: ถึงฤดูกาลพอดีต้นไม่โทรมต่อแล้วพี่จ๋าผลผลิตสวยมากตั้งแต่ทำทุเรียนมา9ปีแต่ตัวเองเนี่ยมีสวนทุเรียนเองอายุ9ปีนะแต่เคยทำทุเรียนมาเกาะๆเนี่ย14ปีกลายเป็นว่าครั้งเนี้ยมันเป็นการทำทุเรียนที่เห็นผลผลิตดีที่สุดที่ทำมา
1: ครับ
0: นี่คือความเป็น Black Cat แล้วก็ Black Cat 1ค่ะท่านผู้ฟังถามครูนุว่าแล้วมันแพงไหมครูนุบอกว่าไม่แพงแต่เพียงแต่ว่าวันนั้นน่ะคิดเยอะว่ามันได้แค่2ขวดนี่ครูพูดนะ
1: ครับ
0: มันได้แค่2ขวดก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเจนใหม่พี่เคียก็บอกเจนใหม่ค่ะครูนุคือคิดใหม่ว่าไอ้2ขวดเนี้ยคุณต้องจับอะไรเพิ่มไหม
1: ครับ
0: ไม่ต้องเลยไงไม่เพิ่มแล้วบางคนไม่คิดอีกนะคำว่าไม่เพิ่มคือไม่เพิ่มจริงๆเหร
1: อ
0: คำว่าไม่เพิ่มเนี่ยต้องบวกโบรอนไห
1: ม
0: ต้องไปสะสมอาหารด้วย0 5 2 3 4หรือว่าปุ๋ยน้ำเป็นสูตรทางใบไหมเอ้ยไม่เพิ่ม
1: ก็คือไม่เพิ่มอ่ะ
0: มันจบจริงๆมันจบแบบนี้มาหลายร้อยสวนแล้วค่ะท่านผู้ฟังใจคุณน่ะจบหรือเปล่า
1: อ่
0: ะก็ทำมาเสร็จก็ถามว่าทุกวันนี้หยิบจับอะไรเพิ่มไหมคะครูนุครูนุบอกว่าก็มีแก่แค่ยาเพลีย
1: ครับ
0: เท่านั้นนอกนั้นผมไม่ได้จับเลยแล้วก็มีปุ๋ยทางดินที่จำเป็นต้องยังต้องใช้ก็ถือว่าเราก็นำพาคนมาได้หลายพื้นที่มากขึ้นต
1: ้
0: องขอบคุณสวนน้องน้ำน้องแตงพ่อพรเอ้ยพ่ออารมณ
1: ์แม่พร
0: แม่พรด้วยนะคะที่เป็นแบบอย่างที่ตัดสินใจแล้วยังคงอยู่กับเราต่อเนื่องมายาวนานเฉพาะตรงเนี้ยมากสุดก็คือ7ปี
1: ครับ
0: นะคะเฉพาะที่ปักหมักเนี่ยอยู่กับเรามากสุดคือ7ปีค่ะท่านผู้ฟังก็เป็น7ปีที่สมบูรณ์ขึ้นเรื่อยๆเป็น7ปีที่เพิ่มผลผลิตขึ้นทุกปีนะคะแล้วก็เป็น7ปีที่สร้างรอยยิ้มให้กับเหล่านี้ได้อย่างเต็มที่ยิ้มได้อย่างเต็มใจแล้วก็ภูมิใจที่ได้ตัดสินใจใช้นะขอบคุณจริงๆแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เอาส่วนเนี้ยเป็นแบบอย่างเพื่อให้มีพลังในการเดินหน้าต่อเพราะเขาไม่ได้ทำงานง่ายเลยค่ะความยากลำบากเกิดขึ้นทุกวินาทีเสี่ยงชีวิตทุกวินาทีสำหรับการเดินทางขึ้นสวนที่บ้านของแม่พรพ่ออารมณ์ค่ะ
1: ครับคุณผู้ฟังครับปุ๋ยแบ็คแคทนะครับ1ชุด 1,980 บาทนะครับ6ชุดแถม2นะครับซื้อ10ชุดแถมเอ้ย6ชุดแถม1นะครับซื้อ10แถม2 1ลัง24ชุดนะครับราคา 37,920 บาทแล้วประหยัดไปนะ 9,600 บาทต่อลังนะครับสนใจติดต่อที่คุณเกียร์ Black Cat นะครับได้เลยครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ063-459-6939นะครับ063-459-6939ใช้งานง่ายมากครับแค่คุณผสมน้ำก็ฉีดพ่นนะครับได้เลยนะครับใช้แล้วไม่เห็นผลนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะครับเราการันตีในผลงานของปุ๋ย Black Cat นะครับด้วยการยินดีคืนเงินนะครับให้คุณครบทุกบาททุกสตางค์นะที่คุณซื้อไปนะครับสนใจวันนี้ก็ติดต่อมาที่คุณเกียร์ Black Cat ได้เลยขอย้ำเบอร์โทรอีกครั้งหนึ่งนะครับ063-459-6939ครับ063-459-6939นะครับ
0: พี่ช้างพี่ช้าง
1: ว่าม
0: าดารีบอกใครว่าปุ๋ย Black Cat แพงคนนั้นยังไม่เคยใช้พอได้ใช้แล้วคุ้มจริงๆมาดารีเคยบอกว่าแพงแล้ว
1: ครับ
0: แล้ววันนี้มาดารีไม่แพงแล้วน้องเอกรักษ์ก็บอกเคยบอกว่าแพง
1: ครับ
0: ก็ตอนนี้ไม่แพงคือทุกคนแหละพี่โชคก็เหมือนกันนะฮะพี่วรรณโชคก็เคยบอกว่าแพงนะคะตอนนี้ก็ไม่แพง
1: เราได้ใช้
0: ใช่แล้วคุณเห็นคุณภาพไงคะแล้วคนที่นั่งฟังเฉยๆแล้วยังไม่ตัดสินใจคุณลองตัดสินใจถ้าคุณตัดสินใจแบบทั้งปีไม่ได้ขอ7รอบก่อนในการฉีดพ่น
1: ว่าดีขึ้นไหมเปลี่ยนแปลงไหม
0: 7รอบเท่านั้นถ้า7รอบดีไปต่อค่ะ
1: ครับ
0: ถ้า7รอบไม่ดีพอแค่นั้นแล้วขวดที่เปล่าอ่ะเอากลับมานะฮะขอให้มีหลักฐานว่าคุณซื้อจริงเช่นโอนเข้าแบ็คแคทโอนเข้าตัวแทนที่เป็นตัวแทนบริษัทจริง
1: ๆ
0: เอามาค่ะแล้วเกียร์รับผิดชอบทุกคนเกียร์รับผิดชอบได้ทุกคนค่ะ
1: ครับคุณตาวอนมะพร้าวถอดเสื้อนะครับจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีสวัสดีนะครับ
0: ค่ะ
1: มะพรจากเกาะสุกรนะครับจังหวัดตรังนะสวัสดีทั้งสองคนนะคะ
0: ค
1: ุณสุทธิรักษ์นะครับอักษรสิทธิ์นะฮะสวัสดีด้วยครับนะฮะก็ขอบคุณมากที่ทักทายกันมาในส่วนของหน้าแฟนเพจนะครับไม่ว่าจะเป็นดีเจช้างตกมันนะหรือว่าจะเป็นในส่วนของปุ๋ย Black Cat เพจหลักบริษัทนี่คุณเอกลักษณ์ก็ทักทายกันมาด้วยนะครับเช่นกันเน
0: า
1: ะ
0: ป้าเพิ่งถามว่ามีทากไหมที่ไปไม่มีแต่ทางฝั่งสป

0: ปปลาวเนี่ยถ้าอากาศชื้นแบบนี้ไม่รอด
1: ครับต้องพกยาเส้นหรอ
0: แอลกอฮอล์
1: เหล้า
0: แอลกอฮอล์ค่ะไม่ใช่เหล้าแอลกอฮอล์
1: แอลกอฮอล์นะคือเอาเหล้าไปกินแล้วก็ทากจะหลุด
0: ทำไมใจไปอยู่ตรงนั้นพี่ช้าง
1: เออหรือว่าพอเราดื่มไปแล้วมันเมามันก็เลย
0: เอาแอลกอฮอล์เช็ดมันก็โหลดค่ะแต่มันดีดแน่มันเป็นทากกระโดดแล้วตัวเล็กๆค่ะพี่ช้างมองแทบไม่เห็นเราจะรู้สึกอีกทีคือตอนเราคันแล้วมันดูดเลือดเราท้องเต่งแล้วนะนั่นถึงเราจะรู้สึกพอเอาไปที่เกาที่คันใช่ไหมโอ้ยนี่ขนยังลุกอยู่เลยค่ะ
1: ครับ
0: พอเกาที่คันปุ๊บนะนั่นแหละไปโดนตัวทากถึงได้ขนลุกเออแล้วก็จะแบบอุ้ยนะไหนคุณเปิดเพลงให้เขาฟังกันบ้างสิคะ
1: จะไม่คุยอีก2นาที
0: อ๋อเหรอ
1: คุยอีก2นาทีเลยค่อยฟังเพลงส่งท้าย
0: เมื่อวานก
1: ็สตอนี้เขาก็ใช้ปุ๋ยใช่ไหม
0: สตอนะกันมันโดนแต่ไม่ได้ตั้งใจ
1: อ
0: แต่ว่าสตอที่ใช้ปุ๋ยนี่คือสวนสละคุณลุงสวัสดิ
1: ์ครับที่ชะอวด
0: แล้วก็ของป้าพึ่งมันเป็นสตอที่อร่อยจริงๆนะเกียร์ปกติจะไม่กินสตอพอกินแล้วมันปวดหัวท่านผู้ฟัง
1: ครับ
0: กินแล้วเหมือนแบบมันไม่ดีอ่ะมันปวดหัวเลยนะคะแล้วก็พอได้กินสวนลุงสวัสดิ์เนี่ยโอ้เลิฟสตอค่ะชอบนะคะเพราะว่าเขาฉีดพ่นแล้วมันจะมีความมันความอร่อยในตัวมันจะมีปลาเล่มหวานในสตอด้วยนะคะแต่ก็ตอนนี้ก็ยังรู้สึกว่าพี่เกียร์มีทุเรียนหมอนทองของเจ๊น้ำมา1ลูกนะพี่ช้าง
1: ครับ
0: ตอนเย็นไปสิเมื่อกี้จะสุกแล้วยังอ๋อเป็นพรุ่งนี้นะจ๊ะทีละ
1: งั้นก็เรารอกินที่นี่แล้วกัน
0: ฮะ
1: อะ
0: ไม่น่าจะเอามาได้นะ
1: เรากินเราจะได้เล่าคนฟังก็ใส่กล่องมา
0: ไม่น่าจะเอามาได้นะเพราะมันอร่อยเกินห้ามใจที่จะแบ่งจริงๆ
1: ไม่ก็มาแกะที่นี่
0: มันอร่อยเกินห้ามใจที่จะแบ่งใครจริงๆถ้าอยู่ด้วยกันตรงนั้นมันแชร์ได้
1: คุณผู้ฟังได้ฟังเพราะถ้าเรากินแล้วเวลาผ่านบางทีรสชาติมันอาจจะเปลี่ยน
0: ไม่รับปาก
1: ความรู้สึกไม่เหมือนวันก่อนไงเรากินในห้องส่งนี่เราสามารถพรีเซนต์คุณผู้ฟัง
0: เกียร์นี่ไม่กล้ารับปากใครไปจริงๆเพราะถ้ารับปากแล้วมันต้องทำอันนี้ขอประกาศออกสื่อนะว่าไม่รับปาก
1: อ้าวพักฟังเพลงฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันในชั่วโมงที่สองเดี๋ยวไปดูสวนมะนาวด้วย
0: ได้ค่ะ

0: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
1: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินรวนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
0: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
1: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: ขณะนี้เวลา15นาฬิกาMCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองทบการลุยปราบสินค้าเถื่อนอายัดกว่า 30,000 รายการในเวลาผู้ศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมมอบหมายให้ทีมท็อปกันลงพื้นที่ตรวจสอบคลังสินค้าขนาดใหญ่ในอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครพบว่าคลังสินค้าดังกล่าวจดทะเบียนในรูปบริษัทมีกรรมการบริษัทเป็นชาวจีนและยังไม่ได้รับใบอนุญาตจากสมอ.แต่ได้มีการแอบอ้างใช้ใบอนุญาตของผู้นำเข้ารายอื่นนำสินค้าเข้ามาพบเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่แสดงเครื่องหมายมอ.ก.ได้แก่หม้อไฟฟ้าอเนกประสงค์เตาไฟฟ้าปลั๊กพ่วงแบตเตอรี่สำหรับเครื่องมือช่างไดเป่าผมเครื่องหนีบผมและเครื่องนวดรวมจำนวนทั้งสิ้น 33,383 รายการมูลค่ากว่า 4,680,000 บาทจึงอายัดไว้ทั้งหมดเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปหัวหน้าใหญ่แก๊งคอลเซ็นเตอร์และค้ามนุษย์ของญี่ปุ่นไม่รอดจับคากลางย่านทองหล่อตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ต้องการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์และการค้ามนุษย์ให้หมดไปจากประเทศไทยซึ่งพลตำรวจเอกกิตติรัตน์ผันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการดำเนินการร่วมกับนานาประเทศในการป้องกันการหลอกลวงบุคคลสัญชาติต่างๆเข้ามาใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านเพื่อไปบังคับทำงานแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในประเทศเพื่อนบ้านควบคู่ไปกับการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ให้เป็นไปตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีล่าสุดเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนจับกุมนายซาซากิอายุ39ปีสัญชาติญี่ปุ่นหัวหน้าแก๊งคอลเซ็นเตอร์ญี่ปุ่นซึ่งมีฐานปฏิบัติการอยู่ในเมืองปอยเป็ดประเทศกัมพูชาได้ที่บริเวณย่านทองหล่อแขวงคลองตันเหนือเขตวัฒนากรุงเทพมหานครเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นโดยเป็นหัวหน้าปฏิบัติการช่อโกงหลอกลวงประชาชนในประเทศญี่ปุ่นสร้างความเสียหายหลายพันล้านเยนและมีฐานปฏิบัติการอยู่ในประเทศกัมพูชาทันทีจากข้อมูลของทางการญี่ปุ่นผู้ต้องหารายดังกล่าวเป็นบุคคลสำคัญระดับหัวหน้าขบวนการที่มีบทบาทในการสั่งการเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติและจะดำเนินการส่งตัวให้ตำรวจญี่ปุ่นเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปยูเครนโจมตีเรือสินค้าอาเซอร์ไบจานเมื่อวานนี้รัสเซียกล่าวหายูเครนเป็นฝ่ายสังหารลูกเรือชาวอาเซอร์ไบจานบนเรือบรรทุกสินค้า2ลำขณะเดินทางจากตุรกีมุ่งหน้าไปยังท่าเรือลอฟท็อปออนดอนทางตอนใต้ของรัสเซียโดยใช้โดรนโจมตีซึ่งรัฐบาลอาเซอร์ไบจานระบุว่าทำให้พลเมืองอาเซอร์ไบจานเสียชีวิตอย่างน้อย5คนก่อนหน้านี้ยูเครนเผยว่าโดรนของยูเครนโจมตีเรือ5ลำที่ท่าเรือเมืองมาริอูโปและเมืองเบอร์เดนบนทะเลอาซอฟรวมถึงแถบชายฝั่งของดินแดนที่รัสเซียควบคุมและว่าเป้าหมายบนเรือบรรทุกสินค้าแห้งและเรือ

0: บรรทุกน้ำมันเกี่ยวข้องกับการขโมยธัญพืชของยูเครนรวมถึงการขนส่งทางทหารและเชื้อเพลิงโดยมีการพ่นสีทับชื่อเรือและปิดสัญญาณเรดาร์เพื่อหลบเลี่ยงแต่ไม่แถลงถึงข้อกล่าวหาจากรัสเซีย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
6: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
7: New Honda Giorno Plus สไตล์โดดเด่นเห็นแล้วสะดุดตายิ่งกว่า
8: อัพลุคแฟชั่นจะมอเดิร์นหรือวินเทจก็ปรับเปลี่ยนให้ตามยุคสมัย
9: เป็นตัวเองได้มากกว่าใครและออกไปให้โลกจดจำ
7: ทุกสายไปได้ไกลกว่า The New Honda New Honda
10: ที่ Honda ชุมพรทุกสาขาโทรศัพท์077-511-488
11: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
12: Hilux Travel Greater Together
13: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์077-506-333
14: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
15: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
16: ป่าไม้ทรงคุณค่ามหาศาลในการผลิตน้ำให้แก่เราน้ำซึ่งเป็นความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์รวมไปถึงเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและการพัฒนาต่างๆของชาติเราจึงมีการรณรงค์ให้ปลูกป่าและปลูกต้นไม้ตามสถานที่ทั่วไปอย่างขันแข็งเพื่อทนุบำรุงสภาพแวดล้อมอันจะส่งผลดีไปถึงชาวโลกทั้งมวลต่อไปด้วยพระราชกระแสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
4: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
17: MCOT Radio Network ช่วงช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทโดยดีเจช้าง

0: สำหรับคุณผู้ฟังกลับเข้ามาครับในชั่วโมงที่2นะครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat นะครับแล้วก็ยาราบ Black Cat 1ครับ15นาฬิกา15นาที15วินาทีครับแหมเลิกงามยามดีเหลือเกินนะฮะวันที่6เดือน6นะครับวันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าใครที่รอโปรโมชั่นของปุ๋ย Black Cat นะครับยาราบ Black Cat 1ไม่มีนะครับ ก็ยังมีโปรที่เราขายกันตลอดแหละที่คุณสามารถซื้อได้ก็คือซื้อ6แถม1ซื้อ10แถม2 1ลัง20 24ชุด 37,920 บาทอันนี้ก็ประหยัดไปนะ 9,600 บาทต่อ
1: หล
0: ัง
1: นี้เช็คคนฟังไหมคุณจะเช็คคนฟังไหม1ชั่วโมงเนี้ย
0: ทำไมครับคุณจะจัดโปรอีกหรออ
1: ่ะ6ทับ6ไง
0: ไม่เป็นไรมึงเนาะอู้เน
1: าะแมวหรอ เอาแม่มาดอลี
0: ่นะครับแล้วก็คือซื้อแพ็คคู่นะครับปุ๋ย Black Cat คู่กับยาราบ Black Cat 1นะครับนี้ก็มีส่วนลดให้นะครับ100บาทนะครับสำหรับในส่วนของแพ็คคู่นะใครที่ต้องเอาไปใช้คู่กันนะครับในส่วนของยาราบ Black Cat 1ก็ป้องกันยับยั้งเชื้อรานะครับทุกชนิดเลยนะครับแล้วก็ยังมีฤทธิ์ในการขับไล่หนอนเพลี้ยแมลงได้ด้วยนะยาราบ Black Cat 1เราทำจากสมุนไพรนะครับใช้แล้วปลอดภัยทั้งคนและพืชครับปกติ1ชุดก็คือ 1,540 บาทนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าคุณซื้อคู่กันกับปุ๋ย Black Cat นะ 1,980 บวกกับ 1,540 บาทเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 3,520 บาทแต่ว่าเราขาย
0: ลดให้100บาทจ้ะ
1: เหลือ 3,420 บาทค่ะท่าน
0: ส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยสำหรับการสั่งซื้อแพ็คคู
1: ่
0: เอาใช่ไหม
1: มาดาลีมาไวมากเขายังไม่อนุมัติเกียร์เลยอ่ะมาดาลีค่ะ
0: เ
1: กียร์รอคน100คนเข้ามานั่งหน้าแฟนเพจรอคนเข้ามา100คนทางหน้าแฟนเพจแล้วเดี๋ยวจะปล่อยโปรให้เด็ดๆเลยเอาในฐานะ6ทับ6แต่ต้องมีคนเข้ามาในแฟนเพจ100คนแบบธรรมชาติด้วยนะถ้าไม่มีคนเข้ามา100คนไม่ปล่อยนะคะขอบพระคุณนะคะที่กำลังเรียกคนเข้ามาให้นะคะสำหรับทางหน้าแฟนเพจปุ๋ย Black Cat เพจหลักบริษัทเข้ามาแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามแฟนเพจเอาไว้ด้วยนะคะเพราะว่าทางหน้าแฟนเพจเราจะมีอัปเดตสายพันธุ์นั้นสายพันธุ์นี้กันอยู่เรื่อยๆนะคะ
0: ปุ๋ย Black Cat ใช้ดีจริงค่ะเนี่ยฉีดลูกกระท้อนก็ดกมากตอนนี้ฝนตกมากมีร่วง
1: มันแหละ
0: อ้าว อ้าว
1: คืออ่ะเดี๋ยวอธิบายให้ฟังเรื่องการที่มีฟ้าฝนในช่วงระยะเวลาที่เราเป็นดอกค่ะพี่ช้างโอกาสที่น้ำเยอะแล้วอยู่ในที่ลุ่มรากเราชื้นมากเกินไปแฉะ

0: น้ำมากเกินไปนะคะต้นก็เกิดความเครียดโดยปกติของต้นไม้อยู่แล้วนะคะโอกาสการหลุดร่วงเนี่ยสูงมากนี่ต้องถามว่าอย่างกระท้อนเนี่ยของป้าพึ่งเนี่ยป้าพึ่งได้ฉีดแค่โคนหรือว่าฉีดคลุมทั้งใบแล้วมีการฉีดทุก 7-10 วันครั้งอย่างต่อเนื่องไห
1: ม
0: และเวลาที่ฝนตกแบบนี้เราเอาทริคเราเอาเทคนิคของคุณสายันจันทร์ภักดีมาบอกต่อ
1: ครับ
0: วิธีการของเขาคือทุเรียนของเขาเนี่ยบานผ่าฝนทุกปีนะคะทำงานผ่าฝนทุกปีแต่ผลผลิตไม่เคยลดลงเลย
1: ทำยังไง
0: สวนมีโซมบ้างแต่ทำยังไงเหรอคะพี่ช้างเวลาฝนหยุดปุ๊บไม่ต้องรอฟ้าเปิดค่ะ
1: ครับ
0: ฉีดพ่นเลยคนงานก็สุดจริงๆนะคะคนงานก็สุดจริงๆในการที่ประคองกับวิกฤตที่มันเกิดขึ้นนะ
1: ค
0: ะเขาก็ฉีดพ่นแต่เขามั่นใจเขาเชื่อมั่นว่าเขาฉีดแล้วมันอยู
1: ่
0: เหมือนสวนพี่สมเกียรตินะคะก่อนเข้ารายการก็ได้โทรคุยกับพี่สมเกียรติวันนี้พี่สมเกียรติเนี่ยไม่ได้อยู่สวนแล้วก็ไปเยี่ยมสวนของคุณพี่ศรีไพรนะคะที่บางขันแล้วก็หลายๆคนติดตามว่าโทรถามอาจารย์สมเกียรติที่สวน
1: อาจารย์แล
0: ้
1: วหรออ
0: ุ้ยคุณตั้งแต่มาใช้ปุ๋ยแบล็คแคทใช้
1: ครับ
0: ทุกคนน้ำหน้าถือตาแล้ว
1: เขาเป็นอาจารย์แล้วนะ
0: เขาเรียกอาจารย์หมด เพราะถือว่าทำทุเรียนได้สวยทำทุเรียนได้สวยติดผลดก
1: ครับ
0: พี่สมเกียรติเองอะฮะเขาก็มีความคาดหวังเอาไว้สูงในขณะที่ฝนตกไป2อาทิตย์แบบในช่วงจังหวะลูกเลยไข่เลยไข่ไก่เข้ากำลังเข้ากระป๋องนมอะพี่ช้างก็มีเสียหายนะที่สวนพี่สมเกียรติ แต่ผลผลิตอะพี่ช้างมันมากกว่าปีที่แล้ว
1: ครับ
0: ตอนนี้ที่เหลือนะมากกว่าปีที่แล้ว 4,000 กว่าลูกปีที่แล้วได้ 3,000 นิดๆนะปีนี้ 3,000 4,000 กว่าลูกแล้วสิ่งที่สำคัญสุดคือลูกสวยมากน้ำสวยมากทรงสวยมากนะตอนนี้แล้วก็ใบก็เต็มด้วยทริคและเทคนิคไม่เหมือนกันในแต่ละสวนนะคะทริคของคุณสายันฝนหยุดปุ๊บฉีดพ่นปั๊บฝนหยุดปุ๊บฉีดพ่นปั๊บเลยนะคะไม่ต้องรอแสงไม่ต้องรอแดดมันก็อยู
1: ่
0: แล้วก็อยู่แบบเกินต้นยังมีพอแต่งออกได้อีกนะอันนี้คืออยากให้ทุกคนมันดูเหมือนติ้นเปลืองแต่
1: หมายถึงว่าแกฉีดยังไงอ่ะทุกครั้งที่ฝนตกฉีดเลยหรอ
0: ใช่
1: ทุกวัน
0: เมื่อวานถึงฉีดแล้ววันนี้ก็ฉีดอีก
1: ตกก็ฉีดอีกอย่างนี้เหรอครับ
0: ใช่
1: แล้วผสมแบบไหนเข้มข้นไหมหรือว่า
0: 100 100ซีซีต่อน้ำ200ลิตร
1: ครับ
0: แต่ว่าฉีดไปเพื่อลดความเครียดของพืชลดการถอดลูกถอดดอกอ่ะพี่ช้างพอเขาทำมาแบบนี้ต่อเนื่องคือเขาบานผ่าฝนมา5ปีซ้อน
1: ครับ
0: แล้วเขาทำแบบนี้ต่อเนื่องมันก็ยิ่งสร้างความมั่นใจว่าผลผลิตเขาเหลือ และผลผลิตไม่เคยลดน้อยถอยลงเลยปีนึงก็หลายหมื่นลูก
1: ครับ
0: นะฮะปีนึงเขาก็ได้หลายหมื่นลูกแล้วก็ยิ่งผลผลิตเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วก็ขายง่ายค่ะพี่ช้างเพราะผลผลิตมันทรงดีมันขายง่ายทรงมันสวยหนามันสวยเวลาขายก็ขายง่ายออกตลาดง่ายมันไม่ต้องพิเคราะห์แล้วพิเคราะห์อีกล้งไม่รู้จะล้งบางคนทำผลผลิตไปล้งเครียด
1: ครับ
0: จะซื้อยังไงบางคนปฏิเสธนะไม่ซื
1: ้ออ
0: ย่างเมื่อปีที่แล้วเนี่ยโป่งน้ำร้อน
1: ครับ
0: อำเภอโป่งน้ำร้อนที่จังหวัดจันทบุรีเนี่ยลงไม่รับนะลงไม่รับสินค้านะคะพี่ช้าง
1: เพราะว่า
0: คือมันผ่ามาแล้วเนื้อข้างในมันไม่ได
1: ้
0: ทีเนี้ยเราพี่น้องชาวโป่งก็ต้องดูว่าเราดูแลสวนเหมือนมะขามไหม
1: ครับ
0: เหมือนทางเขาคิดจะกูดไหมเหมือนที่อำเภออื่นเขาดูหรือเปล่าทำไมทั้งจังหวัดเขาซื้อมีจังอำเภอเราอย่างเดียว
1: ที่
0: เขาไม่เอานะคะแล้วก็มีลูกค้าที่อยู่อำเภอโป่งน้ำร้อนเหมือนกันก็ส่งภาพมาให้ปีนี้บอกผลผลิตดีมากสวยมากของคุณสมชายนะคะอยู่ที่โป่งน้ำร้อนได้ส่งภาพมาให้สวยมากก็มีอยู่ในแฟนเพจนะเราอัพให้นะคะก็ส่งมาว่าคือลูกดีลูกสวยน้ำเขียวนะพอพูดถึงหนามเขียวก็พูดไปถึงพี่พรที่อยู่ที่จังหวัดชุมพรด้วยพี่พรเนี่ยเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่อยากทำสวนแล้วเจอเคมีมาก
1: ครับ
0: ปีที่แล้วก็ติดตามเราในรายการวิทยุนี่แหละพี่ช้างแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยฟังน้องเกียร์แล้วก็อยากใช้แต่ก็ไม่มั่นใจก็เริ่มต้นจากการใช้ทำใบไปก่อนพอถึงเวลาทำใบปุ๊บเห็นใบดีต้นดีต้นสมบูรณ์ปุ๊บก็น้องเกียร์ปีนี้พี่จะทำลูกกับแบล็คแคทนะน้องเกียร์การันตีได้ไหมว่าพี่จะมีผลผลิต
1: ครับ
0: เกียร์บอกว่าเกียร์ไม่เห็นหน้างานนะพี่พรแต่สิ่งที่เกียร์บอกพี่พรได้คือทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้อ่ะพอถ้าพี่พรทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้ในระหว่างทางเกิดอะไรขึ้นก่อนตัดสินใจใดๆพี่พรโทรหาหนูนะ
1: ครับ
0: ส่งภาพมาด้วยนะพี่นะเพราะเราไม่เจอหน้ากัน เกียร์ไม่สามารถเจอหน้าลูกค้าเป็นหมื่นคนได้ในเวลาเดียวกันสิ่งที่จะช่วยได้คือโลกมันอยู่ในมือเราแล้วพี่ช้างก็คือการส่งภาพแล้วก็โทรคุยกันนะคะสุดท้ายเมื่อวานเราเดินทางจากชัยยาพี่พรก็ส่งไลน์มาหาพี่เกียร์เพราะพี่พรมีลูกทั้งปีเก็บไปเยอะแล้วนะคนที่มารับจ้างเต้าลูกบอกว่าแล้วตัดหมดแล้วทำไมต้องมาจ้างเต้าอีก
1: ครับ
0: ก็ยังมีรุ่นถัดไปที่จะต้องเต้าแล้วก็ได้เยอะด้วยแล้วดีกว่ารุ่นแรกอีกนะรุ่นแรกเอาไปคนมาตัดปุ๊บทุกคนก็บอกว่ามันอ่อนมั้ยเนี่ยเพราะมันเขียวจังพี่พรก็ไม่รู้มันร่วงสุกแล้วนะมันสุกร่วงแล้วนะแกะเนื้อมาเนื้อข้างในดีมากเปลือกบางมากเนื้อหนามันเล็ดรีบรสชาติอร่อยพี่พรบอกโอ้ขายได้ดีน้องเกียร์ไปปุ๊บนี่คือหลงไม่ต้องคัดไม่ต้องเลือกเลยก็ถือว่า 75% ขึ้น AB ทั้งหมด
1: ครับ
0: อันนี้มันก็เป็นอีกหนึ่งแปลงไม่ได้ใหญ่มากแต่เป็นแปลงที่ผู้หญิงทำแล้วก็ทำงานง่ายขึ้นพี่พรบอกว่าตั้งแต่ใช้มามันได้ผลแบบที่น้องเกียร์พูดตั้งแต่ครั้งแรกเลยเกียร์ก็ถามว่าแล้วคุยกันแบบเนี้ยแค่คุยทำไมพี่พรถึงเชื่อมั่นว่าเกียร์สามารถนำพาผลผลิตพี่พรขึ้นตาช่างได้ก็มาจากเห็นการเปลี่ยนแปลงที่สวนทุกครั้งที่ฉีดพ่นมันดีขึ้นทุกครั้งและผลผลิตมันดีพี่เกียร์มีคลิปนะเดี๋ยวเกียร์มีคลิปเสียงแต่รอภาพแล้วถามพี่พรว่าพี่พรส่งรูปให้เกียร์ดูมั่งได้ไหมน้องเกียร์ต้นพี่สูงเป็น20 กว่าเมตรมันตายมันมองไม่เห็นพี่ไม่สามารถซูมได้พี่ทำไม่เป็นไว้มีโอกาสจะไปเยี่ยมถึงสวนไว้มีโอกาสจะไปเยี่ยมถึงสวนนะพี่พรเดี๋ยวถึงคิวชุมพรแล้วเดี๋ยวจะแวะไปหาพี่พรด้วยนะคะคือเกียร์ไม่จำเป็นต้องแปลงใหญ
1: ่ครับ
0: ไม่จำเป็นต้องแบบมีเป็นหมื่นต้นเหมือนพี่บันเทิงก็ไปเยี่ยมไปหาเหมือนพี่บันเทิงอ่ะเขาถึงยากนะเธอรู้ไหมไม่มีเวลาผู้ชายอะไรก็ไม่รู
1: ้
0: ไม่มีเวลาให้เรานะคะแต่ก็ยังมีภาพส่งมาให้ทุกรอบนะคะนานๆไปเจอกันครั้งหนึ่งก็ถือว่าขอบคุณแล้วแหละขอบคุณที่เปิดโอกาสขอบคุณที่เปิดใจขอบคุณที่เอาผลิตภัณฑ์ของเราไปดูแลสวนที่เป็นที่รักของเขา
1: ครับ
0: นะเราก็ดีใจมากๆแล้วนะคะพี่ช้างก็ถือว่าผลผลิตทุกคนมันดีค่ะพี่ช้างพอมันดีปุ๊บเนี่ยเราก็เดินได้อย่างมั่นใจเราไปตรงไหนเราก็มีมิตรเพิ่มขึ้นนะพี่ช้างไม่ใช่มิตรฉาชีพนะเรามีมิตรภาพที่ดีมีญาติพี่น้องเพิ่มขึ้นทุกพื้นที่ที่ไปมันเป็นความสุขกับการทำสวนเกียร์ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสเป็นแบบเนี้ยกับทุกพื้นที่เลยที่ฟังเราอยู่ไม่ว่าคุณทำพืชอะไร
1: เนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะทุเรียนอย่างเดียวนะคุณปลูกพืชปลูกผักปลูกพริกนะปลูกมะนาวนะครับนี่ก็ใช้ได้
0: ค่ะ
1: นะฮะมะนาวของเสี่ยเล็กเป็นไงครับเนี่ย
0: มะนาวเสี่ยเล็กถ้าใครที่ติดตามแฟนเพจกันอยู่เรื่อยๆจะเห็นว่าพี่เกียร์จะขึ้นไลฟ์สดเนี่ยทุกวันอยู่แล้วนะมาพบปะมาพูดคุย
1: ปุ๋ย Black Cat เพจหลักบริษัท
0: ใช่ทีนี้เนี่ยเสี่ยเล็กคุณภากรนะฮะซึ่งอยู่ที่อำเภอสิชนจังหวัด
1: นครศรีธรรมราช
0: ใช่เขาก็ทำทุกอย่างเลยค่ะเสี่ยเล็กเนี่ย
1: ครับ
0: เป็นลูกค้าปุ๋ย Black Cat มายาวนานมากนะอยู่กันมานานมากแล้วไม่เคยให้ออกชื่อออกเสียงเลย
1: ครับ
0: นะไม่ให้ไปชมสวนนี่เกียร์คบกับเขามาจะ20 ปีแล้วโอกาสที่เกียร์ชมสวนคนน้อยมากค่ะท่านผู้ฟังแล้วเขาบอกอย่ามายุ่งกับกู
1: น่าจะเริ่มออกอากาศรายการเราครั้งแรกเนี่ยน่าจะเป็นตอนที่เราไปญ
0: ี
1: ่ปุ่นใช่ไหมที่วัดอะไรสักอย่างหนึ่งที่นั่นแหละที่เราจับพี่เล็กมาออกเสียงวิทยุ
0: ใช่ ได้มาคุยวิทยุครั้งนั้นครั้งแรกแล้วก็เมื่อวานสื่นเมื่อวานสื่นเขาก็เขามาทานที่ร้านนะคะมาทานที่ตังเกียอยู่บ่อยๆนะแล้วก็บอกว่านี่เธอมะนาวฉันน่ะออกแล้วนะฉันนี่เธอเขาก็จะเล่ากับพี่เกียร์อย่างเธอฉันขายมะนาวกิโลละ140 บาท
1: ครับอุ้ยแพงกว่าทุเรียนอีก
0: ก็ใช่แล้วก็บอกว่าเนี่ยฉันตอนมะนาวใหม่หมดแล้วนะมะนาวต้นพันธุ์ที่เธอไปซื้อให้ฉันมาเนี่ยตอนนี้ฉันตอนใหม่หมดเลย
1: ครับ
0: แล้วฉันจะปลูกมะนาวเดี๋ยวมีทุเรียนต้นไหนที่มันดูแล้วมันทำยากในแปลงคนดูแลไม่พออะไรเงี้ยจะเปลี่ยนเป็นมะนาวหมดเลยจะปลูกมะนาวสัก 2,000 กว่าต้น
1: ครับ
0: และแล้วเขาก็บอกงั้นเอามะนาวคือเขาเอามาให้พี่เกียร์อย่างเงี้ยพี่บอกว่ามาเดี๋ยวพี่เกียร์อุดหนุนแต่เอา10กิโลพอนะฉันคงใช้เป็นอาทิตย์เพราะว่าที่ร้านเกียร์ไม่ได้ใช้มะนาว
1: ครับ
0: ใช้นิดหน่อยในข้าวยำซึ่งมันไม่ได้มากในแต่ละวันนะคะแล้วก็ใช้ชงน้ำนะคะแต่ที่บ้านเกียร์เนี่ยเกียร์ชอบทานมะนาวสด ไม่ชอบมะนาวเป็นขวดที่เขาคั้นตั้งไว้แล้วในห้างเนี่ยคือไม่ใช้เก
1: ีย
0: ร์ก็แนะนำนะร้านอาหารที่ทำร้านอาหารคุณอย่าใช

0: ใช้ของแซงว่าคุณต้องใช้ของสดแล้วรสชาติอาหารมันจะอร่อยนะคะพี่เกียรติก็สั่งเข้ามาแล้วก็บอกเขาว่าเอามาเผื่อด้วยนะเดี๋ยวจะเอาไปฝากพักพวกที่เปิดร้านอาหารอยู่ซึ่งก็ขายอาหารใต้ก็คือครัวในหนัง
1: อันนี้ก็ต้องใช้
0: พี่เกียรติก็ส่งให้ครัวในหนัง20กิโล
1: ครับ
0: ครัวในหนังโทรมาบอกเลยค่ะพี่ช้าง
1: ว่า
0: น้องมันหนาวน้ำเยอะมากสั่งอีกเอาอีกวันนี้ก็ทำอีก40กิโล
1: ครับ
0: นะคะมันหนาวเยอะมากคนที่จ่ายตังคุ้มค่ะพี่ช้างท
1: ่
0: านผู้ฟังคือจ่ายตังคุ้มแล้วพี่เล็กเนี่ยฉีดพ่นแบล็คแคทกันมาตลอดตั้งแต่ต้นพันธุ์สัก10กว่าปีแล้วเนี่ยมะนาวเนี่ยพี่เกียรติหาต้นพันธุ์ให้เขาเกือบ20ปีแล้วนะพี่ช้างแล้วไซส์ลูกมันใหญ่ขึ้นจากเป็นแป้นเพชรนะเป็นมะนาวแป้นเพชรกับแป้นรำไผ่นะคะส่วนของพี่เล็กเนี่ยจะเป็น2สายพันธุ์แล้วก็ลูกที่ใหญ่นะก็คือ6นิ้วกว่า6นิ้ว4มิลแล้วก็ลูกเล็กของเขาก็อยู่ที่5นิ้ว7มิลค่ะซึ่งมันใหญ่แล้วผิวมันดีมันเงาเปลือกบางน้ำเยอะเกียร์ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยที่มีมันหนาวอยู่ค่ะ
1: ได้เอาไปแคทไปใช้
0: เอาไปใช้เถอะค่ะแล้วเนี่ยพี่เล็กมีเก็บทุกวันวันละ1,000กิโลวันละ800กิโลวันละ200กิโลคือมีเก็บทุกวันแล้วก็ดกทั้งปีค่ะพี่ช้างจะถูกจะแพงให้ได้มีผลผลิตขายเถอะค่ะอย่ารอเอาไว้หน้าแล้งอย่างเดียวมันพลาดนะคะเดี๋ยวมันพลาดได้สำหรับคนที่ดูแลไม่ถึงนะพี่ช้างมันก็พลาดได้ผลผลิตน้อยน้ำไม่มีเห็นไหมเวลาเราเจอมะนาวหน้าแล้งไม่มีน้ำพี่ช้างรีบขายเพราะราคามันดีแต่ผู้บริโภคปลายทางซื้อมะนาวมา10กิโลได้ใช้เห็นเป็นน้ำจริงๆไม่ถึง5กิโล
1: แพงก็แพง
0: ถูก ก็กลายเป็นว่าลูกหนึ่ง19บาทเท่ากับเราซื้อ36บาทอ่ะพี่ช้างเพราะว่าล
1: ู
0: กได้ลูกเว้นลูกอ่ะมันได้น้ำน้อยดังนั้นเนี่ยเกียร์ก็อยากให้คนที่เป็นเกษตรแล้วก็ทำเรื่องนี้ค่ะรองเปิดใจแล้วไปใช้แล้วคุณจะได้มีมะนาวที่ดีมีคุณภาพแล้วไม่เป็นแคนเกอร์นะคือโรคน้อยมากนะคะแล้วก็มะนาวผิวก็ใสผิวเงาผิววาวเลยแล้วก็น้ำเยอะมากๆอันนี้ก็หลายๆแปลงที่ใช้อยู่พี่สมเกียรติเนี่ยเสียดายแล้วพี่สมเกียรติรู้ไหมว่าพี่เล็กเนี่ยปลูกมะนาวในระหว่างร่องทุเรียนแล้วก็ปลูกมะละกอก็อยู่ระหว่างร่องทุเรียนด้วยนะคะเขาก็แล้วแต่การบริหารจัดการทุกพื้นที่ค่ะแล้วก็ไปปลูกอยู่ที่ร่องปาล์มด้วยอยู่ที่การจัดการของแต่ละพื้นที่ว่าโซนไหนวิ่งรถวิ่งโซนไหนปลูกได้ไม่ได้ทุกคนรู้พื้นที่ของตัวเองพี่เล็กบอกว่าอย่าได้ว่างสั่งท่อนมันไปจากตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยเขาเรียกอะไรพระพรหม
1: ครับ
0: สั่งย่านมันยอดมันไปจากพระพรหมที่เป็น
1: ไปปลูกอีก
0: ไปปลูกมันค่ะแล้วตอนนี้ก็เก็บไปแล้วหนึ่งรอบแล้วก็ยอดมันนั้นก็เอามาแช่ที่บอกว่าพี่เกียร์ให้แช่4ชั่วโมงอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วคุณเล็กเขาแช่ไป1คืนแล้วเขาบอกว่าฉันแช่1คืนรากมาเต็มเลยดีกว่าที่เธอให้ฉันแช่4ชั่วโมง
1: อี
0: กไอ้เราก็ให้เขาแช่4ชั่วโมงเขาก็บอกว่ารากมันมาเต็มรากมันดีมากนะคะก็เลยนี่แหละมันเป็นสิ่งที่คนเปิดใจแล้วเริ่มได้ทำแล้วเขาก็ได้ผลไงพี่ช้าง
1: ครับ
0: เขาได้ผลจริงๆมะนาวดีมากแล้วก็หนึ่งลูกคุณรู้ไหมว่าบีบลงมาในแก้วแบบเนี้ยมันจากก้นแก้วขึ้นมาวัดมาคือ2เซนอ่ะ
1: ครับ
0: น้ำเยอะมากๆแล้วก็วันนั้นไลฟ์สดก็ชิมมะนาวให้ทุกคนดูอร่อยค่ะหอมมะนาวหอมมาก
1: อันนี้คือลูกเดียวนะที่ว่าเราบีบใส่แก้วมา
0: บีบใส่แก้วแล้วก็มันโอ้โหมันเยอะจริงๆค่ะ
1: ครับ
0: คุณนันทวัฒน์พุทธกำเนิดบอกว่าสวัสดีครับพี่ช้างวันนี้ทุเรียนชุมพร
1: มาไหม
0: มานครอีกแล้วครับมาแล้วเหรอมายัง
1: ไม่เห็นข้างหน้าไม่รู้มา
0: คุณมาช้านะ
1: อันนี้มาจากดีเจโอทักเหรอ
0: น้องโอเหรอคะน้องดีเจโอเหรอคะคุณมาแล้วยังมาแล้วยังอ่ะให้ส่งข่าวมาด้วยว่ามาไหมเราจะได้ดูแลท่านถูก
1: ถ้าโทรมาหน่อย
0: มุ่งว่าอาทิตย์ที่แล้วนี่มีคนไม่ได้หลายคน
1: ใช่
0: ขับรถมาปุ๊บน้องเกียร์
1: หมด
0: ทำไมไม่คือพี่เกียร์ไม่ได้อ่านข้อความไงพี่ชาย
1: ตอนไลฟ์
0: ใช่ตอนไลฟ์สดไม่ได้อ่านข้อความแล้วมีคนอินบ็อกซ์มาบางคนขับรถผ่าฝนมอเตอร์ไซค์ผ่าฝนมาแล้วก็เดินคอตกไปว่าไม่ได้อะไรอย่างนี้นะดีเจโอถ้ามากำลังเดินทางครับถึงท่าศาลาแล้วมาไม่ทันฉีกทุเรียนในห้องส่ง มาไม่ทันฉีกทุเรียนในห้องส่งถือว่าการทำการเดินทางผิดพลาดมากนะคะการเดินทางของน้องโอผิดพลาดมากเลยนะคะ
1: ก็ไปขายที่ไหน
0: ก็หน้าร้านเหมือนเดิม
1: นะก็ตอนนี้มันบ่ายสามครึ่ง
0: ราคาเดิมไหมครับ
1: น่าจะถึง
0: ราคาเดิมไหมครับ

0: ทุเรียนที่ไม่สุกอยู่
1: ครับ
0: ส่วน
1: ล
0: ู
1: กใหญ่ๆหน่อย
0: แล้วบางคนแกะไปปุ๊บเนี่ยคือมันยังไม่สุกเขาก็ทานไม่ได้กันอยู่สักสองคนนะที่ลูกค้าแบ่งจากพี่เกียร์ไปคือ พี่เองอ่ะเป็นคนที่พยายามเลือกเอาที่แบบไว้กินวันหลัง
1: ครับ
0: เอาไว้แต่พอเขามาแล้วมันไม่ได้อะเราก็แบ่งของเราให้แต่เขาไม่ยอมรู้สึกว่าเอ้ยน่าจะแกะได้เลยพอแกะเสร็จก็ไม่สุกนะก็รอบนี้เป็นยังไงแต่ทุกคนที่อินบ็อกซ์มาบอกว่าทุเรียนอร่อยมากมีก็แจ้งอีกนะพี่อย่างเงี้ยเดี๋ยวอ่านให้ฟัง
1: เอาเป็นว่าตอนนี้นะก็เป็นทุเรียนนะครับจากจังหวัดชุมพรนะของดีเจโอนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่บุกมาถึงห้องส่งเรา
0: ใช่
1: กันไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอาไปจำหน่ายขายกันนะครับประมาณสัก15นาทีก็
0: หมด
1: นะฮะที่หน้าร้านตังเกียร์ไตเตี้ยมนะครับนะบริษัทแบ็คแคปเรานี่แหละนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะครับวันนี้เดี๋ยวจบรายการเนี่ยก็ไปที่โน่นเลยนะฮะดีเจโอไม่ต้องมาสถานีแล้วก็ไปรอที่เดิม
0: ใช่
1: นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังที่ฟังรายการกันอยู่ต้องการทุเรียนหมอนทองแต่ตอนนี้กำลังขอราคาอยู่ว่าราคาเท่าไหร่วันนี
0: ้ใช่
1: นะ
0: น้องอุเนี่ยเขาซื้อไปแล้วก็บอกว่าพี่เกียร์ทุเรียนเนื้อละมุนกำลังดีเลยค่ะพี
1: ่ข
0: อบคุณมากนะคะเปลือกบางเฉียบเลยนะก็ส่งมาให้แล้วก็เราเห็นใครอย่างน้องฟิลเอ้ยดีเจจันเจ้าเอ้ยทุกคนก็บอกว่าทุเรียนอร
1: ่อย
0: นะคะ
1: ครับ
0: ก็ลองดูค่ะว่าวันนี้เนี่ยที่หน้าร้านตังเกียนะคะคุณก็อีกครึ่งชั่วโมงแหละก็คงจะถึงหน้าร้านพอดีว่า4โมงกว่าๆนะคะคุณก็ไปหาซื้อกันได้เลยวันนั้นคนลุมกันแบบแป๊บเดียวจริงๆนะคะพวกเราก็โทรมาแล้วโอเคสวัสดีครับ
1: ปิดวิทยุก่อนเนาะสวัสดีครับ
2: สวัสดีพี่เกียร์นะครับ
1: ครับผมวันนี้กิโลเท่าไหร่ถามราคาก่อน
2: วันนี้ทุเรียนราคาขึ้นครับที่ชุมพรเนี่ยราคาขึ้นแบบกระโดดมากเลยนะ
1: ครับ
2: นะครับก็เลยต้องขายโลละ120ครับ
0: วันนี้120บาท
1: กิโล120บาทนะ
0: ใช่เมื่อวานเจ๊น้ำไปขายก็100ที่ลงได้ AB เนี่ย110บาทเมื่อวานนะ
1: ครับ
0: วันนี้ราคาดีล่ะสำหรับคนที่กำลังตัดทุเรียนราคาก็เริ่มขึ้นนะคะ
2: ครับครับแล้วก็ใครที่รอบที่แล้วเจอทุเรียนไม่สุกเดี๋ยววันนี้ผมให้กินฟรีครับ
0: น้องบูมาเลยน้องบูมาเลย
1: ตอนนี้น้องอูยกมือแล้วครับ
0: ใจร้อนยักเผื่อพี่ช้างเรามีแกะให้ชิมด้วยไหมครับน้องโอหน้าร้านเดี๋ยวมีแกะให้ชิมนะคะแล้วก็คุณชิมก่อนว่าคุณอยากได้รสชาติเขาอร่อยนะคะแล้วก็ที่คนซื้อไปที่ฟีดแบ็กมาหาพี่เกียร์เขาก็บอกว่ารสชาติอร่อยค่ะน้องโอ
1: ครับวันนี้เนื้อประมาณไหนจ๊ะ
2: สุกเหมือนเดิมครับสุกเหมือนเดิม
1: สุกเหมือนเดิม
0: ก็คือพร้อมทานเนาะ
2: ใช่ครับ
0: ใครที่อยากทานทุเรียนเลยในวันนี้ไปเอาได้เลยแล้วก็อันนี้เราจากที่เราชิมรอบที่แล้วนะพี่ช้างอร่อย
1: ครับ
0: เนื้ออร่อยละมุนเลยหวานเลยค่ะนะ
2: ใครยกความดีให้ปุ๋ยแบ็คแคทนะครับ
0: เอ้ย
1: เพราะว่าเป็นส่วนที่ใช้ปุ๋ยแบ็คแคท
0: คร
2: ับ
1: แล้วก็ปลอดสารด้วย
0: ใช่
2: คร
0: ับ
1: ครับอันนี้การันตีเลย
0: อันนี้คือบางคนเอาไปก็ยังมีเรื่องของราบ้าง
1: ครับ
0: ก็ยังเห็นอยู่บ้างคือไม่ได้ใส่กิ๊กเพราะน้องโอบอกว่าเป็นทุเรียนที่คัดแล้ว
1: ครับ
0: นะคะก็แต่ก็เป็นทุเรียนที่สุกเลยก็ใครที่อยากได้ทุเรียนเดี๋ยวเราเจอกันที่หน้าร้านตังเกียนะคะทุกคนค่ะ
1: หมู่บ้านเมืองทองครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใครฟังรายการกันอยู่เดี๋ยวก็ไปเจอกันได้เลยนะประมาณสี่โมงน่าจะถึงแหละ
0: 120 บาทนะคะวันนี
1: ้รา
0: ค
1: า
2: ก็ประมาณ300กิโลครับ
0: 300กิโลนะคะก็ถือว่าเดี๋ยวเจอกันน้องโ
2: อครับผม
0: ไปวางไว้ก่อนเลยค่ะขายก่อนได้เลยนะคะตอนนี้ก็น่าจะอีกสักประมาณครึ่งชั่วโมงอะค่ะจะถึงหน้าร้านตังเกียนะคะคุณก็

0: นะครับกิโลละ120บาทเป็นทุเรียนหมอนทองนะครับใช้ปุ๋ยแบล็คแคทใช้ยารา Black Cat 1ปลอดสารพิษ
1: และ
0: อันนี้ปลอดภัยด้วยนะครับ
1: อันนี้แน่นอนค่ะ
0: ราคาก็ไม่ได้ต่างจาก
1: แต่ว่ารสชาติมันรสชาติต่างนะ
0: รสชาติมันอร่อยไง
1: เพราะว่าอย่างนี้เวลาเรากินที่ทุเรียนที่ถึงเคมีมากๆเนี่ยมันจะมีความแปลงๆในเนื
0: ้อ
1: คุณจะกินไปปุ๊บสักได้1เม็ดพอขึ้นเม็ดที่2คุณจะเริ่มแบบเผาๆแล
0: ้
1: วมันระอุในลำคอแล้วนะคะมาดารีบอกว่าเป็นเชื้อราใบติดใช้ Black Cat 1บวกยาปุ๋ย Black Cat ได้เลยค่ะแต่ว่า Black Cat 1เนี่ยมะต้องใส่400 cc ต่อน้ำ200ลิตรนะคะถ้าตอนนี้มันเกิดเป็นใบติดไปแล้วนะคะให้ใส่ปุ๋ย Black Cat 200 cc ชนิดผง4ช้อนนะคะแล้วก็ปุ๋ยยาเชื้อรา Black Cat 1 400 cc ค่ะมะนะคะแล้วก็ฉีดได้เลยนะคะแนะนำฉีดช่วงเช้าเวลาเราเป็นเรื่องของโรคเป็นเรื่องของเชื้อรานะคะแนะนำให้ฉีดพ่นช่วงเช้าจะได้ผลดีที่สุดในการยับยั้งไม่ให้เชื้อรากระจายทำแบบนี้สัก3รอบอัตรานี้สัก3รอบนะคะมะแล้ว
0: จัดอยู่ตั้งนานมีแต่แก้วมะนาวอยู่
1: ไม่ได้เปิดหน้า
0: พอคุยเรื่องทุเรียนแล้วลืมหมด
1: นะคะก็ใช้แบบนี้สัก3รอบเพื่อหยุดการกระจายเชื้อรานะคะมะแล้วก็หลังจากนั้นก็ใส่ในอัตราเดิมได้เลยไม่ต้องบวกยาเชื้อราตัวอื่นนะคะมีแบล็คแคทวันแล้วใช้ไปเลยนะคะไม่ต้องบวกเชื้อราตัวอื่นแต่ว่าไม่แน่ใจว่าลูกที่แขวนอยู่มีระยะไหนมะช่วยให้รายละเอียดเกียร์ด้วยนะคะเพราะว่าเราจะได้ดูแลกันถูกต้องค่ะ
0: ครับผมนะครับสวัสดีทักทายคุณคนึงนิดจันทรายศด้วยนะครับสวัสดีดีเจหนุ่มหล่อสาวสวยคุณประสิทธิ์ชนะรบนะครับสวัสดีพี่เกียร์แล้วก็ดีเจช้างด้วยนะครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: 15:40 นขออนุญาตพัก1เพลงครับฝากเพลงนี้กับลุงเจียมโรงแรมขนมซันไรส์กับวันเกิดวันนี้ด้วยนะฮะ6มิถุนายนนะปีนี้ก็ย่างเข้าสู
1: ่ปีที่
0: 60แล้ว
1: โอ้ย600นั้นมาแบ่งหนูนะลุง
0: มอบเพลงนี้ให้แล้วกันนะครับ

0: ขายก่อนได้เลยนะคะตอนนี้ก็น่าจะอีกสักประมาณครึ่งชั่วโมงอะค่ะจะถึงหน้าร้านตังเกียนะคะคุณก็
1: จังหวัดชุมพรนะครับวันนี้กิโลกรัมละ120บาทนะฮะ120บาทครับอันนี้ถือว่าไม่แพง
0: ถามว่ารับคนละครึ่งไหม
1: ไม่น่าจะได้ลงทะเบียนทันร้านตังเกียรับไหมล่ะ
0: ฮะให้ช่วยแบบนั้นอีกเหรอตังเกียนะ
1: เอาแบบนี้แหละแบบนี้เขาก็ขายไม่ทันแล้วนะฮะเขาก็ขายไม่ทันแล้วไม่ต้องเข้าโครงการหร

0: ชื่อเพลงว่ากูยังแน่นะครับบทเพลงนี้นะมอบให้พิเศษสำหรับลุงเจียมด้วยละกันนะครับรวมไปถึงใครที่มีวัน
1: คล้ายวันเกิดน
0: ะฮะตรงกับวันนี้นะกูยังแน่กูยังไม่แก่นะครับแต
1: ่
0: คนที่ร้องเพลงนี้ส่วนมากแก่ทุกคนนะผมดูแล้ว
1: เพราะว่าอยากบอกว่าตัวเอง
0: ปลอบใจ
1: ตัวเองก็ขอให้ลุงเจียมมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็ยังคงเป็นบุคคลที่แบ่งปันความสุขมาให้พวกเราแบบนี้เรื่อยๆได้เสมอไปนะคะ
0: ครับผมนะครับ15นาฬิกากับ45นาทีนะใครต้องการทุเรียนหมอนทองจากสวนจังหวัดชุมพรเป็นสวนที่ใช้ปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยาราม Black Cat 1เจ้าของสวนมาขายเองนะครับกิโลละ120บาทพร้อมรับประทานได้เลยนะครับอันนี้ก็แวะไปเจอกันที่ร้านตังเกียนะครับหน้าในหมู่บ้านเมืองทองนะครับได้เลยจ้ะเดี๋ยวเจอกัน
1: เดี๋ยวเจอกันค่ะแล้วก็เราก็จะได้ชิมด้วยชิมก่อนซื้อ
0: ครับ
1: นะคะชิมก่อนซื้อแล้วคุณก็
0: ชิมคนละเมล็ดก็พอนะถ้าชิม
1: อย่าคิดมากดิค่ะ
0: วางไม่ไหวนะ
1: ไม่ได้ไม่ได้คนละลูกก็ไม่ได้นะคะถือว่าเดี๋ยวไม่พอให้ชิมนะ
0: ก็เรียกว่าไม่ต้องซื้อพอดีถ้าชิมลูกหนึ่งอ่ะ
1: อิ่ม
0: อิ่มแล้ว
1: อิ่มแล้วอ่ะเดี๋ยวจะบอกน้องๆหลายๆคนเลยที่มาแล้ววันนั้นก็
0: ไม่ได้
1: นะคะก็วันนี้ก็มาอยากกินกันใหม่
0: แฟนรายการวันนั้นก็หลายคนนะที่ฟังรายการกันอยู่มีจากร่อนพี่บูนจากในเมืองขับมอเตอร์ไซค์กันมานะครับในห้างเป็นไงบ้างไม่รู้วันนี้เข้าเมืองหรือเปล่าปกติอยู่ทุ่งสงไง
1: ในห้างไม่ส่งข่าวหรอคะว่าอร่อยไหม
0: เงียบ
1: ไม่ในห้างได้ชิมวันนั้น
0: น่าจะอร่อย
1: ในห้างได้ชิมแล้วก็เลยซื้อ
0: ใช่
1: นะคะวันนั้นเราแกะแล้วก็น้องจันเจ้านี่ชิมไปสองภู
0: ครับ
1: อิ่มเลยข้องเองแก็บ
0: เขาเองก็แกะมาเพื่อนกินต่ออ
1: ๋อเหรอ
0: เห็นอยู่แต่ดีเจช้างไม่ได้กินขี้เกียจข้ามถนน
1: คุณเกียร์กินค่ะ
0: จ้ะ
1: คุณเกียร์กินของน้องจันเจ้าค่ะ
0: เอาคืนได้เจ้ากินของเขาไปเยอะนะ
1: ก็มากันใหม่แล้วกันนะคะสำหรับทุเรียนฉีดพ่นปุ๋ย Black Cat นะคะใครที่มีผลิตภัณฑ์ปุ๋ย Black Cat ช่วงนี้ก็จะมีสระอินโด
0: สระสุมาลี
1: ของลุงคมนะคะก็เมื่อวานเนี่ย50กิโลเป๊บเดียวเหมือนกัน
0: ครับ
1: นะคะหมดแล้วก็ถือว่าอร่อยยิ่งฉีดพ่นต่อเนื่องหลายๆรอบผลผลิตรสชาติของผลผลิตก็ยิ่งอร่อยค่ะพี่ช้างนะคะพี่เกียร์ก็ส่งไปให้คนนั้นคนนี้เหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะกินกันแล้วเป็นยังไงบ้างสำหรับอินโดเนี่ยมันจะไม่ได้ถูกใจสำหรับทุกคนเหมือนพี่ช้างไม่ชอบสระอินโด
0: ก็กินได้แต่ได้กินได้ไม่เยอะ
1: เพราะมันไม่ฉ่ำแต่อย่างเกียร์เนี่ยเกียร์เป็นคนชอบสระอินโดแต่ใครที่มีค่าเบาหวานเยอะนะคะแล้วก็ไม่ค่อยถ่ายนะแนะนำเลยนะต้องทานสระอินโดเ
0: พราะสระอินโดว่าแนะนำให้กินสระลอยแก้ว
1: เบาหวานมันก็ยิ่งเพิ่มสิคุณมันเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์สำหรับคนที่รักษาโรคเบาหวานนะคะแล้วก็มีความโหยอยากได้ความหวานอย่างเงี้ยค่ะแทนที่คุณจะไปถ่ายท้อง
0: เพราะว่ามันจะมีดูแล้วมันจะมีกากใหญ่อะ
1: ใช
0: ่
1: มันถ่ายท้องดีมันเป็นตัวระบายอย่างดีเลยสำหรับคนที่แต่มันไม่ได้แบบจู๊ดแบบนั้นนะแต่มันถ่ายท้องเช้ามาเนี่ยคือมันหมดท้องหมดพุงหมดไส้แน่นะแต่ว่ามันก็เป็นการถ่ายท้องแบบไม่จุกไม่เสียดมันคือธรรมชาติอะที่เรากินแล้วกากใหญ่มันเยอะอะท่านผู้ฟังเราก็กินกันเป็นกิโลเนาะเรากินเยอะมากเราเป็นคนชอบสระอินโดอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วคุณแกะเสร็จนะคุณผ่าแล้วเอาเมล็ดออกแล้วคุณแช่ตู้เย็นนะท่านผู้ฟังโอ้ยอร่อย
0: ดีแหละเราชอบไม่เหมือนกัน
1: จ้ะแต่คุณก็ดัน
0: จะได
1: ้
0: ไม
1: ่
0: จะได้ไม่แย่งกันแต่ทุเรียนเราก็ชอบเนื้อไม่เหมือนกันไง
1: ใช
0: ่แต่หลังๆนี้ก็ไม่ได้นะคุณเกียร์เริ่มไปกินเนื้อแบบนี้แล้วนะผมนี่

0: ไม่เคยเปลี่ยนนะเออแต่คุณเกียร์เริ่มเปลี่ยนรสนิยมแล้วนะ
1: แต่จะพยายามเก็บไว้ให้เธอละกันแต่ก็พยายามนะไม่ได้รับปากว่าจะถึงไม่ถึงเพราะมันอร่อยมากจริง
0: ๆเดี๋ยววันนี้ก็ไปหมอนทองก่อนละกันนะ
1: ไปหมอนทองของ DJ O ก่อนแล้วกันนะ
0: แล้วเดี๋ยวก้านยาวนี้น่าจะต้องอาทิตย์หน้าค่อยมาเล่าให้ฟังในช
1: ่
0: วงกลางๆอาทิตย์น่าจะได้กินก่อน
1: คุณพี่เก๋บอกไว้ก่อนนะก
0: ้
1: านยาวถึงแม้หอมแล้วมีกลิ่นหอมๆออกมาแล้วคุณอย่าเพิ่งแกะนะวันที่มันหอมคุณต
0: ้
1: องทิ้งไว้อีกสักวัน2วันแล้วคุณค่อยแกะเพราะว่าก้านยาวเนี่ยเราต้องทานเนื้อแบบเละๆมันจะเหนียวนุ่มอร่อยพอดีถ้าคุณทานเนื้อห่ามมันจะไม่อร่อยสำหรับทุเรียนก้านยาวค่ะท่านผู้ฟังก้านยาวพวงมณีกระดุมนะคะแล้วก็มูซันคิงแล้วก็หนามดำโอฉีพวกเนี้ยค่ะคุณไม่สามารถทานแบบเนื้อห่ามได้มันจะไม่อร่อยนะมันเป็นแป้ง
0: ม
1: ันยังเป็นแป้งมันยังไม่เนียนมันไม่ครีมมี
0: ่โอ้นี่พอพูดถึงนะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่จำได้เหมือนกับว่ามีใครมาเข้าฝันแล้วก็บอกว่าจะทำทุเรียนเหนียวอะไรให้กินอ่ะเหนียวมูน
1: เดียวไม่ใช่เข้าฝันฉันจะเป็นคน
0: เดียวเธอรอโอ้ผ่านอาทิตย์นึงยังไม่ได้กินเลยอู
1: ้พี่เกียร์บอกว่า ทุเรียนนี้เนื้อของดีเจโอเนี่ยค่ะเอาไป
0: บอกว่าจะทำให้กินดีเจชา
1: พี่เกียร์พูดเหรอ
0: ใช่ย้อนเทปจ้ะ
1: ฟังเลย
0: เดี๋ยวจะทำให้ดีเจช้างกินว่า
1: เดี๋ยววันนี้ไปเอาน้องโอ้เดี๋ยวขับรถเลยไปซื้อข้าวเหนียวมูนจากบ้านน้องโบมันครึ่งกิโลแล้วเดี๋ยวแกะของดีเจโอแล้วให้ดีเจช้างกินหน้าร้านตังเกียเลยค่ะทุเรียนข้าวเหนียวมูนโอเคไหมได้แล้วโอเคบอกน้องอําไปก็ได้น้องอําไปซื้อก่อน
0: ครึ่งกิโลมาเขามาส่ง
1: ครึ่งกิโลก่อนแค่นั้นพออย่ากิน
0: คนอื่นก็กินอีกด้วยม
1: ั้ยเอา1กิโลแล้วไปเลยเดี๋ยวไปขายน้องโบน้องโบเขาขายข้าวเหนียวทุเรียนไงเพราะทุเรียนอร่อยเดี๋ยวโทรไปบอกน้องโบนิดนึงน้องโบลูกค้าจะได
0: ้มาด้วยแล้วมาซื้อทุเรียนด้วย
1: แล้วบอกน้องอําไปบอกน้องโบด้วยนะว่าม
0: ี
1: ทุเรียนแบบเนื้ออร่อยมากๆเลยนะฮะเผื่อถ้าน้องโบอยากให้แบบลูกค้าเขาจะได้ทานอร่อยอันนี้เราก็ไม่ได้อะไรเน
0: า
1: ะ
0: ใช่เราก็ต้องซื้อเหมือนกันครับ
1: ใช่ แล้ววันนั้นเกียร์ก็ซื้อเยอะมาก
0: นอกจากผมก็สิบกว่าลูกอ่ะ
1: เกียร์ก็ซื้อไปพันกว่านะ 1,700
0: ผม 2,000 กว่าจ้ะอะไรนะ
1: เราก็สนุกสนานมาดาลีบอกว่าลูกขนาด1กิโลอะคุณฉีดพ่นเข้าไปในลูกนะมาดาลีขาฉีดชุ่มๆเลยนะคะฉีดเข้าไปในลูกชุ่มๆแล้วก็ฉีดใบในอัตราที่เกียร์บอกไปเมื่อกี้คือชนิดผงยอดมันเดินไหมคะช่วงนี้ยอดเดินไหมชนิดผง4ช้อนชนิดน้ำ200ซีซีและก็ยาเชื้อรา400ซีซีนะคะมาดาลีแล้วคุณฉีดช่วงเช้านะคะทำแบบนี้3รอบติดต่อกันอย่าห่าง5วันครั้งนะคะเราต้องการคุมโรคเชื้อรากันก่อนนะคะหลังจากนั้นระยะเวลาในการฉีดพ่นก็ไปอยู่ที่ 7-10 วันเหมือนเดิมได้เลยนะคะแล้วก็อัตราเดิมก็คืออย่างละ200ซีซีได้เลยนะคะอันนี้เราต้องการจะคุมราไปติดก่อนช่วงนี้มีโอกาสอยู่แล้วค่ะเพราะว่าฝนตกหนักนะคะฟ้าปิดแล้วก็มันจะเกิดความอึมครึมอยู่แล้วเชื้อโรคเชื้อรามันต้องเดินเป็นเรื่องปกตินะคะแต่เรามีวิธีในการควบคุมและหยุดได้เร็วกว่านั่นเองนะคะ
0: ครับเอาละคราวนี้ใครสนใจนะครับในส่วนของปุ๋ย Black Cat ยารา Black Cat 1นะครับติดต่อคุณเกียร์ Black Cat ได้เลยนะครับฟังคุณสมบัติไปแล้วนะครับฟังว่าใช้แล้วเป็นยังไงนะครับอยากจะได้แบบนี้บ้างก็ไม่ยากเลยแค่คุณเอาปุ๋ย Black Cat เอายารา Black Cat 1ไปใช้เท่านั้นเองครับคุณผู้ฟังครับย้ำนะว่าสามารถเอาไปใช้ได้กับพืชทุกชนิดเลยนะครับติ ดต่อมาครับที่063-459-6939ครับ063-459-6939นะฮะติดต่อมาได้เลย
1: แล้วก็ช่วงนี้นาข้าววิเกียกำลังเจริญเติบโตมากนะฮะนาข้าวที่เขาคอค่ะท่านผู้ฟังก็เรียกว่าข้าวไร่นะฮะเก็บปลูกข้าวไร่ไปนะฮะที่เขาคอพื้นที่ประมาณสัก10กว่าไร่ค่ะพี่เก็บปลูกไปนะฮะแล้วก็ตอนนี้ต้นก็อยู่ในช่วงเจริญเติบโตแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวจะเก็บภาพเก็บบรรยากาศมาให้ดูแล้วกันนะพรุ่งนี้ก็รอติดตามทางหน้าแฟนเพจนะคะได้ภาพมาแล้วจากลุงตุ้ยส่งภาพมาให้แล้วส่วนแมคคาดีเมียนะคะมีคนไปเจอพี่เกียร์แล้วเขาก็ถามว่าเนี่ยติดตามนะแต่ไอ้พืชที่พี่เกียร์ปลูกอ่ะเขาเรียกไม่ถูกอะไรนะอะไรนะเมื่อวานเจอน้องกันใช่ไหมน้องกันก็บอกพี่เกียร์เนี่ยจำไม่ได้ว่าพี่เกียร์ไปปลูกอะไร
0: ครับ
1: แมคคาดีเมียค่ะแมคคาดีเมียนี่เป็นพืชตระกูลถั่วนะคะแล้วก็มีประโยชน์มีโอเมก้า3

0: 3สูงนะฮะเหมาะสำหรับเอาไปทานแล้วไปบำรุงสมองบำรุงความจำอ่ะเราจะได้มีความจำเราจะไม่ไปเจอกับสภาวะสมองเสื่อมอ่ะอันนี้คือโอเมก้า3
1: ครับ
0: คุณจะเลือกเป็นยามากินในกลุ่มโอเมก้า3หรือคุณจะเลือกทานอาหารที่มีโอเมก้า3สูงนะคะคุณก็เลือกได้เลยนะแต่ว่าถั่วแมคคาเดเมียเนี่ยมันเป็นต้นไม้ใหญ่เลยแล้วเวลามันออกลูกมาเป็นช่อค่ะนะมาเป็นพวงเหมือนพวงอันเนี้ยเหมือนพวงลองกองลางสาดอย่างนั้นเลยเป็นอย่างนั้นเลยค่ะท่านผู้ฟังแล้วก็ออกมาเป็นช่อแล้วมันอยู่ที่ว่าบางสวนนะผลเขาเรียกว่าการดูแลน้อยหน่อยก็คือ1ช่อมันดอกมัน1ช่อปุ๊บมันร่วงหมดติดลูกเดียวของพี่เกียร์ตอนนี้ติดลูกช่อหนึ่งก็ไม่เต็มช่อนะคะแต่เกียร์จะพัฒนาเพราะสวนเราได้จากสภาพสวนที่โซมมาเราก็จะพัฒนาสวนเนี้ยเติมเต็มเขาไปก่อนเรื่อยๆแต่คิดว่าดอกหน้าที่จะมาเนี่ยมันจะมาเป็นกระปุกเป็นช่อเหมือนลองกองอย่างแน่นอนนะคะสำหรับแมคคาเดเมียของที่ไร่เกตประธานพรที่เขาขอเราจะต้องทำให้ทุกคนได้เห็นว่าการดูแลการฉีดพ่นนะคะการบำรุงแล้วก็การเติมเต็มธาตุอาหารทั้งหลักรองและก็เสริมอย่างสม่ำเสมอให้เพียงพอที่พืชต้องการมันจะทำให้พืชของเราเนี่ยมีคุณภาพต้นจะแข็งแรงอัตราการต้านทานจะดีนะมีภูมิคุ้มกันเป็นของตัวเองนะคะไม่ต้องหันไปใช้เคมีอย่างหนักหลายๆแปลงเนี่ยเดี๋ยวนี้เน่าคอดินเยอะถ้าคุณเบื่อกับสภาพนี้แล้วคุณลองเปิดใจใช้ปุ๋ยแบล็คแคทกับยาเชื้อราแบล็คแคทวันดูค่ะแล้วคุณจะลืมไปเลยว่าลืมไปเหมือนพ่ออารมณ์อะค่ะว่าต้นที่ฉันเคยถากต้องแบกเมทาลิกซิลขึ้นสวนต้องตัวนั้นตัวนี้ไปถากต้นเนี่ยหนักๆไปกันทุกวันกับความเครียดแล้วก็ความพยายามที่จะต้องทำให้ต้นมันฟื้นนะคะคุณทิ้งไปได้เลยนะคะขอแค่คุณใช้ปุ๋ยแบล็คแคทกับยาเชื้อราแบล็คแคทวันเท่านั้นนะคะ
1: ครับ
0: คุณสั่งซื้อมากนะสั่งซื้อปลีกต้นทุนจะอยู่ที่ 3,420 บาทต่อน้ำ 1,000 ลิตรหรือต่อถัง200ลิตร5ถังใช้ 3,420 บาทหาร5มาสิคะอยู่ที่ต้นทุนต่อถังเท่าไหร่นะคะแล้วก็ถ้าคุณใช้มากอยู่แล้วคุณซื้อยกนะต่ำสุดของเราต้นทุนอยู่ที่ 2,460 บาทถังนึง684บาทพี่ช้างรวมปุ๋ยรวมยาแล้วนะท่านผู้ฟัง684บาทต่อถัง200ลิตรนะคะก็ถือว่าคุ้มนะคะจากคนที่เคยใช้หลายๆตัวบางคน10ตัว15ตัว14ตัวแล้วยังต้องบวกตัวนั้นตัวนี้เพิ่มในแต่ละระยะอีกเนี่ยค่ะเอาที่ Black Cat นะคะ Black Cat นี่คือจบจริงๆไม่ต้องบวกอะไรเพิ่มอีกแล้วนะคะราคาไม่แพงอย่างที่ทุกคนคิดเพราะว่าคุณภาพมันเต็มที่จริงๆแล้วคุณจะได้ประโยชน์จากการใช้ปุ๋ย Black Cat อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยค่ะ
1: ครับเวลาหมดครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะครับตอนบ่าย 2 ถึง 4 โมงเหมือนเดิมครับ9สถานี10คลื่นความถี่ใครอยากกินทุเรียนหมอนทองจากชุมพรไปเจอกันนะครับที่หน้าบริษัทนะฮะปุ๋ย Black Cat แล้วก็หน้าร้านตังเกียรติแต่เตี้ยมตอนนี้ได้เลยนะจ๊ะ
0: จ้าเดี๋ยวเจอกันนะคะ
1: ส่งท้ายกันกับงานเพลงนี้นะครับงานเพลงที่มีชื่อว่าซอยข่อยแน
0: ่ซอยข่อยแน่ไม่ใช่ซอย
1: ข่อยแน
0: ่ข่อยแน่คือช่วยฉันหน่อย
1: เจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดี

0: New Honda Chiono Plus สไตล์โดดเด่นเห็นแล้วสะดุดตายิ่งกว่า
1: อัพลุคแฟชั่นจะมอเดิร์นหรือวินเทจก็ปรับเปลี่ยนให้ตามยุคสมัย
2: เป็นตัวเองได้มากกว่าใครและออกไปให้โลกจดจำ
0: ทุกสายไปได้ไกลกว่า The New Honda New Honda
3: ที่ Honda ชุมพรทุกสาขาโทรศัพท์077-511-488
4: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
5: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินรวนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
4: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1 ลิตร 2 ขวดเพียง699 บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1 ซอง
5: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
7: Hilux Travel Greater Together
8: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333

0: นี้เวลา16นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: 450,000 รายรอผล17กรกฎาคมนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมการปกครองเปิดระบบผ่านทางเว็บไซต์ QR Code และ ThaiDee ในการเข้าใช้งานสำหรับประชาชนกลุ่มตกหล่นซึ่งจะสามารถเข้าลงทะเบียนเองได้ส่วนประชาชนที่ไม่พร้อมตามช่องทางนี้ขอให้รอเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยนัดหมายไปหาที่บ้านหรือพื้นที่รวมทั้งจะช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมในการยืนยันตัวตนด้วยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมยังสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐได้ผ่านทางเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยพิสูจน์ตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือกรอกเลขประจำตัวประชาชนวันเดือนปีเกิดระบบจะแสดงผลสถานะการลงทะเบียน3รูปแบบได้แก่ยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยให้รอผลการตรวจสอบคุณสมบัติโดยไม่ต้องดำเนินการเพิ่มเติมติดตามการประกาศผล17กรกฎาคมข้อมูลตามบัตรประชาชนไม่ถูกต้องให้ดำเนินการลงทะเบียนใหม่และอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลตามบัตรประชาชนของผู้ลงทะเบียนให้กลับมาตรวจสอบสถานะอีกครั้งในวันถัดไปขณะนี้มีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนสำเร็จแล้ว 8,454,728 รายคิดเป็นร้อยละ95ขณะผู้ที่ระบบแสดงสถานะยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยไม่ต้องดำเนินการเพิ่มเติมขอให้รอผลการตรวจสอบคุณสมบัติ17กรกฎาคมตรวจคุณภาพน้ำลุ่มห้วยตะเข้พบสารหนูตะกั่วเกินมาตรฐานกรมควบคุมมลพิษเผยผลการตรวจคุณภาพน้ำในลุ่มห้วยตะเข้จังหวัดสระบุรีพบสารหนูและตะกั่วเกินมาตรฐาน3จุดคือที่บริเวณต้นน้ำคลองหนองน้ำเขียวบริเวณฝายกุดนกเล่าพบสารหนูและตะกั่วสูงกว่าค่ามาตรฐานส่วนบริเวณคลองน้ำเขียวช่วงท้ายกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมพบสารหนูสูงกว่าค่ามาตรฐานขณะที่โลหะหนักชนิดอื่นยังอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดส่วนคุณภาพน้ำบริเวณจุดสูบน้ำดิบของเทศบาลเมืองสระบุรีคุณภาพน้ำประปาที่ผ่านกระบวนการผลิตแล้วจากการเก็บตัวอย่างเมื่อ31พฤษภาคมและ2มิถุนายนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสามารถนำไปใช้เพื่อเกษตรกรรมรวมถึงอุปโภคบริโภคได้หลังผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำตามปกติขณะที่ผลการตรวจน้ำประปาพบว่าโลหะหนัก9ชนิดรวมถึงสารหนูตะกั่วปรอทแคดเมียมและโครเมียมมีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาดื่มได้ของกรมอนามัยกรมประมงกำจัดปลาหมอคางดำออกจากระบบนิเวศได้แล้วกว่า 8,300,000 กิโลกรัมนางทิติพรเหลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงกล่าวว่าปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศสัตว์น้ำพื้นถิ่นรวมถึงเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

0: และชาวประมงในหลายพื้นที่โดยกรมประมงดำเนินการควบคุมและกำจัดปลาหมอคางดำอย่างต่อเนื่องทั้งการผ่อนผันการใช้เครื่องมืออวนรุนในพื้นที่เป้าหมายโครงการรับซื้อปลาหมอคางดำและกิจกรรมลงแขกลงคลองร่วมกับชุมชนส่งผลให้สามารถกำจัดปลาหมอคางดำออกจากระบบนิเวศได้แล้วรวมกว่า8,300,000 กิโลกรัมปลาที่ถูกกำจัดนำไปใช้ประโยชน์ในหลายรูปแบบทั้งการแปรรูปเป็นอาหารสำหรับการบริโภคการผลิตปลาปนอาหารสัตว์ปลาเหยื่อตลอดจนปุ๋ยและน้ำหมักชีวภาพช่วยเพิ่มมูลค่าให้ทรัพยากรที่กำจัดออกจากแหล่งน้ำและสร้างรายได้ให้กับชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนล่าสุดกรมประมงโดยกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำจัดโครงการสร้างการรับรู้การบริโภคปลาหมอคางดำณตลาดนัดกรมประมงเพื่อส่งเสริมการนำปลาหมอคางดำมากำจัดออกจากระบบนิเวศมาใช้ประโยชน์ด้วยเปิดตัวเมนูปลาหมอคางดำแดดเดียวและข้าวเหนียวปลาหน้าข้าวเหนียวหน้าปลาคั่วให้ประชาชนทดลองชิมฟรี300เสิร์ฟทางนี้กรมประมงจะเดินหน้ามาตรการกำจัดการแพร่ระบาดกำจัดและสร้างมูลค่าเพิ่มจากปลาหมอคางดำอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการฟื้นฟูความสมบูรณ์ของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเกิดเป็นรูปธรรมและยั่งยืน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
10: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟร์คอมบีซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อยดีดีธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟร์คอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟร์คอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโตหาซื้อได้ที่ร้านเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อย
11: น้ำเป็นทรัพยากรที่สำคัญต่อชีวิตของพวกเราทุกคนแต่ถึงอย่างนั้นในทุกวันนี้น้ำสะอาดกลับยังคงถูกใช้ไปอย่างสิ้นเปลืองโดยที่เราไม่รู้ตัวแค่เพียงช่วยกันปิดน้ำให้สนิทใช้น้ำเท่าที่จำเป็นเท่านี้ก็ช่วยประหยัดได้มากกว่าที่เราคิดแล้วเริ่มต้นง่ายๆจากตัวเราเพื่อให้น้ำสะอาดยังคงอยู่กับเราตลอดไปเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึก รักสิ่งแวดล้อม MCOT Green

0: Go Green
1: ด้วยความห่วงใยจากใจพวกเรา MCOT Radio Network อสมทชุมพร
2: ป่าไม้ทรงคุณค่ามหาศาลในการผลิตน้ำให้แก่เราน้ำซึ่งเป็นความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์รวมไปถึงเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและการพัฒนาต่างๆของชาติเราจึงมีการรณรงค์ให้ปลูกป่าและปลูกต้นไม้ตามสถานที่ทั่วไปอย่างขันแข็งเพื่อทนุบำรุงสภาพแวดล้อมอันจะส่งผลดีไปถึงชาวโลกทั้งมวลต่อไปด้วยพระราชกระแสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
3: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: MCOT Radio Network ช่วงชัวร์ก่อนแชร์

0: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร
1: ์บนโซเชียลมีการแชร์เตือนว่าให้ระวังการขยี้ตาอย่างต่อเนื่องเพราะอาจจะทำให้เกิดปัญหาสายตาเอียงได้หืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับประธานวิชาการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยที่เขาแชร์เตือนว่าขยี้ตาบ่อยอาจทำให้เกิดปัญหาสายตาเอียงได้นี่จริงไหมครับ
2: จริงครับเพราะว่าดวงตาเราเนี่ยเป็นอวัยวะที่มีความบอบบางมากการที่เราขยี้ตาเนี่ยอาจจะทำให้เกิดอันตรายกับดวงตาได้หลายอย่างตั้งแต่ผิวกระจกตาข้างสายตาผิดปกติบางคนขยี้รุนแรงจนเลนตาเคลื่อนหรือแม้แต่ทำให้จอประสาทตาฉีกขาดได
1: ้การขยี้ตาก่อให้เกิดปัญหาสายตาเอียงได้ยังไงล่ะครับ
2: โดยทั่วไปกระจกตาดำของคนเราเนี่ยมีส่วนประกอบอยู่5ชั้นนะครับชั้นที่จากข้างนอกเข้ามาเป็นชั้นที่2เนี่ยถือเป็นชั้นที่เป็นส่วนที่สร้างความแข็งแรงของกระจกตาเพราะฉะนั้นการที่เราขยี้ตาจนทำให้เกิดการเสียหายของผิวชั้นที่2ของกระจกตาเนี่ยจะทำให้เกิดภาวะสายตาเอียงแล้วก็มากขึ้นเรื่อยๆนอกจากนั้นในคนที่มีโครงสร้างหรือมีความเสี่ยงของกระจกตาที่ไม่แข็งแรงอยู่แล้วอาจจะทำให้เกิดภาวะสายตาเอียงหรือการบิดเบี้ยวของผิวกระจกตาได้อย่างถาวรนะครับ
1: การขยี้ตาที่อาจทำให้เกิดปัญหาสายตาเอียงเกิดได้กับคนทุกช่วงวัยเลยไหมครับ
2: อาจจะเกิดได้ทุกอายุโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคนที่มีการขยี้ตารุนแรงแล้วก็ขยี้บ่อยๆส่วนใหญ่เราก็จะมักพบในกลุ่มที่เป็นเด็กหรือในกลุ่มที่เป็นผู้สูงอายุเพราะว่าจะเป็นช่วงที่ตัวผิวกระจกตาอาจจะยังไม่มีความแข็งแรงเต็มที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคนที่มีความเสี่ยงอยู่เดิมเราเรียกผู้ป่วยกลุ่มนี้ว่าโรคกระจกตาย้วยหรือเคราโตโคนัสหรือแม้แต่คนที่มีความเสี่ยงทางกรรมพันธุ์อยู่เดิมเช่นในเด็กกลุ่มที่เป็นดาวซินโดรมเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดภาวะกระจกตาไม่แข็งแรงหรือกระจกตาย้วยถ้าเด็กกลุ่มนี้มาขยี้ตาบ่อยๆก็อาจจะทำให้เกิดภาวะสายตาเอียงได้ครับ
1: และปัญหาสายตาเอียงมีข้อเสียยังไงครับ
2: แว่นสายตาที่เขาใช้อยู่เนี่ยมักจะเริ่มไม่ชัดค่อนข้างเร็วนะครับบางคนอาจจะแค่ 3-4 เดือนหรือ6เดือนเนี่ยก็มักจะต้องไปเปลี่ยนแว่นตาที่มีค่าสายตาเอียงเยอะขึ้นเรื่อยๆแม้ว่าตอนหลังจะขยี้ตาน้อยลงแต่ว่าความเสียหายได้เกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นภาวะสายตาเอียงเนี่ยก็อาจจะยังเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆได้จนกว่าจะได้รับการรักษาอย่างถูกต้องครับในบางคนที่มีความเสียหายของความแข็งแรงกระจกตารุนแรงเนี่ยอาจจะเกิดภาวะผิวกระจกตาแตกซึ่งจะทำให้กระจกตาซึ่งเป็นสีใสสีดำที่เราเห็นอยู่เนี่ยเกิดการขุ่นมัวแล้วก็เป็นสีขาวแล้วก็ทำให้ตาบอดมองไม่เห็นได้เลยครับ
1: แล้วสายตาเอียงรักษายังไงครับ
2: แนวทางการรักษาโรคกระจกตาย้วยซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญของการเกิดสายตาเอียงที่เกิดจากการขยี้ตาเนี่ยในอดีตเนี่ยการรักษาเนี่ยจะทำได้โดยการใช้การเปลี่ยนกระจกตาอย่างเดียวโดยรอกระจกตาจากผู้บริจาคในปัจจุบันก็มีในกรณีที่ยังไม่รุนแรงมากก็อาจจะใช้วิธีการใส่คอนแทคเลนส์ชนิดพิเศษเพื่อที่จะไปพยุงหรือประคองกระจกตาที่มันเสียหายเพื่อจะรอคิวในการรับการเปลี่ยนกระจกตาในปัจจุบันก็เริ่มมีการใช้เลเซอร์เข้ามาเพิ่มความแข็งแรงของคอลลาเจนที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของผิวกระจกตาการรักษาก็ถือว่าได้ผลประมาณสัก 70-80% เพราะฉะนั้นการดูแลหรือการป้องกันที่ดีที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดภาวะสายตาเอียงหรือตาย้วยหรือกระจกตา

0: เอียงเนี่ยจะสำคัญกว่าการรักษาซึ่งยังถือว่าไม่สามารถรับรองผลหรือได้ประสิทธิภาพสูงอย่างที่เราต้องการครับ
1: อาจารย์มีคำแนะนำในการปฏิบัติหากเกิดอาการเคืองตาและคันตาไว้แบบนี้ครับ
0: ถ้ามีสาเหตุที่พบได้ชัดเจนนะครับอย่างเช่นช่วงนั้นเป็นช่วงที่มี PM 2.5 สูงหรือว่าขนตาหลุดเข้าไปอันนี้ก็อาจจะสามารถใช้น้ำสะอาดล้างดวงตาหรือหยอดน้ำตาเทียมถ้าอาการคันหรือเคืองตานั้นหายไปก็อาจจะยังไม่จำเป็นต้องไปพบจักษุแพทย์ในคนที่ยังไม่ใส่คันตาหรือมีอาการคันตาที่ค่อนข้างรุนแรงหรือมีอาการคันตาที่เป็นเรื้อรังแนะนำว่าควรจะไปพบจักษุแพทย์เพื่อจะไปตรวจหาสาเหตุของอาการคันตาโดยเฉพาะอย่างยิ่งไปตรวจว่าเรามีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะกระจกตาย้วยหรือกระจกตาโก่งหรือภาวะสายตาเอียงจากการขยี้ตาแล้วหรือไม่ด้วยครับ
1: แต่สรุปแล้วที่เขาแชร์ว่าขยี้ตาบ่อยอาจทำให้เกิดปัญหาสายตาเอียงได้นี่เป็นยังไงครับ
0: เรื่องนี้จริงครับสามารถแชร์ต่อได้จะเป็นประโยชน์ครับ
1: ลดความเสี่ยงเลี่ยงพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดโรคนะครับส่งเรื่องน่าสงสัยแจ้งเตือนภัยข้อมูลเท็จเพียงแอดไลน์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ไว้นะครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วค้นหา @ชัวร์แอนด์แชร์ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร
2: ์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม
3: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์

0: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์
1: บนโซเชียลมีการแชร์ว่ามีการโฆษณารักษาโรคตาโดยการใช้เหล็กในของผึ้งสกิดที่บริเวณเปลือกตาอ้างว่าเป็นวิธีการรักษาโรคตาไม่ว่าจะเป็นโรคต้อหรือรักษาตาพร่ามัวได้หืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับประธานวิชาการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยที่เขามีการโฆษณาใช้เหล็กในของผึ้งสกิดเปลือกตารักษาโรคตาได้นี่จริงไหมครับ
2: ไม่จริงครับจากข่าวที่ปรากฏเนี่ยมีผู้ที่อ้างตนว่าสามารถเอาตัวเหล็กในผึ้งนะครับไปสกิดที่บริเวณเปลือกตาเพื่อรักษาโรคตาต่างๆรวมทั้งโรคต้อเช่นโรคต้อเนื้อต้อกระจกนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่จริงนะครับแล้วก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์ใดๆกับการรักษาโรคตาเลยครับ
1: อาจารย์อธิบายเหล็กในผึ้งมีอันตรายต่อดวงตา
2: โดยทั่วไปแล้วเหล็กในผึ้งมีสารพิษบางชนิดอาจจะทำให้เกิดปฏิกิริยากับร่างกายในส่วนต่างๆเช่นถ้ากรณีที่เราโดนผึ้งต่อยแล้วก็มีเหล็กในไปฝังอยู่ที่เปลือกตาเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดปฏิกิริยาทำให้เปลือกตาบวมนะฮะแล้วก็ปวดแสบปวดร้อนนะครับ
1: ยังมีกรณีที่เกิดอันตรายที่บริเวณกระจกตาดำได
2: ้มีกรณีตัวอย่างอยู่บ่อยครั้งเลยนะครับที่มีผึ้งไปต่อยบริเวณกระจกตาดำเนี่ยอาจจะทำให้เกิดความเสียหายหรือความรุนแรงกับกระจกตาได้มากเลยส่วนที่มีเหล็กในผึ้งฝังอยู่จะเกิดการอักเสบอย่างรุนแรงทำให้กระจกตาดำซึ่งควรจะต้องเป็นพื้นที่ที่มีความใสเนี่ยเกิดความขุ่นมัวแล้วก็อักเสบอย่างรุนแรงได
1: ้ดังนั้นหากโดนผึ้งต่อยที่บริเวณดวงตาจึงเป็นอันตรายอย่างมาก
2: ถ้าท่านโดนผึ้งต่อยนะครับโดยเฉพาะยิ่งต่อยที่บริเวณดวงตาเนี่ยจะต้องรีบไปพบจักษุแพทย์นะครับเพราะว่าจักษุแพทย์จะต้องส่องด้วยเครื่องมือเฉพาะและก็หาทางที่จะเอาตัวเหล็กในออกจากไม่ว่าจะเป็นบริเวณกระจกตาดำหรือบริเวณเปลือกตาและก็รวมทั้งการให้ยาลดการอักเสบอย่างรุนแรงนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยอาจจะเกิดผลกระทบตามมาจนเกิดกระจกตาอักเสบอย่างรุนแรงแล้วก็แม้ว่าจะรักษาให้หายแล้วก็อาจจะหลงเหลือเป็นแผลเป็นที่บริเวณกระจกตาที่จะทำให้ประสิทธิภาพการมองเห็นลดลงได้เลยครับ
1: แล้วการใช้เหล็กในของผึ้งมาสกิดที่บริเวณเปลือกตาก่อให้เกิดอันตรายได้ยังไงบ้างครับ
2: ในกรณีนี้ก็เช่นกันนะครับการที่นำเอาเหล็กในผึ้งไปสกิดที่บริเวณเปลือกตาก็อาจจะทำให้สารที่มีพิษบางอย่างที่อยู่ในเหล็กในนั้นเนี่ยเกิดปฏิกิริยาที่เปลือกตาทำให้มีอาการอักเสบของบริเวณเปลือกตาได้แล้วก็เกิดอาการปวดบวมแดงร้อนขึ้นมาได้โดยไม่ได้มีส่วนที่เป็นประโยชน์ใดๆกับการรักษาโรคเกี่ยวกับดวงตาเลยครับ
1: แล้วแบบนี้หากเกิดความผิดปกติของดวงตาเช่นมีอาการตาพร่ามัวหรือเป็นโรคต้อแบบนี้ควรทำยังไงครับ
2: ภาวะตาพร่ามัวเนี่ยในทางการแพทย์เนี่ยอาจจะเกิดได้จากหลายสาเหตุที่เราพบบ่อยๆก็อาจจะเป็นภาวะสายตาผิดปกติหรืออาจจะเกิดจากโรคของต้อกระจกนะครับต้อหินหรือโรคจอประสาทตาซึ่งจำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยเพื่อหาสาเหตุและก็รักษาอย่างถูกต้องตามหลักทางการแพทย
1: ์ซึ่งในการรักษาโรคทางดวงตาจากสุแพทย์มีวิธีการและเทคโนโลยีที่เป็นมาตรฐานในการรักษา
2: การรักษาโรคตาเราก็จะมีเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่มักจะให้การรักษาโดยตรงกับบริเวณที่เป็นต้นเหตุเช่นกรณีที่เป็นต้อกระจกเกิดจากเลนตาที่ขุ่นทางการแพทย์ก็จะมีการไปใช้คลื่นเสียงไปละลายแล้วก็เปลี่ยนเลนใหม
1: ่อาจารย์จึงย้ำเตือนให้ระวังวิธีการรักษาโรคทางดวงตาที่ไม่ได้รับมาตรฐานไม่ได้รับการรับรองและอาจนำไปสู่การสร้างปัญหาใหม่
2: การที่มีการโฆษณาชวนเชื่อว่านำเหล็กในผึ้งหรือวัตถุอื่นๆเนี่ยไปเขี่ยบริเวณอื่นๆเช่นเปลือกตาหรือส่วนอื่นของร่างกายเนี่ยทางการแพทย์ปัจจุบันไม่พบว่ามีประโยชน์ในการรักษาโรคของตาอย่างแน่นอนนะครับนอกจากนั้นอาจจะเป็นโทษแล้วก็อาจจะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยถูกหลอกนอกจากจะเสียเงินอาจจะเกิดอันตรายจากตัวพิษของเหล็กในและก็ที่สำคัญก็คือสูญเสียโอกาสในการไปรับการตรวจวินิจฉัยที่ถูกต้องและก็รักษาอย่างถูกต้องจาก

0: จักษุแพทย์ครับ
1: แต่สรุปแล้วที่แชร์ว่ามีการใช้เหล็กในของผึ้งสะกิดเปลือกตารักษาโรคตาได้นี่เป็นยังไงครับ
0: ไม่จริงครับไม่สมควรแชร์ต่อและก็ควรจะต้องบอกต่อกันด้วยว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่อาจจะเกิดอันตรายและไม่ได้ประโยชน์จากการรักษาโรคตาเลยครับ
1: หาสาเหตุและรักษาอย่างถูกต้องด้วยวิธีที่ได้มาตรฐานจะช่วยลดความเสี่ยงต่อร่างกายและรักษาโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับส่งเรื่องน่าสงสัยแจ้งเตือนภัยข้อมูลเท็จเพียงแอดไลน์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ไว้นะครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วค้นหาแอดชัวร์แอมแชร์ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร
2: ์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม
3: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์

คุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะอยากจะให้คุณผู้ฟังทุกท่านค่ะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะคะแห่งความภาคภูมิใจของชุมพรค่ะจัดงานที่ไหนก็ปังนะคะที่ทักกี้ทักกี้นะคะแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่คุณห้ามพลาดนะคะทักกี้ทักกี้เป็นอาคารไม้ไผ่แห่งแรกและแห่งเดียวในชุมพรนะคะดีกรีรางวัลชนะเลิศระดับประเทศด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมและหัตถกรรมศิลป์นะคะเราพร้อมเปิดประตูต้อนรับทุกงานสำคัญของคุณเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นงานประชุมสัมมนานะคะงานจัดเลี้ยงปาร์ตี้สังสรรค์แล้วก็พิธีมงคลสมรสทุกรูปแบบนะคะจะกลุ่มเล็กแบบอบอุ่นหรือคณะใหญ่แบบอลังการพร้อมดูแลทุกท่านนะคะด้วยความเต็มใจค่ะแล้วก็เต็มที่นะคะคุ้มค่าคุ้มราคาคุ้มเวลาค่ะต้องที่ทักกี้ทักกี้เท่านั้นนะคะสนใจค่ะสามารถที่จะสำรองวันแล้วก็

0: ไปเยี่ยมชมสถานที่ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0654313005นะคะ0654313005นะคะหรือจะอีเมลสอบถามได้นะคะ reservation@thebeachresident.com นะคะหรือจะเป็น gm@thebeachresident.com ก็ได้คุณผู้ฟังนะคะนี่ก็คือสถานที่สวยๆของชุมพรที่อยากจะแนะนำคุณผู้ฟังนะคะ
1: สัมผัสความอลังการแห่งแรกในชุมพรทากิทากิอาคารไม้ดีไซน์สุดล้ำการันตีความงามระดับประเทศพร้อมเปลี่ยนทุกงานสำคัญของคุณให้เป็นความทรงจำสุดประทับใจไม่ไว่าจะประชุมสัมมนางานเลี้ยงหรือวิวาในฝันทากิทากิพร้อมต้อนรับบริการระดับมืออาชีพคุ้มค่าคุ้มราคาครบทุกความประทับใจจองพื้นที่ได้แล้ววันนี้โทร0654313005ทากิทากิรังสรรค์ทุกงานสำคัญให้คุณ

ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัด

เจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเล็งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิง

0: 5ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mcot Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
0: Mcot Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์
4: บนโซเชียลมีการแชร์10เคล็ดลับอายุยืนตามศาสตร์แพทย์แผนจีนป้องกันไตและสมองเสื่อมบำรุงร่างกายโดยไม่ต้องพึ่งยาและไม่เสียเงินเช่นการเดินช้าๆคลายเครียดร้องเพลงเพื่อแสดงออกทางอารมณ์และการกลืนน้ำลายเพื่อเสริมการย่อยหืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับอาจารย์แพทย์จีนที่คณะการแพทย์แผนจีนมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติครับที่เขาแชร์10เคล็ดลับอายุยืนไม่พึ่งยาและไม่เสียเงินแบบที่เขาแชร์กันนี้จริงไหมครับ
5: มีทั้งเรื่องที่จริงแล้วก็มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องบางส่วนส่วนใหญ่ก็ถือว่าเป็นเรื่องจริง
4: 10เคล็ดลับอายุยืนตามแพทย์แผนจีนที่เขาแชร์กันข้อแรกบำรุงตับให้เดินช้าๆเพื่อคลายเครียดและช่วยให้ลมตับไหลเวียนดีขึ้นจริงไหมครับ
5: การเคลื่อนไหวการเดินช้าๆการเดินเร็วการวิ่งก็จะเป็นการคลายเครียดวิธีหนึ่งในทางการแพทย์แผนจีนตับมีหน้าที่ในการควบคุมเรื่องของการเคลื่อนไหวโดยเฉพาะเรื่องการเคลื่อนไหวของชีการไหลเวียนเลือดรวมถึงด้านอารมณ์ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าตับทำงานได้ดีการเคลื่อนที่ของชีเหล่านี้ก็จะเป็นปกติ
4: ถัดมาข้อที่2บำรุงไตให้ยืดส้นเท้าขึ้นลงประมาณ 20-30 ครั้งต่อวันการศึกษาจากญี่ปุ่นพบว่าวิธีนี้ส่งเสริมการไหลเวียนของเลือดจริงไหมครับ
5: ถือว่าจริงค่ะในทางศาสตร์จีนเนี่ยบริเวณส้นเท้าอะค่ะจะมีร่องอยู่ร่องตรงนั้นเนี่ยจะมีจุดฝังเข็มที่เรียกว่าหยงเฉือนซึ่งเป็นจุดแรกเริ่มของเส้นลมปานไตเพราะฉะนั้นการออกกำลังกายไม่ว่าจะวิธีไหนมันก็จะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของระบบเลือดและที่ในเส้นลมปานนั้นด้วย
4: ข้อที่3บำรุงปอดให้ร้องเพลงเพื่อแสดงออกทางอารมณ์ช่วยบำรุงปอดได้จริงไหมครับ
5: จริงค่ะเวลาที่เราร้องเพลงหรือว่าได้ฝึกลมหายใจก็เหมือนกับเป็นการฝึกพลังของปอดได้ไปอีกทางหนึ่ง
4: ข้อที่4บำรุงกระเพาะอาหารให้เคี้ยวช้าๆเพื่อการย่อยดีจริงไหมครับ
5: ถือว่าจริงเลยค่ะการเคี้ยวช้าๆหรือว่าการเคี้ยวหลายๆครั้งอะค่ะก็ถือว่าเป็นการช่วยย่อยอาหารได้ดี
4: ข้อที่5บำรุงม้ามให้กลืนน้ำลายเพื่อเสริมการย่อยจริงไหมครับ
5: จริงในทฤษฎีการแพทย์แผนจีนน้ำลายเนี่ยมีส่วนช่วยในการทำงานของม้ามและกระเพาะอาหารการแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่มีการวิจัยที่เด่นชัดว่าสามารถช่วยได้โดยตรงแต่ว่าในน้ำลายเนี่ยมีเอนไซม์ก็ถือว่าเป็นการช่วยย่อยอาหารได้ทางอ้อมค่ะ
4: ข้อที่6บำรุงหัวใจหายใจลึกๆเพื่อผ่อนคลายจริงไหมครับ
5: จริงค่ะการหายใจลึกๆจะช่วยทำให้ชีของปอดแข็งแรงมากยิ่งขึ้นก็สามารถกระตุ้นการไหลเวียนเลือดไปหล่อเลี้ยงที่หัวใจได้ดีมากขึ้น
4: ข้อที่7บำรุงลำไส้ควรดื่มน้ำให้เพียงพอจริงไหมครับ
5: จริงแน่นอนเลยค่ะการดื่มน้ำอะค่ะก็เป็นการช่วยในการกระตุ้นการขับถ่ายที่ดีมากเลย
4: ข้อที่8บำรุงสมองให้อ่านหนังสือเพื่อฝึกสมาธิจริงไหมครับ
5: ถือว่าจริงค่ะการอ่านหนังสือช่วยเรื่องของสมาธิได้ดีแล้วก็บำรุงสมองจะทำให้หัวใจมีความสงบมากขึ้น
4: ข้อที่9บำรุงดวงตาให้มองไกลเพื่อลดอาการล้าตาจริงไหมครับ
5: ข้อนี้จริงแน่นอนเลยค่ะทางการแพทย์แผนจีนจะมองว่าดวงตาเนี่ยมันจะมีความเกี่ยวข้องกับตับซึ่งการที่เราใช้สายตาเยอะๆเนี่ยทำให้

0: ใช้พลังงานเลือดบริเวณตับมากขึ้นส่งผลให้เลือดน้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราลดการเพ่งเล็งก็จะช่วยชะลอหรือว่าช่วยลดการที่เลือดมีการสูญเสียในการจ้องมองหรือว่าช่วยกระตุ้นให้การไหลเวียนเลือดมาหล่อเลี้ยงที่ดวงตาได้มากยิ่งขึ้นค่ะ
1: และสุดท้ายข้อที่10บำรุงกระดูกตากแดดยามเช้าเพื่อพลังหยางจริงไหมครับ
0: ข้อนี้ก็ยังถือว่าเป็นเรื่องจริงอยู่ค่ะตากแดดยามเช้านะคะในทางศาสตร์จีนเนี่ยมีความสัมพันธ์กับไตอีกเช่นเดียวกันจริงของไตดีก็สามารถสร้างไขกระดูกได้ดีไขกระดูกก็สามารถไปช่วยเพิ่มพูนความแข็งแกร่งของกระดูกได้
1: และอาจารย์ยังมีคำแนะนำในการดูแลสุขภาพเพิ่มเติมดังนี้ครับ
0: จากข้อมูลหรือว่าการแนะนำต่างๆในการดูแลสุขภาพนะคะจริงๆแล้วก็เป็นทางที่ดีค่ะแต่ทั้งนี้แล้วเนี่ยการที่จะทำตามจริงๆเนี่ยก็อาจจะต้องมองในแต่ละคนด้วยรวมถึงถ้ามีโรคแล้วก็จำเป็นต้องหาคุณหมอหรือว่าปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอย่างเป็นระบบค่ะ
1: แต่สรุปแล้วที่เขาแชร์สิทธิ์เคล็ดลับอายุยืนไม่พึ่งยาไม่เสียเงินแบบที่เขาแชร์กันนี้เป็นยังไงครับ
0: จริงค่ะแต่ก็ยังไม่ทั้งหมดแพทย์จีนเราจะมองว่าการรักษาโรคตั้งแต่ยังไม่เกิดโรคเป็นเรื่องที่ดีเพราะฉะนั้นการทำกิจกรรมต่างๆให้เป็นปกติโดยเฉพาะเรื่องการกินการนอนที่ดีค่ะก็สามารถส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงได้ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บได้ค่ะ
1: ดูแลร่างกายอย่างเหมาะสมใส่ใจสุขภาพและอย่าละเลยการตรวจสุขภาพเพื่อการรักษาอย่างตรงจุดนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร
2: ์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม
3: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์

0: ฝากเรื่องราวดีๆค่ะคุณผู้ฟังขาคุณผู้ฟังรู้ไหมคะว่าทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบก็ไม่เขียวดอกก็ไม่ออกผลก็ไม่ติดนะคะแม้ว่าเราจะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยได้เลยค่ะปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าค่ะสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์นะคะช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนสุยค่ะตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตนะคะเพราะว่าจุลินทรีย์เข้มข้นมากกว่า1มากกว่า10หน่วยค่ะพร้อมวัตถุดิบนะคะธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้กับพืชดูดซึมได้ทันทีค่ะการใช้งานง่ายมากดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรเนี่ยนะคะผสมน้ำ200ถึง500ลิตรค่ะฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมทุกพื้นที่5ถึง7ไร่โปรโมชั่นนะคะวันนี้ซื้อดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรามาน1ซองทั้งหมดนี้นะคะได้ในราคาเพียง699บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990 02-114-3990ค่าจะส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียค่ะ
1: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร
2: ์บนโซเชียลมีการแชร์ว่าฝ่ามือเป็นจุดเชื่อมโยงระบบประสาทที่สะท้อนถึงอวัยวะภายในเช่นปลายนิ้วเกี่ยวข้องกับระบบประสาทและสมองกลางฝ่ามือเกี่ยวข้องกับระบบย่อยอาหารและสันมือเกี่ยวข้องกับไตและระบบขับถ่ายหืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับคณบดีคณะการแพทย์แผนจีนมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติครับที่เขาแชร์ว่าฝ่ามือเป็นจุดเชื่อมโยงระบบประสาทที่สะท้อนถึงอวัยวะภายในแบบนี้จริงไหมครับ
3: ย้อนกลับไปเมื่อ 3,000 กว่าปีที่แล้วหมอจีนสมัยโบราณก็มีการสังเกตว่าอาการของร่างกายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีความสอดคล้องสัมพันธ์กับจุดต่างๆบนฝ่ามือเราอย่างไรเส้นลมปราณหลายๆเส้นพาดผ่านบริเวณมือจนมาถึงปัจจุบันค่ะวิทยาศาสตร์ก็ได้แอปพรูฟให้เราแล้วว่าบนฝ่ามือของเราเนี่ยมันเป็นจุดของเส้นประสาทฉะนั้นเวลาที่เรากระทำลงไปที่

0: ร่างกายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีความสอดคล้องสัมพันธ์กับจุดต่างๆบนฝ่ามือเราอย่างไรเส้นลมปราณหลายๆเส้นพาดผ่านบริเวณมือจนมาถึงปัจจุบันค่ะวิทยาศาสตร์ก็ได้แอปพรูฟให้เราแล้วว่าบนฝ่ามือของเราเนี่ยมันเป็นจุดของเส้นประสาทฉะนั้นเวลาที่เรากระทำลงไปที่ฝ่ามือออกแรงลงไปก็จะเกิด
1: เกี่ยวข้องกับหัวใจและปอดหากนวดแล้วรู้สึกเจ็บแปลกๆอาจเป็นสัญญาณให้คุณควรพักผ่อนและฝึกหายใจให้ลึกขึ้นจริงไหมครับ
0: ก็มีส่วนจริงเพราะว่าบริเวณนี้จะเป็นเส้นลมปราณของปอดหัวใจพาดผ่าน
1: ข้อที่3กลางฝ่ามือเกี่ยวข้องกับระบบย่อยอาหารคนที่มีอาการท้องอืดอาหารไม่ย่อยมักจะรู้สึกตึงเมื่อกดบริเวณกลางฝ่ามือจริงไหมครับ
0: อันนี้ก็เกิดจากการสังเกตของหมอจีนในสมัยโบราณว่าในบริเวณนี้มักจะเกี่ยวข้องกับระบบย่อยอาหารถ้ากดไปแล้วตึงเราก็จะคอนเฟิร์มเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะต้องดูอาการที่เกี่ยวข้องอื่นๆด้วย
1: ข้อที่4ขอบมือฝั่งนิ้วโป้งเกี่ยวข้องกับแนวกระดูกสันหลังจริงไหมครับ
0: สายการแพทย์แผนจีนก็ได้กล่าวไว้ว่าบริเวณตรงนี้เกี่ยวข้องกับกระดูกสันหลังตั้งแต่ช่วงคอช่วงอกช่วงเอวไปจนถึงก้นกบเลยฉะนั้นถ้าใครมีอาการปวดกระดูกสันหลังไม่ได้หมายความว่าให้กดแค่เท่านี้นะคะแต่ยังหมายความว่าให้เราลุกขยับตัวให้มากขึ้นด้วยเพื่อแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ
1: ข้อสุดท้ายข้อที่5สันมือใกล้ข้อมือเกี่ยวข้องกับไตและระบบขับถ่ายหากกดแล้วเจ็บอาจจะสะท้อนถึงการดื่มน้ำน้อยจริงเหรอครับ
0: อันนี้ก็ตรงตามทฤษฎีของแพทย์แผนจีนคนที่ดื่มน้ำน้อยๆมักจะมีปัญหาเกี่ยวกับไตหรือกระเพาะปัสสาวะฉะนั้นเวลากดลงไปตรงนี้จะมีอาการตึงอย่างเห็นได้ชัด
1: การกดจุดนวดมือมีวิธีการกดยังไงเหรอครับ
0: เวลากดเพื่อส่งเสริมสุขภาพให้เอานิ้วโป้งของเราอีกด้านนึงของมือของเราเนี่ยกดคลึงลงไปบริเวณฝ่ามือทั่วๆเลยไม่ต้องกดตะบี้ตะบันกดจนเกิดอาการเจ็บปวดถ้าตรงไหนมีก้อนมีการตึงตัวของเส้นเอ็นหรือกล้ามเนื้อให้เรากดย้ำๆนิดนึงสัปดาห์นึงก็ 1-2 ครั้งครั้งนึงประมาณสัก30นาทีขึ้นไป
1: นอกจากนี้เขายังแนะนำให้สังเกตสีบริเวณนั้นๆหากบริเวณใดมีจุดที่มีสีคล้ำลงหรือซีดผิดปกติอาจเป็นสัญญาณให้เราหันมาใส่ใจอวัยวะที่เชื่อมโยงนั้นๆมากขึ้น
0: จริงเป็นส่วนหนึ่งค่ะจริงๆแล้วเราควรคอนเซิร์นตรงบริเวณฝ่ามือของเราที่มีสีซีดลงหรือว่าสีคล้ำขึ้นเนี่ยมันมีการอักเสบอยู่เดิมหรือเปล่าแต่ถ้าเรากดแล้วไม่ได้มีการอักเสบปวดบวมแดงร้อนบริเวณฝ่ามือเราค่อยมาคอนเซิร์นที่อวัยวะภายในค่ะ
1: สำหรับผู้ที่สนใจการกดจุดแบบแพทย์แผนจีนควรหาแหล่งอ้างอิงที่ถูกต้องด้วยนะครับ
0: บางครั้งภาพหรือว่าสื่อต่างๆที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันอาจจะผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริงได้ฉะนั้นอยากจะให้ศึกษาจากหนังสือหรือว่าแหล่งอ้างอิงที่มีที่มาที่ไปที่ชัดเจนแม้กระทั่งการพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญก็จะทำให้เรากดจุดได้อย่างถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยมากขึ้น
1: แต่สรุปแล้วที่เขาแชร์ว่าฝ่ามือเป็นจุดเชื่อมโยงระบบประสาทที่สะท้อนถึงอวัยวะภายในร่างกายได้นี่เป็นยังไงครับ
0: การกดจุดสะท้อนอวัยวะภายในที่กดบริเวณฝ่ามือของเราเนี่ยส่งผลต่อสุขภาพของเราได้จริงๆฉะนั้นเรื่องนี้แชร์ได้ค่ะ
1: สุขภาพที่ดีต้องอาศัยการดูแลตัวเองอย่างเหมาะสมและไม่ละเลยสัญญาณอันตรายของร่างกายต่างๆนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร
2: ์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม
3: ชั่วก่อนแชร์ชั่วก่อนแชร์

สัมผัสความอลังการแห่งแรกในชุมพรทากิทากิอาคารไม้ดีไซน์สุดล้ำการันตีความงามระดับประเทศพร้อมเปลี่ยนทุกงานสำคัญของคุณให้เป็นความทรงจำสุดประทับใจไม่ว่าจะประชุมสัมมนางานเลี้ยงหรือวิวาห์ในฝันทากิทากิพร้อมต้อนรับบริการระดับมืออาชีพคุ้มค่าคุ้มราคาครบทุกความประทับใจจองพื้นที่ได้แล้ววันนี้โทร065-431-3005ทากิทากิรังสรรค์ทุกงานสำคัญให้คุณ

0: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
1: Hilux Travel Greater Together
2: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: นี้เวลา 17:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
5: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลตำรวจรวบเครือข่ายม้าสแกนหน้าข้ามแดนรวบหนุ่มรับจ้างดูดเงินเหยื่อ3คดีรวดเปิดกลโกงแสบอ้างชื่อกระทรวงยุติธรรมลวงซ้ำซ้อนกำลังตำรวจกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษหรือคอมมานโดพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสายผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพลตำรวจตรีธีรชาติธีรชาติธำรงค์ผู้บังคับการกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษเข้าจับกุมนายพิทยาอายุ26ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดสมุทรปราการศาลจังหวัดเชียงใหม่ศาลจังหวัดชัยนาทตัวการสำคัญเครือข่ายมิจฉาชีพเมื่อช่วงเย็นวานนี้ขณะขับรถยนต์ตู้ทึบเข้าสู่พื้นที่เป้าหมายริมถนนซอยพระเทพรัตนโมลี6เขตลาดกระปังกรุงเทพมหานครโดยนายพิทยาเริ่มจากการหลอกลวงแม่ค้าออนไลน์ในพื้นที่สมุทรปราการให้เปิดร้านค้าและโอนเงินสร้างเครดิตบนเว็บไซต์ดูดเงินกว่า 170,000 บาทวางอุบายหลอกซ้ำเติมเหยื่อเก่าในพื้นที่เชียงใหม่อ้างชื่อกระทรวงยุติธรรมโทรศัพท์ลวงผู้เสียหายที่เคยถูกโกงมาก่อนว่าหน่วยงานมีนโยบายช่วยเหลือดึงเงินคืนแต่มีเงื่อนไขให้เหยื่อโอนเงินเพิ่มทำภารกิจโจมตีเว็บไซต์มิจฉาชีพผู้เสียหายหลงเชื่อและโอนเงินซ้ำส่วนกรณีที่ในจังหวัดชัยนาทหลอกให้มีการทำกิจกรรมรับค่าคอมมิชชั่นออนไลน์ผ่านบัญชีม้าถึง4บัญชีจนเหยื่อสูญเงินไปอีก 70,000 บาทในชั้นสอบสวนนายพิทยาปฏิเสธทุกข้อหาอ้างถูกหลอกให้ไปทำงานผ่าน Facebook ในพื้นที่สระแก้วก่อนจะถูกบังคับข้ามพรมแดนไปกัมพูชาทำหน้าที่เป็นม้าสแกนหน้าให้กับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ชาวจีนได้ค่าตอบแทนเพียง 1,000 บาทเท่านั้นก่อนจะถูกส่งตัวกลับเข้ามายังไทยผ่านทางช่องทางธรรมชาติในจังหวัดจันทบุรีซึ่งนายพิทยายอมรับว่าเป็นบุคคลตามหมายจับจริงก่อนถูกคุมตัวส่งสน.จระเข้น้อยเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายชัดชาติชี้หากต่อสักเป็นอากงต้องเป็นอากง AI ยันยุคตนไม่มีซื้อขายตำแหน่งส่วนป้ายหาเสียงสั่งห้ามเอี่ยวกทม.นายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.ได้กล่าวถึงกรณีที่นายคริสโปตรนันท์ส.ส.พรรคเศรษฐกิจแถลงข่าวเกี่ยวกับระบบอากงอ้างว่าเป็นขบวนการทุจริตที่ซับซ้อนในกทม.ยุคที่นายชัดชาติเป็นผู้ว่าว่ายืนยันไม่มีระบบอากงทุกคนอาจตีความว่าคือนายต่อศักดิ์โชติมงคลอดีตประธานที่ปรึกษาผู้ว่ากทม.ซึ่งมาช่วยงานเป็นทีมที่ปรึกษาเท่านั้นและไม่ได้มีการพูดคุยกันที่เซฟเฮาส์หรือยึดมือถือก่อนคุยแน่นอนแต่หากจะบอกว่านายต่อศักดิ์คืออากงตนให้นิยามว่าคืออากง AI เพราะใช้มือถือและใช้ AI มากกว่าตนอีกส่วนนายปร.ที่นายคริสกล่าวอ้างถึงเป็นมือดีลเรื่องการทุจริตนั้นส่วนตัวเคยเห็นนายปร.แต่ไม่เคยมาปรึกษาอะไรกันแต่ยืนยันว่าไม่มีเรื่องผลประโยชน์เพราะเป็นเพียงหนึ่งในทีมงานที่เตรียมข้อมูลเท่านั้นและไม่ได้มีอำนาจในการตัดสินใจพร้อมย้ำว่ายุคของตนไม่เคยมีการซื้อขายตำแหน่งรับไม่ได้เพราะนี่คือความหายนะสำหรับกรณีป้ายหาเสียงที่นางสาวพนิกาวานิชตั้งข้อสังเกตถึงการเลือกปฏิบัติของบริษัทเอกชนนั้นนายชัชชาติกล่าวว่าตน

0: ย้ำกับทีมงานไว้ว่าต้องถูกกฎหมายและไม่ให้ดำเนินการกิจกรรมใดๆที่เกี่ยวข้องกับกทม.และกรณีที่มีการพูดถึงบางพื้นที่ติดต่อโฆษณาแล้วไม่ได้แต่ทีมตนกลับทำได้และได้ใช้พื้นที่นั้นตนไม่ทราบรายละเอียดมาก่อนและไม่ต้องการให้เกิดการเลือกปฏิบัติหากรู้จะไม่ทำเด็ดขาดหากตรวจสอบแล้วพบว่ามีการเลือกปฏิบัติจริงก็พร้อมถอดโฆษณานั้นออกจากจุดนั้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
6: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mcot Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
9: เราจะมีความสุขแต่ลำพังโดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของคนอีกหลายคนที่แวดล้อมเราอยู่นั้นไม่ได้ผู้มีเมตตาจิตหวังประโยชน์ส่วนรวมย่อมรู้จักแบ่งปันความสุขเพื่อผู้อื่นและพร้อมที่จะช่วยบรรเทาความทุกข์ของผู้อื่นตามกำลังและโอกาสเสมอพระราชกระแสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
5: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
10: ภัยรายวันแจ้งเตือนทุกเหตุการณ์ฟังพร้อมกันอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 โดยนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

ในช่วงของเตือนภัยรายวันวันนี้ก็มีเรื่องที่อยากจะมาย้ำเตือนให้กับคุณผู้ฟังได้รับรู้รับทราบแล้วก็นำไปปฏิบัติกันด้วยนะครับช่วงนี้บ้านเราเนี่ยนะครับเริ่มที่จะเข้าใกล้ช่วงของฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับฉะนั้นการตกต้นไม้เนี่ยนะครับก็เกิดขึ้นบ่อยมากในช่วงนี้นะครับอุบัติเหตุการตกต้นไม้เนี่ยเขาบอกว่าอันตรายกว่าที่คิดนะครับแต่ว่าถ้าเรารู้วิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างถูกต้องก็สามารถช่วยลดความเสี่ยงอัมพาตนะครับและรักษาชีวิตไว้ได้นะครับเขาบอกว่าช่วงฤดูเก็บเกี่ยวผลไม้โดยเฉพาะการปีนต้นไม้สูงอย่างต้นทุเรียนนะครับก็เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุพลัดตกจากต้นไม้ตกจากที่สูงก็เกิดขึ้นได้ง่ายๆเลยทีเดียวนะครับสิ่งสำคัญที่สุดเมื่อพบเห็นผู้ได้รับบาดเจ็บคือผู้ช่วยเหลือเนี่ยต้องตั้งสติก่อนนะครับแล้วก็ต้องรู้จักวิธีการปฐมพยาบาลอย่างถูกวิธีกันด้วยนะครับเพื่อให้การช่วยเหลือเนี่ยเป็นไปได้อย่างปลอดภัยที่สุดวันนี้เราลองมาดูวิธีการช่วยเหลือการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินแบบนี้กันนะครับอย่างแรกเลยก็คือต้องตั้งสตินะครับและโทรขอความช่วยเหลือทันทีรีบกดโทรสายด่วน1669เพื่อให้ทีมปฏิบัติการฉุกเฉินและรถพยาบาลฉุกเฉินเข้าไปดูแลให้เร็วที่สุดนะครับหลังจากนั้นก็ประเมินสถานการณ์และสตินะครับเข้าไปใกล้ๆและลองเรียกชื่อผู้ได้รับบาดเจ็บเบาๆดูว่ายังรู้สึกตัวยังตอบสนองดีหรือไม่นะครับแต่ว่า

ห้ามเขย่าตัวเป็นอันขาดนะครับอย่างที่2ก็คือห้ามเคลื่อนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บโดยเด็ดขาดข้อนี้สำคัญมากนะครับหากไม่จำเป็นจริงๆอย่าพยายามอุ้มพยุงหรือขยับตัวผู้ได้รับบาดเจ็บแม้กระทั่งการไปหาอะไรมาให้หนุนหัวเนี่ยนะครับก็ไม่สมควรนะครับเพราะว่าการตกจากที่สูงเนี่ยอาจส่งผลให้กระดูกสันหลังกระดูกต้นคอหรือเขาเรียกว่าอวัยวะอื่นๆเนี่ยนะครับได้รับความกระทบกระเทือนการขยับผิดวิธีเพียงนิดเดียวนะครับอาจจะทำให้มีการกดทับเส้นประสาทและทำให้เป็นอัมพาตได้นะครับการห้ามเลือดนะครับหากสังเกตเห็นบาดแผลชะกันหรือว่ามีเลือดออกมากให้หาผ้าที่สะอาดที่สุดบริเวณนั้นมากดทับลงบนบาดแผลโดยเพื่อห้ามเลือดชั่วคราวไว้ก่อนนะครับแล้วก็หากผู้บาดเจ็บหมดสติและหยุดหายใจนะครับให้รีบทำการช่วยฟื้นคืนชีพหรือว่า CPR ทันทีนะครับข้อนี้เนี่ยแนะนำสำหรับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมมาแล้วเท่านั้นนะครับหรือว่าต้องทำตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ผ่านทางสายด่วน1669นั่นเองนะครับนี่คือเทคนิคเบื้องต้นของการช่วยเหลือผู้ตกจากที่สูงหรือว่าตกจากต้นไม้นะครับนำมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุอสมทชุมพรนั่นเองครับ

กลับเข้าสู่ช่วงของเตือนภัยรายวันวันนี้นะครับมีเรื่องราวเตือนภัยที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับคุณผู้ฟังคงเคยได้รับทราบข่าวสารเรื่องของรถมอเตอร์ไซค์หายรถยนต์หายที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อของเจ้าของรถแล้วนะครับวันนี้ก็มาย้ำเตือนกันสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ใช้รถมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์นะครับเวลาไปจอดในสถานที่ต่างๆนะครับสิ่งที่สำคัญหลังจากจอดรถแล้วก็คือดับเครื่องแล้วก็ดึงกุญแจออกแล้วก็ล็อกรถนะครับส่วนมากถ้าเป็นรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยปิดสวิตช์กุญแจดับเครื่องยนต์แล้วหมุนล็อกเลยนะครับล็อกรถล็อกคอรถแล้วก็ดึงกุญแจออกนะครับถ้าเป็นรถยนต์เนี่ยก็คือบิดดึงกุญแจออกแล้วก็ปิดประตูรถล็อกรถซะด้วยนะครับเพราะว่าเคยมีเหตุการณ์แบบที่ผมกล่าวไปนะครับนั่นก็คือลืมกุญแจรถทิ้งไว้หรือว่าด้วยความที่คิดว่าคงไม่หายนะครับแต่ว่าสุดท้ายหลังจากกลับจากทำธุระแล้วเนี่ยนะครับรถมันหายไปนะฉะนั้นถ้าไม่อยากรถหายไม่อยากผ่อนกุญแจเนี่ยนะครับสำคัญมากเลยทีเดียวก็คือต้องล็อกรถแล้วก็เก็บกุญแจไว้ให้เรียบร้อยก่อนที่จะไปทำธุระของตัวเองนะครับย้ำเตือนเอาไว้บ่อยๆเลยนะครับเพราะว่าเหตุแบบนี้เนี่ยนะครับมันทำให้รถหายมาเยอะแล้วนะครับก็นำมาฝากนำมาเตือนคุณผู้ฟังกันในช่วงเวลานี้ด้วยครับ

ลับเข้าสู่ช่วงของเตือนภัยรายวันนะครับวันนี้มีเรื่องเตือนภัยที่จะมาบอกกล่าวมาแนะนำให้กับคุณผู้ฟังได้รับรู้รับทราบกันนะครับหลายๆคนคงกลัวเสียงฟ้าผ่านะครับเพราะว่ามันดังแบบกึกก้องเหลือเกินนะครับวันนี้เขาบอกว่าเมื่ออยู่ในที่โล่งแจ้งขณะมีพายุฝนฟ้าคะนองแล้วก็ได้ยินเสียงฟ้าร้องเนี่ยนะครับให้ถือว่าเป็นอันตรายและควรที่จะหาที่หลบภัยที่มั่นคงแข็งแรงทันทีนะครับก็เขาบอกว่าสิ่งที่ควรทำกรณีอยู่กลางแจ้งนะครับข้อแรกเลยก็คือรีบหาที่หลบภัยที่ปลอดภัยที่สุดนะครับเช่นเข้าไปในอาคารที่แข็งแรงหรือภายในรถยนต์ที่ปิดกระจกมิดชิดนะครับหลังคาโลหะช่วยนำไฟฟ้าลงสู่พื้นโดยไม่ผ่านตัวเราได้นะครับแต่ถ้าหากหลบไม่ได้นะครับหลบแบบฉุกเฉินก็ได้นะครับด้วยการนั่งยองๆนะครับขาชิดกันให้ตัวเตี้ยที่สุดนะครับข้อ2ก็คือเขย่งเท้าให้เท้าแตะพื้นน้อยที่สุดนะครับหรือว่าไปนั่งบนวัสดุที่เป็นฉนวนเช่นกระเป๋าอะไรต่างๆก็ได้เหมือนกันนะครับข้อ3ก็คือซุกศีรษะนะครับเข้าไปในระหว่างเข่าและก้มตัวลงให้ต่ำที่สุดนะครับข้อ4ก็คือห้ามนอนราบไปกับพื้นนะครับเพราะว่ากระแสไฟอาจจะวิ่งตามพื้นไปได้นะครับหาที่ต่ำนะครับหาที่ต่ำหลบในที่บริเวณที่เป็นลุ่มต่ำเช่นร่องน้ำคูน้ำหรือบริเวณที่

มีต้นไม้เตี้ยๆขึ้นหนาแน่นอันนี้ก็หลบได้เหมือนกันนะครับแล้วก็หากอยู่เป็นกลุ่มหลายๆคนนะครับให้แยกตัวออกจากคนอื่นห่างกันประมาณ 15-30 เมตรนะครับเพื่อลดความเสี่ยงต่อจากการโดนกระแสไฟฟ้าร่วมกันนั่นเองนะครับนี่คือเคล็ดลับดีๆนะครับสำหรับคนที่ต้องทำงานกลางแจ้งหรือว่าต้องเจอกับฟ้าร้องฟ้าผ่านะครับวิธีป้องกันวิธีหลีกเลี่ยงก็มีนะครับนำมาฝากกันในช่วงนี้ครับ

0: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเล็งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เคยไหมเปิดไฟไว้ทั้งห้องแต่ตัวเราอยู่อีกห้องไฟฟ้าไม่ใช่ของที่ใช้กันได้ฟรีๆยิ่งเปิดทิ้งไว้ค่าไฟก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเงียบๆลองเปลี่ยนนิสัยง่ายๆเช่นออกจากห้องปิดไฟทันทีไม่ใช้อะไรก็ถอดปลั๊กหรือตั้งแอร์สบายๆที่26องศาเพียงเท่านี้ก็ช่วยทั้งบ้านช่วยทั้งโลกประหยัดไฟได้แล้วเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมMCOT Radio Go Green

0: ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: สุขใจไปกับเพลงคุณขอมาเราจัดให้ฟังพร้อมกันที่นี่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรเพลงเพราะฟังสบายที่ M-Cod Radio Network

0: สำหรับในช่วงนี้นะคะเรื่องราวของนานาสารพันสาระค่ะโอ้มีเรื่องราวอะไรคะที่จะมาเล่ามาคุยกับคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราติดตามกันเลยนะคะ
1: นานาสารพันสาระ
0: ในเรื่องราวของนานาสารพันสาระค่ะคุณผู้ฟังมีเรื่องของ5สมุนไพรใกล้ตัวนะคะเขาบอกว่ากินแล้วหุ่นจะลีนขึ้นลีนในที่นี้เนี่ยหมายถึงว่าหุ่นจะดีขึ้นนะคะสงสัยโอ้จะต้องเอาไปทำตามแล้วล่ะนะคะมีอะไรกันบ้างนะคะไปดูค่ะสมุนไพรไทยเราเนี่ยนะคะเรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่หาได้ใกล้ตัวใช่ไหมคะสรรพคุณเนี่ยล้นเหลือจริงๆเลยคุณผู้ฟังแล้วก็สามารถปั้นหุ่นให้สวยได้นะคะอันดับหนึ่งคือขิงค่ะเขาบอกว่าขิงคือราชาแห่งการเผาผลาญนะคะเพราะว่าในขิงเนี่ยเขาจะมีสารจินเจอโรลนะคะซึ่งจะมีฤทธิ์ร้อนค่ะช่วยเพิ่มอุณหภูมิในร่างกายทำให้ระบบเมตาบอลิซึมทำงานได้ดี

0: คล้ายกับการออกกำลังกายเบาๆนะคะก็บอกว่าให้ลองดื่มน้ำขิงอุ่นก่อนมื้ออาหารจะช่วยลดความอยากกินจุบจิบนะคะแล้วก็ช่วยย่อยอาหารได้ดีด้วยลดอาการท้องอืดทำให้เขาเรียกว่าอาการท้องอืดที่บางทีมันทำให้พุงเราป่องใช่ไหมคะแล้วก็ยิ่งในช่วงนี้ถ้ากินเยอะๆไปกินน้ำขิงนะคะพุงอาจจะลดลงไปได้บ้างส่วนอันดับ2ขมิ้นชันค่ะนอกจากจะช่วยเรื่องของผิวพรรณแล้วนะคะขมิ้นชันก็มีสารเคอร์คูมินค่ะที่ช่วยลดการอักเสบในเซลล์ไขมันแล้วก็ช่วยให้ตับเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นนะคะในการกำจัดสารพิษแล้วก็ไขมันส่วนเกินด้วยนะคะผงขมิ้นชันในเครื่องดื่มเนี่ยนำไปปรุงอาหารก็ช่วยให้ร่างกายเนี่ยจัดการกับไขมันได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะส่วนอันดับ3พริกขี้หนูค่ะความเผ็ดร้อนของพริกขี้หนูนะคะเพราะว่ามันจะมีสารแคปไซซินในพริกเนี่ยเป็นจุดตัวระเบิดการเผาผลาญชั้นดีนะคะมันจะเข้าไปกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยดึงไขมันสะสมออกมาใช้เป็นพลังงานได้เร็วขึ้นนะคะใส่พริกในมื้ออาหารพอประมาณจะช่วยเพิ่มอัตราการเผาผลาญได้ทันทีหลังกินเสร็จนะคะแต่ว่าอย่ากินเผ็ดจนเกินไปนะไม่ดีนะส่วนอันดับ4คือตะไคร้ค่ะเป็นสมุนไพรนะคะลดอาการบวมน้ำได้ตะไคร้เนี่ยมีฤทธิ์ขับปัสสาวะอย่างอ่อนนะคะช่วยชะล้างโซเดียมส่วนเกินออกจากร่างกายค่ะลดอาการหน้าบวมขาบวมนะคะหลังจากมื้อหนักได้อย่างดีทีเดียวดังนั้นต้มน้ำตะไคร้จิบระหว่างวันแทนน้ำหวานจะทำให้เราเนี่ยรู้สึกสดชื่นนะคะแล้วก็จะดูเพรียวขึ้นด้วยอันนี้สงสัยต้องรีบไปปลูกตะไคร้นะคะปลูกเอาไว้เป็นกอๆเลยจะได้เอาตะไคร้มาต้มกินนะคะใส่ตะไคร้ใส่ขิงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ใส่กระเพราเพราะสุดท้ายเขาบอกว่ามีกระเพราด้วยสมุนไพรคู่ครัวเลยค่ะที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่ลดการหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลนะคะซึ่งเป็นสาเหตุของการสะสมไขมันที่หน้าท้องค่ะใส่ใบกระเพราเยอะๆในอาหารมื้อหลักนอกจากจะให้รสชาติที่จัดจ้านแล้วยังช่วยคุมน้ำหนักได้ในระยะยาวด้วยนะคะนี่คือสมุนไพรไทย5ชนิดค่ะคุณผู้ฟังที่อาจจะทำให้หุ่นของเราดีขึ้นนะคะก็ลองดูค่ะไม่เสียหายนะคะเพราะว่าเป็นสมุนไพรใกล้ตัวค่ะแล้วก็ที่สำคัญราคาไม่ได้แรงไม่ได้แพงนะคะลองดูแล้วกันใครใช้วิธีไหนแล้วเห็นผลนะคะมาบอกโอ๋กันบ้างนะคะโอ๋ก็จะพยายามทำให้ได้นะคุณผู้ฟังอะไรที่เอาสมุนไพรมาใช้นะคะแล้วมันดีต่อสุขภาพดีต่อร่างกายก็ลองดูแล้วกันนะคะกับเรื่องราวของนานาสารพันสาระในช่วงนี้ค่ะ
1: นานาสารพันสาระ

เพลงคุณขอมาเราจัดให้ฟังพร้อมกันที่นี่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรเพลงเพราะฟังสบายที่ MCOT Radio Network

คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

0: ิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
1: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
2: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
0: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
3: ห่วงใยใส่ใจดูแลกัน
4: ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอช่วยให้คนเรามีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงได้การออกกำลังกายช่วยให้คนเราเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้นส่งผลให้มีพละกำลังเพิ่มขึ้นช่วยให้ทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยค่ะ MCOT Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุขถ้าคุณทำงานมากเกินไปจนความสัมพันธ์ในครอบครัวเริ่มมีปัญหาถึงเวลาที่คุณจะต้องแบ่งเวลาเพื่อครอบครัวให้มากขึ้นแล้วล่ะค่ะทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ควรหากิจกรรมทำร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวชวนกันไปออกกำลังกายหรือทำอาหารที่ชอบรับประทานร่วมกันในครอบครัว
2: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
4: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
2: MCOT Radio Networkร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันในช่วงของรายการทั่วไทยอาเซียนนะคะวันนี้วันเสาร์ที่6มิถุนายน2569นะคะอยู่กันเหมือนเดิมอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินแล้วก็อ้อมยุดากรสุนทรญาตินะคะอาจารย์สวัสดีค่ะ
6: ครับสวัสดีครับคุณอ้อมท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับ
5: เสียงชัดเจนดีอาจารย์เสียงเบาไปนิดนึงนะคะเพิ่มอีกนิดค่ะอาจารย
6: ์ครับ
5: ค่ะโอเคค่ะอาจารย์คุณผู้ฟังคะฟังอยู่ที่บ้านเสียงเป็นอย่างไรบ้างแจ้งมาได้เลยนะคะทาง MCOT News FM 100.5 Facebook Live ในตอนนี้นะคะอยู่ด้วยกัน2ชั่วโมงค่ะ6โมงถึง2ทุ่มนะคะคุณผู้ฟังช่วงแรกนี้เดี๋ยวเราก็จะมาดูเรื่องข่าวสารในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาตอนนี้เรื่องชายแดนก็วุ่นอยู่นะคะอาจารย์หลายอย่างเลยทีเดียวนะคะชายแดนไทยกัมพูชาก็ยังมีเรื่องวุ่นอยู่เนาะค่ะแต่ล่าสุดนี้เห็นบอกว่ารัฐบาลกัมพูชาเนี่ยเขาได้แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศที่มีชื่อเสียง2คนนะคะให้ทำหน้าที่ในคณะกรรมการไก่เกลี่ยภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลแล้วก็บอกว่าไทยมีเวลา21วันค่ะในการที่จะเสนอผู้ในการที่เสนอชื่อผู้แทนนะคะอันนี้เขาระบุมาค่ะอาจารย์คณะกรรมการนี้มี

0: ความสำคัญยังไงบ้างคะอาจารย์
1: ก็ในเมื่อว่าทั้งสองประเทศนะครับในได้ให้สัตยาบันเขาเรียกสัตยาบันในการปฏิบัติในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคุณอ้อมมันก็จะเป็นกลไกที่แทนที่จะไปฟ้องร้องกันที่ศาลระหว่างประเทศอะไรพวกนี้นะฮะซึ่งมันขั้นตอนมันซับซ้อนแล้วก็ใช้เวลายาวนานนะครับแต่สำหรับกระบวนการไกล่เกลี่ยเนี่ยมันก็จะเป็นมันก็คือการหาคนกลางเพราะว่าสองประเทศคุยกันคนละภาษานะฮะก็ขีดเส้นกันคนละเส้นก่อนหน้านี้ที่เราเป็น MOU 44เนี่ยมันก็จะอ้างแนวเส้นทะเลที่แตกต่างกันมากไอ้การอ้างที่แตกต่างนี่แหละที่มันทำให้พื้นที่ทับซ้อนทางทะเลนะครับมันกว้างถึง 26,000 กว่าตารางกิโลเมตรนะครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยการอ้างการกล่าวอ้างตามเส้นนั้นนะครับมันไม่สามารถที่จะบังคับได้ในความเป็นจริงและที่สำคัญก็คือการปฏิบัติตามอนุสัญญาสหประชาชาติเนี่ยมันจะไม่มีผลย้อนหลังคุณออมก็เพราะว่ามันเป็นปี1982ในขณะที่กัมพูชาอ้างเส้นแนวเส้นน่ะมันปี1970นะครับเราก็มาตามเขาอีกปีหนึ่งนะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยมันย้อนหลังไปไม่ได้แต่ทีนี้พอ MOU นั้นเนี่ยมันเราก็ได้บอกว่าเรายกเลิกแล้ว MOU 44มันก็เลยต้องไปกระบวนการอันนี้ซึ่งมันก็ว่าด้วยข้อบังคับข้อกำหนดในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลนั่นแหละก็ต้องหานักเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายทะเลมานั่งคุยกันจริงๆคณะนี้จะต้องประกอบไปด้วย5คนคุณอ้อมก็กัมพูชาก็ชิงก่อนชิงตั้งก่อนเลยนะครับทั้งที่ยังไม่ได้เขาเรียกอะไรแหละยังไม่ได้บอกประเทศไทยด้วยซ้ำแต่ก็ให้ข่าวออกมาก่อนว่าฉันตั้งแล้วนะอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วทีนี้ในข้อกำหนดนี้มันก็ต้องมีเวลาอยู่21วันที่เราก็ต้องเสนอไป2ชื่อเหมือนกันนะเพราะว่าคณะนี้จะประกอบด้วย5คนคุณอ้อม5คนก็คือเมื่อต่างฝ่ายต่างเสนอฝ่ายละ2คนนะครับอีกคนหนึ่งเนี่ยสหประชาชาติก็จะเป็นคนเสนอให้เลือกว่าจะเลือกใครนะครับก็เป็นบุคคลที่5ก็โดยปกติแล้วกระบวนการไกล่เกลี่ยเนี่ยมันก็คือเป็นเอ็กซ์เพิร์ทในเรื่องของการกำหนดเส้นเขตแดนทางทะเลอยู่แล้วคุณอ้อมก็คือเมื่อลากเส้นมาเอาเนี่ยเส้นของไทยตรงนี้นะทะเลอาณาเขตของไทยอยู่ตรงนี้ของกัมพูชาอยู่ตรงนี้นะครับก็พอตกกันเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยมันถึงจะไปดูนะครับเมื่อลากเส้นแล้วเนี่ยตรงไหนที่มันทับซ้อนกันตรงนั้นแหละที่เขาเรียกว่าเป็นพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลแต่การใช้ตามกลไกนี้ผมบอกได้เลยคุณอ้อมมันจะไม่มีการลากเส้นจากหลักเขตที่73ไปผ่ากลางเกาะกูดของไทยแน่นอนนะครับอันนี้แหละฮะคือจะไม่ต้องมีใครมาพูดว่าเห็นไหมเขาใจดีเขายังโค้งให้เราเลยอะไรเงี้ยนะครับมันจะไม่มีอย่างนั้นอีกแล้วนะครับก็ถ้ามันเป็นไปตามกลไกสากลนะครับนั่นก็หมายความว่าเราอยู่ในกติการ่วมกันนะครับกติกาสากลร่วมกันแล้วก็คณะนี้ก็จะใช้ประมาณปกติเท่าที่ดูเพราะว่ามันเคยเกิดเคสขึ้นนะฮะก็คือระหว่างติมอร์ตะวันออกคุณออม ติมอร์ตะวันออกกับออสเตรเลียก็ดูจากวิธีปฏิบัติที่มีมาก่อนหน้านี้ก็คือใช้ประมาณ2ปีนะครับแต่ว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องทำตามเกมของกัมพูชาก็ได้เพราะว่าในข้อกำหนดเนี่ยนะฮะมันจะมีในเรื่องของเขาเรียกอะไรล่ะเขาเรียกว่าเรามีสิทธิ์ที่จะคัดค้านไอ้สิ่งที่กัมพูชาอ้างนะครับก็คือเขาเรียกว่าคัดค้านอำนาจของกรรมาธิการในชุดนี้ก็คือนั่นแหละฮะมันก็จะต้องไปว่ากันในรายละเอียดเพราะว่าในเขาเรียกว่าในมาตรา298เนี่ยมันก็มีกำหนดให้อยู่ก็คือว่ามันไม่มีประเทศไหนหรอกที่จะไปลากเส้นเพื่อที่จะไปทับเขตอธิปไตยของคนอื่นได้นะครับก็นั่นหมายความว่าถ้าเราคัดค้านอันนี้เราก็ต้องพิสูจน์ให้รู้ นะครับให้นานาชาติหรือว่าในอนุสัญญานี้รู้ว่าสิ่งที่กัมพูชากระทำนั้นเนี่ยมันไม่สุจริตเพื่อที่จะหักล้างความชอบธรรมในข้อนั้นนะครับก็ยังสู้กันได้อีกหลายเรื่องฮะคุณอ้อมคือผมบอกได้เลยว่ามันกว่ามันจะเสร็จเนี่ยคุณเซนอาจจะไม่อยู่แล้วอะไรประมาณนั้นนะครับ
0: ค่ะอาจารย์เดี๋ยวเราเบรกกันแป๊บหนึ่งก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาอีกเรื่องหนึ่งยังเป็นที่กัมพูชาค่ะอาจารย์เดี๋ยวจะถามอาจารย์ด้วยว่าทำไมถึงจะไม่อยู่แล้วแสดงว่ามีข่าวอะไรมาวงในใช่ไหมคะแล้วก็เดี๋ยวมาคุยเรื่องบันไดขึ้นปราสาทตาควายด้วยค่ะ
1: ครับ
2: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
3: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
2: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
4: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Cord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
0: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะทั่วไทยอาเซียนค่ะอาจารย์คะ
1: ค
0: ่ะก็เมื่อกี้ไม่ใช่ปราสาทตาควายทางขึ้นบันไดปราสาทคณาค่ะอาจารย์เห็นบอกว่ามีการทางกระทรวงวัฒนธรรมของกัมพูชาออกคำแถลงประท้วงสิ่งที่กระทรวงบอกว่าเป็นการทำลายบันไดขึ้นปราสาทคณาโดยเจ้าหน้าที่ของทหารของไทยแล้วก็ปฏิเสธแผนการของไทยที่จะจัดการการท่องเที่ยวและกิจกรรมทางศาสนาที่ปราสาทตาควายด้วยมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวอาจารย์วิเคราะห์ให้ฟังแต่เมื่อกี้ที่อาจารย์ทิ้งท้ายไว้ว่าไม่รู้ว่าวันนั้นฮงเซนจะอยู่หรือเปล่าคะอาจารย์ ตอนนี้เขาป่วยหนักเหรอคะหรือเป็นยังไงล่าสุด
1: นะ
0: คะ
1: เดินต้อแทะแล้วนะครับก
0: ็
1: ดูจากคือตอนนี้ฮงเซนเดินทางทุกวันเดินทางทุกวันแต่ก็แบบประคบประงมแล้วก็เห็นหมอประจำตัวเดินทางประกบตลอดเส้นทางนะครับแล้ววิธีเดินทางของฮงเซนเขาไม่ได้นั่งรถนะครับ
0: ค
1: ่ะก็คือเวลาเขาไปต่างจังหวัดอย่างเงี้ยเขาก็จะนั่งเฮลิคอปเตอร์ไปแล้วให้รถไปรอรับอยู่ในพื้นที่ที่ใกล้กับที่จะไปประชุมนะครับการตะเวนรอบนี้ก็หมายความว่าจริงๆก็คือไปสั่งการข้าราชการของทุกจังหวัดนะครับไปบีบบังคับเขานั่นแหละก็บอกว่าอย่าแตกแถวโดยเด็ดขาดแล้วก็เมื่อ2วันก่อนหน้านี้ก็ขู่ประกาศกล้าวมากนะครับประกาศกล้าวก็คือว่าไม่มีใครสามารถที่จะล้มล้างตระกูลหุ่นได้
0: ค่ะ
1: แล้วก็อย่าหวังว่าจะมาแทนตระกูลหุ่นนะครับแล้วก็อย่าหวังที่จะโค่นล้มมีแต่ตระกูลหุ่นจะไปโค่นล้มคนอื่นและกำจัดจริงนะครับก็คือขู่ฮุนเซนเนี่ยขู่อย่างนี้มาโดยตลอดนะครับจริงๆในห้วงแรกที่เขาขู่ก็คือหลังสู้รบรอบที่2จบลงซึ่งมันก็เป็นห่วงเวลาที่ฝ่ายสมรังสีเนี่ยทะลุทะลวงซิงเกิลเกตเวย์ก็คือการปิดข้อมูลข่าวสารจากข้างนอกไม่ให้เข้าไปข้างในกัมพูชาแล้วมันก็จะเป็นสื่อสารทางเดียวโดยตระกูลหุ่นแต่พอสมรังสีตั้งคณะรัฐบาลเอกราชของกัมพูชาขึ้นมาที่อยู่นอกประเทศนะครับเขาก็ได้ใช้เทคโนโลยีของอเมริกานั่นแหละทะลุทะลวงซิงเกิลเกตเวย์ของจีนแล้วก็ประกาศแล้วก็ให้ข้อมูลในอีกด้านหนึ่งที่ตรงข้ามกับฮุนเซนมาโดยตลอดนะครับฮุนเซนก็เลยประกาศกล่าวเลยนะครับบอกว่าใครก็ตามแต่ห้ามแหลมออกมาห้ามแหลมห้ามไร้สดท่านอะไรสารพัดนี่แหละที่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์การ ทำหน้าที่ของรัฐบาลของรัฐสภานะครับรวมไปถึงคนทุกคนในตระกูลหุ่นและก็เจ้าหน้าที่ของรัฐ

0: วิพากษ์วิจารณ์ถ้าใครวิพากษ์วิจารณ์เขาขู่เลยว่าเขาก็จะกำจัดซึ่งขู่นี้เขาทำจริงคุณอ้อมนะครับคือทำจริงแล้วก็ทำถึงขนาดว่ายิงจำเคสของอดีตส.ส.คนหนึ่งที่อยู่พรรคของสมรังสีที่เขาแอบเข้าไปที่เสียมราชนะครับเพื่อที่จะไปพบกับฐานเสียงอะไรของเขาเนี่ยก็เนื่องจากว่าเขาโนเนมนะฮะโนเนมก็คือว่าไม่ใช่บุคคลสำคัญมากมายนะเขาก็เลยแอบเข้าไปก็ไปอยู่หลายวันอยู่นะแล้วก็นัดพบฐานเสียงคอนเน็กชันเครือข่ายเดิมที่มีอยู่นะครับก็ หลังจากออกมาที่ประเทศไทยลูกชายฮุนเซนชื่อพลโทฮุนมานิชซึ่งเขาดูแลเรื่องข่าวกรองอยู่ก็ไปตรวจพบว่าอ้าวคนคนนี้แอบเข้ามานะครับก็เลยสังหารที่เป็นเคสยิงที่หน้าวัดบวรคุณอ้อมตอนนั้นความสัมพันธ์กับฝั่งไทยยังดีอยู
1: ่
0: ก็มากำจัดเขาแล้วก็มือปืนก็คืออดีตทหารของไทยนี่แหละแต่ว่าไปอยู่กับพวกเขาเรียกว่าไปอยู่กับแก๊งมือปืนพวกล่าสังหารอะไรเรียบร้อยคนนี้ก็ถูกจับได้นะครับเพียงแต่ว่ายังไม่มีการสะทอดไปถึงตระกูลหุ่นแต่ผมเชื่อว่าเขาสามารถที่จะสะทอดได้เพราะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับนะถ้าผมเป็นตำรวจผมจะสืบสวนเขาใหม่บอกว่าใครสั่งคุณนะครับก็นั่นแหละฮุนเซนแน่นอนนะครับเพราะว่าคนที่ประสานอยู่กับฝั่งไทยเนี่ยมันก็จะเป็นไอ้คนที่เคยเป็นล่ามให้กับสองตระกูลนั่นแหละคุณอ้อมนะครับแล้วก็เป็นคนที่เอาคลิปเอาอะไรเนี่ยมาเปิดให้คนไทยได้รับทราบนั่นแหละครับก็ประมาณนั้นนะฮะนี่คือสิ่งที่ฮุนเซนกลัวก็เพราะว่าข้อมูลที่ตัวเองเคยปกปิดหรือให้ข่าวสารทางเดียวเนี่ยมันไม่มีอีกต่อไปแล้วก็เลยต้องมาแก้เกมยิ่งหลังสู้รบรอบที่สองแนวเส้นสีแดงมันหายไปแล้วเหลือแต่แนวเส้นสีน้ำเงินก็คือทหารไทยอยู่ข้างหน้าตลอดแนวมันก็เลยทำให้สิ่งที่เขาประท้วงออกมานั่นแหละเพื่อแสดงสิทธิ์ว่ามันยังเป็นของเขาอยู่แต่สมรังสีบอกว่ามันไม่ได้เป็นแล้วเพราะอยู่ภายใต้การคุ้มครองของฝ่ายไทยแต่ฝ่ายเดียวมันก็เลยต้องประท้วงเพื่อรักษาสิทธิ์ว่าฉันได้ประท้วงแล้วนะฉันได้ประท้วงแล้วนะแต่ไม่มีอะไรน่ากังวลนะครับก
1: ็
0: เพราะว่าเราก็ต้องย้อนกลับไปในห้วงก่อนหน้านี้เราก็ประท้วงกัมพูชาไปในเรื่องเดียวกันนี่แหละนะครับเป็น670กว่าครั้งคุณอ้อมนึกดูเขาก็ยังไม่ฟังแต่เราก็เก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐานอะไรพวกนี้ไว้ในทางคดีนะครับเป็นพยานหลักฐานว่าฉันก็ได้แสดงสิทธิ์ของฉันอยู่เพราะฉะนั้นทุกวันนี้เราก็ได้แสดงสิทธิ์ไม่ได้แสดงธรรมดาเราเอาคืนมาได้นะครับมันก็เลยกลายเป็นภาระที่ฝ่ายฮุนเซนต้องแสดงว่าตัวเองเนี่ยก็ประท้วงนะก็ปล่อยให้ประท้วงคูณสองไปนะครับ
1: แล้วมันเกิดอะไรขึ้นที่การเผาบันไดขึ้นปราสาทคณาคะอาจารย
0: ์เดิมทีเดียวมันเป็นบันไดที่ทอดขึ้นมาถึงที่ปราสาทนะครับจริงๆปราสาทเนี่ยอยู่ลึกเข้ามาในประเทศไทยคุณอ้อมลึกเข้ามาเกือบจะ2กิโลเมตรแต่เนื่องจากว่าในห้วงความขัดแย้งในห้วงสงครามในกัมพูชาเนี่ยพื้นที่แถบนั้นมันเป็นพื้นที่สีแดงนะฮะอันตรายมากครับเขมรแดงอยู่เต็มไปหมดนะคุณอ้อมนะครับมันเป็นเขตที่เขมรแดงซ่อนตัวอยู่ในตั้งแต่นู่นแหละฮะตั้งแต่สู้กับเวียดนามนะจนเวียดนามถอนทหาร 800,000 กว่านายออกไปเมื่อปี2532
1: ค่ะ
0: ก็เวียดนามก็ถอนออกไป 800,000 กว่าเขมรแดงก็อยู่พื้นที่นี้มาโดยตลอดนะครับพออยู่พื้นที่นี้มาโดยตลอดมันก็เป็นพื้นที่ป่าเขาทุ่นระเบิดกับระเบิดอะไรมันก็วางกันไว้เยอะมากนะครับคนไทยก็ไม่ได้อยู่ในพื้นที่แถบนั้นเพราะว่ามันอันตรายเกินไปคุณอ้อมพอเขมรก็อยู่แล้วอยู่เลยนี่นะครับมันก็เลยไม่ได้ปฏิบัติตาม ข้อตกลงเรื่องเขตแดนกันสักเท่าไหร่นะ

ก็พอมันอยู่นานเข้านานเข้ามันก็เหมือนกรณีบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วนั่นแหละคุณอ้อมก็คือเราอนุโลมผ่อนผันให้เขาอยู่นานจนเขาคิดว่าเป็นแผ่นดินเขานะครับก็ลองนึกดูนะฮะก็คืออย่างบ้านหนองจานเนี่ย คนกัมพูชาถ้าเกิดที่นั่นตั้งแต่เขามาอยู่ก็คือปี2520

0: นี้นะคะสัญญาณดีขึ้นแล้วเมื่อกี้สัญญาณดีขึ้นแล้วเมื่อกี้สัญญาณหายไปนะคะอาจารย์ต้องขออภัยคุณผู้ฟังด้วยนะคะมีปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตนะคะเมื่อกี้เราพูดถึงประสาทตาควายนะอาจารย์เรื่องประสาทคณาด้วยถามว่าเรื่องของการเผาบันไดเนี่ยมันเป็นมายังไงแล้วก็ลามไปถึงเรื่องประสาทตาควายด้วยที่มีเราจะต้องให้นักท่องเที่ยวเข้าชมวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้แล้วก็เรามีการขายตั๋วและการจัดงานพิธีต่างๆด้วยอาจารย์ค่ะ
1: ก็เป็นปกติอย่างที่ไล่เรียงให้ฟังนะครับแล้วก็บันไดนั้นที่มาถึงปราสาทขนาดเราได้รื้อหมดแล้วก็คือไม่มีทางมีแต่ทางขึ้นที่เหลืออยู่ในฝั่งของกัมพูชาที่เลยแนวเส้นสีน้ำเงินไปแล้วนะครับมันก็จะเหลืออยู่ระยะบันไดที่เราเผาไปทั้งเกลี้ยงเนี่ยนะมันก็จะเหลือแต่ส่วนที่อยู่ด้านของกัมพูชาอันนั้นก็ประมาณ200เมตรคุณเอามันก็เดินมาได้เท่านั้นแหละครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะตะเกียกตะกายขึ้นมาที่ปราสาทขนาได้อีกต่อไปแล้วก็เราก็มีฐานปฏิบัติการแล้วก็วางกำลังทหารนะครับเฝ้าในแนวสีน้ำเงินนั้นนะครับก็อย่างที่บอกฮะไม่ต้องไปตกใจฮะไม่ต้องไปกังวลถึงเขาจะประท้วงก็ปล่อยเขาประท้วงไปนะครับเราก็ยังยืนยันในแนวเส้นสีน้ำเงินอยู่เช่นเดิมนะฮ
0: ะ
1: ส่วนเราจะจัดท่องเที่ยวจัดอะไรมันก็เป็นสิทธิ์ของเราแหละก็เมื่อเราบอกว่า

0: แนวเส้นสีน้ำเงินคือประเทศของประเทศไทย
1: ค่ะมันชัดเจนด้วยนะอาจารย์เขาก็ยังมีปัญหาอยู่เรื่อยเลยนะคะ
0: ก็ต้องอย่างนี้แหละครับเป็น
1: ค่ะ
0: อย่าไปรำคาญฮะ
1: ก็รำคาญเหมือนกันนะ
0: ก็มันเป็นสิ่งที่เขาต้องจำเป็นที่จะต้องทำเพื่อคนเซนก็ต้องตอบปัญหาให้กับคนกัมพูชาด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่ารอเขามานานไงคุณอ้อม
1: ค่ะ
0: ปกปิดเขามานานให้ข้อมูลข่าวสารอีกซึ่งตรงข้ามกับสิ่งที่สมรังสีอธิบาย
1: ค่ะ
0: ซึ่งสิ่งที่สมรังสีอธิบายนั้นมันก็คือสิ่งที่ไปบ่อนทำลายคุณเซนและวงตระกูลนะครับมันถึงต้องดิ้นมันก็คือหนึ่งแหละแก้เกมนะครับแก้เกมก็คือว่าบอกว่าไอ้สิ่งที่สมรังสีพูดนั้นมันไม่ใช่แล้วก็เพื่อแสดงให้เห็นว่ามันยังอยู่ในความรับผิดชอบของกัมพูชาอยู่นะครับก็ทำให้มีการประท้วงอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อแสดงสิทธิ์ว่าตัวเองคือเจ้าของนั่นแหละยิ่งประท้วงยิ่งอะไรสารพัดเนี่ยมันก็ยิ่งเป็นการตอกย้ำในสิ่งที่สมรังสีพูด
1: อ
0: ยู่แล้วนะครับการยั่วยุก็เพื่อที่จะทำให้เห็นว่านั่นไงทหารเราก็ยังอยู่ในแนวตรงนั้นอยู่นะครับถึงทหารไทยจะวางแนวรั้วลวดหนามทหารกัมพูชาก็ขุดล่องขุดอะไรอยู่แถวๆนั้นนะครับเราก็ยังรักษาพื้นที่ของเราอยู่นั่นแหละครับคือสิ่งที่ฮุนเซนเอาไปโฆษณาชวนเชื่อในบ้านตัวเองหลังจากที่โกหกมานานมันก็เลยทำให้คนกัมพูชาเนี่ยพอรู้ความจริงว่าสิ่งที่ฮุนเซนโกหกนั้นมันถูกเปิดโปงโดยฝ่ายสมรังสีมันก็เลยต้องหาวิธีที่จะเอาคืน
1: อ
0: ย่างเงี้ยที่ว่าเคยบอกว่ามันอยู่ก็เหมือนตาสาตาควายทุกวันนี้ก็อยู่ในแนวสีน้ำเงินของเราหมดแล้วนะครับก็นึกอย่างนี้นะครับก็คือตลอดแนวเขตแดนทุกวันนี้แนวสีน้ำเงินก็ตั้งแต่ช่องบกลงมาคุณน้อมช่องบกนั้นคือจุดเริ่มต้นของเขตแดนไทยกับกัมพูชาแล้วก็ถือว่าเป็นเขตแดนไทยกับลาวด้วยนะครับเขาถึงเรียกว่าตรงนั้นสามเหลี่ยมมรกตนะครับเขมรเรียกว่ามุมไบนะฮะก็พื้นที่ตรงนั้นน่ะลากยาวลงมาจนไปถึงบ้านหาดเล็กคุณน้อมจังหวัดตรังมันคือระยะทาง798กิโลเมตรนี่คือแนวเส้นแล้วก็มันจะมีพื้นที่ตรงเทือกเขาพนมดงรักนะครับอันนี้มันจะที่ไม่มีหลักเขตแดนแต่ก็ในสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศสเขียนไว้ชัดเจนว่าเส้นเขตแดนมันคือสันปันน้ำภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า watershed นะครับไอ้สันปันน้ำแต่ทีนี้เนื่องจากว่ามันอ้างแผนที่กัมพูชาอ้างแผนที่1:200,000ซึ่งมันทำให้ตีความได้เยอะมากนะครับในขณะที่เราบอกว่ามันต้องใช้แผนที่ที่ทันสมัยกว่านั้นนะครับก็คือมาตราส่วน1:50,000มันชัดเจนกว่านะครับก็เมื่อต่างคนต่างอ้างนั่นแหละครับมันก็เลยเป็นแนวเส้นสีแดงตามแผนที่ที่กัมพูชาอ้าง1:200,000แต่เราบอกว่ามันต้อง1:50,000มันก็เลยเป็นเส้นสีน้ำเงินนะครับแล้ว2เส้นเนี่ยถ้าต่างคนต่างอ้างลากยาวลงมาคุณอ้อมก็ลองนึกดูนะครับมันมีถ้าเอาไปเทียบในพื้นที่จริงเส้นสีแดงกับเส้นสีน้ำเงินเนี่ยมันจะอยู่ห่างกันอยู่400เมตรนั่นแหละพื้นที่ที่มันเป็นปัญหาอยู่ทุกวันนี้มันก็เลยแต่ทีนี้เราได้กำจัดปัญหานี้ไปแล้วก็อย่างที่บอกนะฮะเส้นสีแดงที่กัมพูชาอ้างตาม1:200,000นั้นเราได้ลบทิ้งหมดแล้วจากการสู้รบในครั้งที่2
1: ค
0: ่ะนะก็เหลือแต่แนวเส้นสีน้ำเงินนั่นแหละมันก็เลยต้องทำให้คนกัมพูชานะฮะฮุนเซนเดือดดาลแล้วก็สั่งทุกอย่างนะครับให้มายั่วยุปลุกปั่นที่ชายแดนได้ตลอดเวลาฟรีสไตล
1: ์
0: ทำยังไงก็ได้นะครับเพื่อตัวเองจะฟุบตกเป็นเหยื่อนั่นแหละก็คือมากวนเรานี่แหละฮะก็คืออีกแถวหนึ่งเนี่ยมันก็ตั้งกล้องตั้งอะไรไว้แล้วนะครับถ้าทหารไทยเราลงไม้ลงมือนั่นแหละมันก็จะไปฟ้องนะครับฮุนเซนเนี่ยแม่ของฮุนเซนเขาเป็นช่างนะครับ
1: ช่างอะไรอาจารย
0: ์ช่างฟ้อง
1: ช่างฟ้อง อาจารย์คือถามว่าเรื่องของการยั่วยุที่เกิด

0: ขึ้นชายแดนรายวันแบบนี้เนี่ยฮุนเซนต้องการอะไรเพราะว่ามันก็จะจบอยู่แล้วด่านเราก็ไม่คิดจะเปิดอยู่แล้วนะอาจารย์แล้วก็ไม่เป็นไรก็คือไม่ครบก็คือไม่ครบกันเอาพูดง่ายๆเนาะเขาจะเอาอะไรอีก
1: ก็อธิบายง่ายๆคุณอ้อมก็คือ
0: ค่ะ
1: แนวรั้วของกัมพูชาเราลื้อทิ้งหมดแล้ว
0: ค่ะ
1: ทุกวันนี้มีแต่รั้วของสยาม
0: อืม
1: เขาถึงต้องการที่จะรื้อรั้วของสยามมันก็เลยต้องมาปลุกปั่นอยู่ที่นั่นแต่ถ้ามารื้อมันก็จะเจอของแข็งนะครับก็คือทหารไทยเราก็พร้อมอยู่แล้วที่จะเปิดอีกสักครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นครั้งสุดท้ายสำหรับทหารนะครับมันก็เลยได้แต่ยั่วยุนะครับวิธีการยั่วยุก็คือให้เราลงไม้ลงมือก่อนนั่นแหละสิ่งที่เขาต้องการ
0: แต่
1: เราก็เลยต้องมีเขาเรียกตบะเราต้องแข็งแกร่ง
0: ใช่ใช่เราไม่ไปหลงกลเรารู้ว่าแผนเป็นแบบนี้นะอาจารย
1: ์ใช่ครับ
0: ทหารไทยเข้มแข็งจิตใจเข้มแข็งนะคะ
1: นะก็รู้อยู่แล้ว มันมากวนเราก็ไม่ต้องกวนนะก็เฉยเฉยถ้าล้ำเข้ามาก็ผ่านออกไปเท่านั้นครับแต่ถ้ายิงมาเราก็ยิงสวนเท่านั้นแต
0: ่
1: ว่าอย่าไปยิงเขาก่อน
0: ไม่มีทาง
1: นะ
0: เราไม่ยิงก่อนอยู่แล้วแต่ไหนแต่ไรแล้วอาจารย
1: ์นั่นแหละทำถูกต้องแล้วครับ
0: ค่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องการลงทุนกันบ้างนะคะโอ้ล่าสุดนี้อาจารย์บริษัทลาวออโต้โมบายจำกัดบ้านนาเบียนเมืองไซเซถานครหลวงเวียงจันทน์ค่ะเขาเพิ่งมีพิธีเปิดตัวโรงงานประกอบรถยนต์แห่งแรกของสปป.ลาวแล้วก็มีการนำรถบรรทุกคันแรกที่ถูกประกอบขึ้นจากสายการผลิตในลาวภายใต้แบรนด์เฉินหลงนะคะมาออกสื่อสาธารณะเลยค่ะเป็นรถบรรทุกคันใหญ่เบ้อเริ่มเลยนะคะรถบรรทุกคันนี้เนี่ยใช้เป็นรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นผลจากความร่วมมือทางวิชาการและทางธุรกิจระหว่างบริษัทลาวออโต้ออโต้โมบายจำกัดแล้วก็วิทยาลัยวิชาชีพเมืองหลิวโจนะเขตปนปกครองตัวเองสีจ้วงแล้วก็วิทยาเขตเทคนิควิชาชีพแขวงคำม่วนค่ะนะคะเป็นความร่วมมือกันแต่ว่าจริงๆแล้วการลงทุนเนี่ยอาจารย์เป็นของจีนเลยหรือเปล่าคะเพราะว่าต้องถามว่าตรงเฟิงหลิวโจมอเตอร์เนี่ยเป็นบริษัทจากจีนอยู่แล้วเนาะมาเหมือนก็มาเปิดตัวโรงงานรถยนต์ในลาวใช้ฐานการผลิตในลาวทั้งหมดเลย
1: ประกอบครับไม่
0: ประกอบ
1: ชิ้นส่วนมาประกอบก็ต้องเป็นรถบรรทุกขนาดใหญ่อยู่แล้วที่บ้านเราก็มีนะฮะก็มา รถบรรทุกแต่สาเหตุที่ต้องเอามาเปิดตรงนั้นก็เพราะว่าจีนเป็นประเทศที่ลงทุนในลาวเยอะที่สุดแล้วก็ส่วนใหญ่มันก็จะอยู่ในภาคการเกษตรและเหมืองแร่นะครับมันก็ต้องใช้รถบรรทุกอยู่เยอะคุณอ้อมในการขนนะครับขนส่งแร่เข้าไปในเหมืองอะไรสารพัดเนี่ยนะครับแล้วก็ผลิตผลทางการเกษตรมันก็ต้องขนเพื่อที่จะเอามาลำเลียงใส่ขบวนรถไฟอะไรพวกนี้นะฮ
0: ะ
1: พอมาเปิดอยู่ข้างในนั้นมันประหยัดกว่ากันเพราะว่าถ้าคุณอ้อมซื้อรถมาจากจีนมันก็แพงใช่ไหมมันก็จะมีเรื่องการส่งภาษีใช่ไหมครับ
0: เรามาประกอบในนี้เลย
1: ใช่เอามาประกอบในนี้ก็หนึ่งนะภาษีมันก็ไม่ต้องเสียนำเข้ารถทั้งคันม
0: ัน
1: ก็เสียภาษีแค่เรื่องของชิ้นส่วนใช่ไหมครับแล้วเอามาประกอบมันก็อยู่ในกระบวนการส่งเสริมการลงทุนด้วยนะครับก็คือมันมีการจ้างงานนะครับแล้วก็มีการถ่ายทอดความรู้โน้ตฮาวทั้งหลายแหละในเรื่องเครื่องยนต์นะฮะก็สร้างบุคลากรให้เราด้วยมันก็เลยเป็นต่างฝ่ายต่างได้ผลประโยชน์
0: ได้ประโยชน์อาจารย์เดี๋ยวมาต่อเบรกแป๊บนึงก่อนค่ะ
1: เชิญครับ
2: สารภาพภาษาดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อ

0: ที่เข้ามาทักเราในท่อนแรกไปแล้วนะคะค่ะมาคุยกันต่อนะอาจารย์เรื่องลาวกับจีนเนี่ยอย่างตงเฟิงที่เขาเข้ามาลงทุนมาประกอบในลาวมันก็จะและเห็นเขามีการลงนามในสัญญาที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีถ่ายทอดความรู้ให้กับคนลาวด้วยอาจารย์ปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เขามาลงทุนและทำสัญญากันเนี่ยนะคะกับจีนกับลาวเนี่ยเขามีการถ่ายทอดทุกเรื่องหรือเปล่าอย่างรถไฟที่ใช้อยู่รถไฟลาวจีนที่ใช้อยู่เนี่ยอาจารย์อ้อมก็ยังเห็นพนักงานเขายังเป็นคนจีนอยู่นะเห็นคนลาวน้อยมากเห็นคนลาวที่สถานีแหละแต่บนรถไฟอ่ะก็เป็นเจ้าหน้าที่ของจีนหมดเลยค่ะอาจารย์เขาสร้างงานให้ลาวด้วยไหม
1: ไม่ได้คุณอ้อมต้องดูขบวนครับถ้าขบวนล้านช้างขบวนแคนลาวนั่นแหละจะเป็นพนักงานคนลาว
0: อ๋อแต่ถ้าข้ามไปฝั่งนู้นก็จะเป็นคนของเขา
1: ค่ะโอเคถ้าเป็นขบวนสีเขียวๆ อันนั้นคือขบวนรถของจีน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับของลาวเนี่ยจะเป็นสีธงชาติน
0: ะ
1: คร
0: ับ
1: คือสีแดงสีขาวแล้วก็สีฟ้า
0: ค่ะ
1: ครับขบวนของเราจะมีอยู่2ขบวนนะครับอันหนึ่งก็คือล้านช้างขบวนหนึ่งอีกขบวนหนึ่งก็คือแคนลาว
0: คร
1: ับก็มีสองขบวนนะฮะแต่ปกติถ้าคุณอ้อมนั่งเป็นขบวนสีเขียวๆนะฮะนั่นจะเป็นขบวนของจีนที่วิ่งมาจากคุณหมิงแล้วก็มาจากเวียงจันทน์ก็รับผู้โดยสารกลับก็เช่นเดียวกันกับลาวฮะลาวก็วิ่งจากเวียงจันทน์ไปถึงคุณหมิงนะครับแล้วก็จากคุณหมิงก็วิ่งกลับแต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าเราไปขึ้นขบวนนะมันอยู่ที่จังหวัดว่าเราจองขบวนไหนก็ช่วงเวลาช่วงอะไรเนี่ยมันก็จะไม่ตรงกันแต
0: ่
1: ที่ไปนั่งส่วนใหญ่จะเจอแต่ขบวนของจีนมันก็เลยเป็นคนจีน
0: เป็นคนจีนใช่
1: แต่ถ้าเป็นขบวนของเราเนี่ยก็จะมีพนักงานนะฮะรถไฟที่เป็นผู้หญิงเนี่ยก็จะพูดได้ทั้งภาษาจีนแล้วก็ภาษาลาวที่เราพัฒนาขึ้นมาหน่อยนึงจีนถ่ายทอดให้ขึ้นมาก็คือจะมีผู้ช่วยนะฮะผู้ช่วยคนขับนะครับก็จะมีรุ่นแรกๆที่ฝึกอบรมมาเนี่ยก็เริ่มที่จะควบคุมรถไฟเองได
0: ้ครับ
1: แต่ก็ยังต้องมีคนเขาเรียกว่าแอดไวเซอร์ของจีนประจำอยู่ด้วยนะครับจนกว่าจะเกิดความชำนิชำนาญแล้วก็การซ่อมบำรุงนะฮะการซ่อมบำรุงทางรางรถไฟตรวจเช็คระบบรางอะไรสารพัดเนี่ย ก็เริ่มที่จะสร้างเพราะว่าตั้งแต่มีรถไฟลาวจีนเนี่ยนะครับได้มีการตั้งเป็นวิทยาลัยรถไฟขึ้นในเวียงจันทน์นะครับก็สร้างบุคลากรให้ลาวนี่แหละเพียงแต่ว่ามันก็ยังต้องใช้เวลาในการเรียน4ปีนะครับเพื่อที่จะออกมาในแต่ละสายงานทั้งซ่อมบำรุงทั้งการบำรุงไอ้พวกอนุสัญญาณอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็พนักงานก็จะมีทั้งเสิร์ฟทั้งอะไรพวกนี้นะแล้วก็คนขับรถไฟควบคุมการขับสารพัดเนี่ยนะฮะก็กำลังพัฒนาอยู่ยังไม่จบรุ่นแรกนะฮะน่าจะสักปีหน้าปีหน้าก็คงจะมีรุ่นแรกออกมาแต่ก่อนหน้านี้ที่อยู่ในขบวนรถไฟเนี่ยล้วนแล้วแต่ไปฝึกอบรมที่จีนมาทั้งหมดนะฮะก็ต้องดูขบวนคุณอ้อมนะฮะถ้าสีเขียวเนี่ยคุณอ้อมจะไม่เจอคนลาวหรอก
0: ใช่นั่งสีเขียวเห็นแต่คนจีน
1: ถ้าเป็นขบวนล้านช้างกับขบวนแคนลาวนะนั่นจะมีพนักงานเป็นคนลาว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็วันหลังก็ลองดูชื่อขบวนก่อนจองนะถ้าอยากเจอคนลาวนะฮะก็ต้องนั่นแหละครับเอาขบวนล้านช้างหรือไม่งั้นก็ขบวนแคนลาว
0: อาจารย์ยังอยู่ที่ลาวถามความคืบหน้าของอีก2ชีวิตที่ติดอยู่ในเหมืองทองคําค่ะอาจารย์เป็นยังไงบ้างคะเนี่ย
1: ยังไม่พบสัญญาณชี
0: พไม่พบสัญญาณชีพเลยใช่ไหมคะเห็นมีอยู่คนนึงเขามีลูกเล็กด้วยอ่ะแม่เขาภรรยาเขาก็หอบลูกมาเฝ้าทุกวันทุกวันทุกวันเลยนะคะจะมีความหวังค่ะ
1: กู้ภัยต่างชาติรวมทั้งคนไทยได้ถอนออกมาหมดแล้ว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: จากพื้นที่เพราะว่ามันมีอุปสรร
0: ค
1: น้ำท่วมขังอยู่ในถ้ำอยู่ในอุโมงค์
0: เดี๋ยวออกไม่ได้เนาะอาจารย
1: ์ใช่ครับแล้วก็ฝนมันก็ลงทุกวันพอฝนลงทุกวันแล้วก็

0: มันมีผนังอุโมงค์ที่มันหล่นลงมาคุณอ้อมมันก็เลยทำให้อันตรายสำหรับทีมที่จะไปกู้ชีพนะครับแล้วก็พอไม่พบไม่อะไรมันมีอุปสรรคนะครับก็มันอันตรายเกินไปที่จะเข้าไปในห้วงเวลานี้แต่ว่าก็เห็นว่าได้ส่งต่อให้กับทีมกู้ภัยที่เป็นของเรา 100% ครับเพียงแต่ว่าก็อย่างที่บอกฮะมันมีอุปสรรคอยู่เยอะแม้กระทั่งเครื่องไม้เครื่องมือที่เขาวางอยู่ในถ้ำอยู่ในอุโมงค์เนี่ยนะครับเป็นจุดๆเนี่ยเขาก็วางไว้ยังเอาออกมาไม่ได้นะอุปกรณ์การดำน้ำอุปกรณ์กู้ชีพอะไรสารพัดนะฮะยังอยู่ในถ้ำนั้นลึกเข้าไปเนี่ย300-400เมตรนะฮะแล้วก็ต้องใช้วิธีและการที่จะหย่อนตัวลงจากป่องข้างบนนะฮะที่เขาเรียกว่าโถง1 2 3 4 5มันมีอยู่6-7โถงเนี่ยนะครับก็ได้5โถงแล้วนะครับก็ยังเหลืออีก6-7ซึ่งมันสูงขึ้นไปก็ยังไม่มีสัญญาณชีพอะไรแต่ว่าก็จะมีพวกอาหารแห้งอาหารกระป๋องนะฮะที่วางไว้เป็นจุดๆเผื่อพวกเขามีสัญชาตญาณในการเอาตัวรอดสูงอยู่แล้วเนี่ยนะครับถ้าเขายังมีสัญญาณชีพของเขาอยู่ดิ้นรนอยู่เนี่ยมันก็ยังมีเสบียงอาหารที่หน่วยกู้ภัยของไทยเนี่ยเอาไปวางไว้นะฮะ
1: อากาศหายใจละอาจารย์อากาศหายใจภายในอากาศหายใจภายในเป็นยังไงอะคะ
0: ถ้าถ้ำมันมีช่องอากาศมันก็ไม่เป็นอะไรฮะแต่สำคัญก็คือว่ากลัวน้ำมันจะท่วมมิดนะครับก็คือถ้ามันยังมีพื้นที่ที่น้ำยังท่วมไม่ถึงนะฮะแล้วก็ตราบใดที่มันยังมีอย่างที่บอกนะมันมีป่องที่อยู่ด้านบนของภูเขาอยู่นะครับก็มันจริงๆมันก็คือป่องที่เป็นทางน้ำนั่นแหละนะครับที่ไหลไปเติมอากาศมันก็ลงไปในทางนั้นได้นะฮะก็ผู้หญิงที่อุ้มลูกน้อยเนี่ยนะฮะก็มานอนฟังข่าวจากสามีอยู่ทุกวันวันละเนี่ย14
1: ช่วงหลังๆเขาเริ่มจะร้องไห้แล้วนะอาจารย์เวลามีใครไปถามอะแรกๆยังกำลังใจดีอยู
0: ่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: หวังว่าจะมีปาฏิหาริ
1: ย์แล้วก็ที่เห็นภาพประทับใจก็คือ5ชีวิตที่ออกมาได้น่ะเขาก็กลับไปเฝ้าเหมือนกันนะฟื้นฟูร่างกายเสร็จแล้วก็กลับไปช่วยกลับไปเฝ้าตรงนั้นอยู
0: ่
1: ไปลุ้นว่าจะช่วยอีก2ชีวิตออกมาได
0: ้ประกอบอาหารทำลาบปลาลาบอะไรไปส่ง
1: ค่ะ
0: ก็ดีฮะมีเขาเรียกว่าภาษาเราเขาจะมีลาบเป็ดชนิดหนึ่ง
1: ค่ะ
0: เรียกว่าเลือดแตงเลือดแตงก็คือเอาเลือดเป็ดเนี่ยมาใส่สมุนไพรแล้วก็ปรุงรสให้อร่อยนะฮะสมัยก่อนนี่เคยกินอยู่อร่อยมาก
1: ที่สารบ้านเราก็มีนะ
0: ไม่มีฮะตั้งแต่มีใคร
1: ไม่มีค
0: ่
1: ะ
0: ก็ไม่มีใครกล้ากินแล้ว
1: ไม่กล้าละ
0: ก็ต้องปรุงสุกเลือดแตงก็ลำบากนะฮะยังไงก็ต้องสุกไว้ก่อน
1: ค่ะ
0: แต่ต้องฝีมือจริงๆถึงอร่อยนะถ
1: ้
0: าพูดถึงเรื่องนี้ต้องนึกถึงไอ้สมสายแกทำเลือดแตงอร่อยมาก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็สูงวัยไปหมดแล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็หวังว่าจะมีปาฏิหาริย์
1: ใช่เราให้กำลังใจส่งกำลังใจไปเนาะขอให้มีปาฏิหาริย์ถึงไม่มีสัญญาณชีพก็อาจจะหลบอยู่ตรงส่วนไหนส่วนหนึ่งก็ได้ที่เราค้นหาสัญญาณชีพไม่เจอขอให้ยังมีชีวิตอยู่นะอาจารย์
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ทีมกู้ภัยชาวต่างชาติรวมทั้งไทยด้วยในเมื่อคืนนี้นอนกันที่เมืองล่องแจ้ง
1: ค
0: ่ะเห็นบอกว่าคืนนี้จะมาค้างกันที่เวียงจันทร์ขึ้นเฮลิคอปเตอร์จากล่องแจ้งมาที่เวียงจันทร์แล้วนะฮะแล้วก็ทางการลาวกำลังจัดพิธีขอบคุณอย่างเป็นทางการนะฮะก็ภาษาลาวเขาเรียกว่าย่องย่อ
1: ย่องย่อ
0: ก็คือยกย่องสรรเสริญในคุณงาม พิธีการย่องย
1: ่อเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะอาจารย์ช่วงหน้ากลับมาคุยกันเรื่องเวียดนามกันบ้างค่ะ
0: เชิญครับ

ยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: กลับมาคุยกันต่อนะคะในช่วงนี้ค่ะไปติดตามความคืบหน้าการลงทุนในเวียดนามนะคะซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วนะว่าฐานการผลิตต่างๆของประเทศใหญ่ๆไปลงที่เวียดนามเยอะมากซัมซุงก็ไปอยู่แล้วแต่ว่าล่าสุดนี้ซัมซุงก็วางแผนที่จะลงทุนสูงถึงอีก 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐไปตั้งโรงงานทดสอบชิปในเวียดนามนะคะก็เป็นการยืนยันตามเอกสารของบริษัท AFPนะคะซึ่งเป็นแล้วก็มีบริษัทยักษ์ใหญ่ของเกาหลีใต้เพิ่มการใช้ใจ่ายในเซมิคอนดักเตอร์เพื่อตอบสนองความต้องการที่ขับเคลื่อนโดยปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ด้วยค่ะอาจารย์

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @ MCOT

0: Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง 22:00 น.ถึง 5:00 น.ทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
7: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
8: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุง

0: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
1: ์เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
4: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร02-2016-770
8: เสาร์อาทิตย์
0: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์ขณะนี้เวลา4นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนM-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิโกกลมสีทอง
8: เคยไหมแค่ลุกก
9: ็โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้

ูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: เป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
3: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
2: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: Take Chef
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ลูกไส้บังเกิดเก่าอีหลีตัวนี่
1: เวลา 5:22 นลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจ

0: ี้ก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่ง

ัสดีค่ะสวัสดีกันเช้าวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนพ.ศ. 2569อยู่กับปูไปเรื่อยๆสัก2ชั่วโมงนะจ๊ะ22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบาจ้าใครอยากฝากดวงให้ส่องดวงก็ SMS ที่4689400นะจ๊ะ4689400ส่วนจะฮัลโหลโทรคุยกันก็022481366จ้าแหมอันนี้นี่อยากจะเป็นกำลังใจให้กับชายแดนไทยกัมพูชามากเลยตรงช่องดารกาพนมเป่งนะจังหวัดสุรินทร์ค่ะคือตอนนี้เขากำลังสร้างถนนนะคะชายแดนไทยกัมพูชาแต่ปรากฏว่าไหนจะร้อนไหนจะฝนนะคะคือผู้ปฏิบัติงานเนี่ยเขาต้องการน้ำดื่มมากแล้วปรากฏว่าประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่มนะคะการก่อสร้างเนี่ยก็เป็นไปได้ลำบากมากด้วยสภาพภูมิอากาศเป็นภูเขาสูงแล้วเส้นทางก็ค่อนข้างที่จะลำบากประกอบกับสภาพอากาศด้วยเนาะทำให้บางทีเนี่ยเราต้องใช้น้ำเยอะพอสมควรตอนนี้อาจารย์ไปนะคะแกเป็นผู้ดูแลโครงการก่อสร้างแกก็ช่วยประสานขอรับการสนับสนุนน้ำดื่มและสิ่งของที่จำเป็นนะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานหรือประชาชนจิตอาสาเนี่ยแล้วก็ลำเลียงน้ำดื่มอาหารสิ่งของจำเป็นเข้าไปช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานประชาชนหลายพื้นที่พอทราบข่าวนะคะก็ส่งกำลังใจช่วยบริจาคน้ำและสิ่งจำเป็นให้ส่วนใครนะคะมีจิตศรัทธาหรืออยากจะช่วยเหลือหรือจะสนับสนุนอะไรก็ตามเนี่ยสามารถไปมอบได้ที่สถานีตำรวจภูธรประสาทค่ะที่จังหวัดสุรินทร์นะคะเดี๋ยวเขาจะรวบรวมไปส่งยังพื้นที่ก่อสร้างเพราะตอนนี้เข้าไปเองไม่ได้ค่ะมันเป็นพื้นที่ควบคุมการเข้าออกมันเป็นพื้นที่ติดชายแดนก็ไม่รู้ว่าจะอันตรายหรือเปล่าก็จะต้องสร้างรวมระยะทางประมาณเกือบ20กิโลเลยนะคะเพื่อความสะดวกในการสัญจรเพื่อเสริมประสิทธิภาพในการดูแลพื้นที่ชายแดนและสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคงของประเทศไทยแบบยาวๆค่ะแล้วตอนนี้เครื่องจักรหนักๆ ก็ชำรุดบ่อยๆก็ต้องซ่อมกันเนาะแต่เขาก็ไม่หยุดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเป็นกำลังใจให้พวกเขากันหน่อยนะคะมาส่องดวงกันที่4689400กันดีกว่าจ้าเกิดวันศุกร์ที่24มีนา2543จะได้งานใหม่ในเร็วๆนี้ไหมครับ43ปีนี้เท่ากับอายุ26วันศุกร์แหมยังไม่ได้นะสินะคะคือถ้าจะได้นะมันจะต้องไปไกลๆหรือเดินทางไกลสักหน่อยนะมันไม่ได้อยู่ให้เรารู้สึกสบายหรอกจ้ะแต่ว่าตามวันเดือนปีเกิดเนี่ยเดี๋ยวก็น่าจะได้อะไรที่ดีกว่าแต่ไม่ใช่ตอนนี้เนาะเกิดวันศุกร์ที่27กันยา2511เวลา24นาฬิกานะคะปีนี้เท่ากับอายุ58ต้องระวังคำพูดโดยเฉพาะถ้าจะต้องทำอะไรกับใครนะคะมันเป็นเรื่องที่มันมากระทบเราจากคำพูดของคนอื่นหรือไม่ก็จากคำพูดเรานี่แหละค่ะที่มันเด้งสะท้อนกลับมาก็ระวังหน่อยก็แล้วกันนะจ๊ะวันจันทร์ที่18กุมภาพันธ์2523ถามเรื่องสุขภาพความรักแล้วก็โชคลาภนะคะปีนี้เท่ากับอายุ46แล้วนะเกิดวันจันทร์ใช่ไหมสุขภาพเนี่ยต้องระวังเรื่องสุขภาพใจคือจะแบบเปราะบางทางด้านจิตใจมากกว่าร่างกายถ้าสุขภาพกายเนี่ยก็แค่ระวังเรื่องของหัวเข่านะคะข้อต่างๆแล้วก็หลังระบบทางเดินหายใจนะคะหัวใจอาจจะเต้นไม่เหมือนคนอื่นเขาเต้นผิดจังหวะเต้นแรงเต้นคอยอะไรอย่างนี้ส่วนเรื่องความรักถ้ามีบอกเลยว่าเบื่อ

นะคะมีความรู้สึกแบบว่าลำคาญมากกว่าแต่ถ้ายังไม่มีก็แค่คุยๆกันเฉยๆค่ะส่วนโชคลาภนั้นน่ะไม่ต้องพูดถึงเกิดวันพฤหัสที่14ธันวา2520เนาะโชคลาภการงานการเงินและครอบครัวปีนี้เข้า49แต่ยังไม่49ดีเนาะ48เต็มวันพฤหัสก็แปลว่าอะไรๆก็ยังดีอยู่ถือว่าดีนะเพราะว่าก่อนหน้านี้แย่ๆโดยเฉพาะเรื่องหน้าที่การงานเนี่ยแย่มาแล้วตอนนี้ก็ถือว่ามีอะไรดีขึ้นสบายใจขึ้นหลายๆเรื่องนะจ๊ะ

ำรวจไทยนี่ก็เก่งไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยนะเนี่ยคือเนื่องมาจากการปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายค่ะปรากฏว่านะกองปราบปรามเขาก็เร่งปราบปรามเครือข่ายอาชญากรข้ามชาติที่หลบหนีเข้ามากบดานในประเทศไทยแล้วปรากฏว่าไปเจอนะคะไปเจอแก๊งมาเฟียจีนที่หนีหมายจับคดีทวงหนี้ดุปล่อยกู้ดอกเบี้ยแบบโหดเลยเรียกว่าถ้าใครกู้หนี้ยืมสินมันนะมันก็อุ้มทรมานซ้อมลูกหนี้คือทั้งหมดเนี่ยเป็นคนสัญชาติจีนไงคงทำในประเทศเขานั่นแหละค่ะแล้วก็มีการเขาเรียกว่าโคกันในเรื่องของการจับสุดท้ายจนมุมตำรวจไทยจ้าเขาไปเจอที่หมู่บ้านหรูในพื้นที่บางละมุงจังหวัดชลบุรีคือพวกเนี้ยมันเปิดเครือข่ายปล่อยเงินกู้นอกระบบให้กับประชาชนในประเทศจีนมากกว่า40รายค่ะแล้วเรียกเก็บดอกเบี้ยสูงเกินกว่า 30% ต่อเดือนเลยนะถ้าลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนดก็จะถูกติดตามแล้วก็เอาตัวไปกักขังเอาไว้ในห้องเช่าค่ะจากนั้นมันก็จะทำร้ายร่างกายทรมานด้วยวิธีต่างๆเพื่อบังคับให้ชำระหนี้หรือรีดเอาทรัพย์สินแต่ปรากฏว่าไอ้พวกผู้ต้องหาเหล่านี้มันหลบหนีเข้ามาพำนักในประเทศไทยแล้วมันก็มีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการใช้ชื่อ

0: หรือหนังสือเดินทางของตัวเองในการทำธุรกรรมต่างๆเพื่อจะหลบเลี่ยงทีนี้ปรากฏว่าตำรวจเขาก็แหม่นะตำรวจไทยเก่งเฝ้าติดตามวิเคราะห์พฤติกรรมอย่างต่อเนื่องค่ะสุดท้ายรวบรวมพยานหลักฐานแสดงตัวเข้าจับกุมแบบไม่รุนแรงเลยแต่จับได้อ่ะเป็นไงขอปรบมือให้ตำรวจไทยเก่งจริงๆมาเรามาส่องดวงกันจ้า
1: ฮัลโหล
2: ฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณปู
1: สวัสดีค่ะอยู่ที่ไหนคะ
2: อยู่นวมินค่ะ
1: อยู่นวมินอืมวันเดือนปีเกิดค่ะ
2: 15มีนาคม2511ค่ะ
1: 15มีนา11วันศุกร์วันศุกร์ปีนี้อายุ58โอ๊ยวุ่นวายสุดๆวุ่นวายเรื่องชาวบ้านเนี่ยไม่ใช่วุ่นวายเรื่องตัวเองเลย
2: ยังไงบ้างฮะ
1: คิดเรื่องคนอื่นคิดอะไรก็ไม่รู้ไปเรื่อยเปื่อยเนี่ยเอาใหม่ละเอาใหม่ละกลับมาคิดเรื่องตัวเองเถอะ
2: แล้วเป็นแล้วจะทำยังไงดี
1: อาจจะต้องยุ่งกับเรื่องต่างๆแต่ไม่ได้เนาะเพราะคนอื่นมันไม่ยุ่งกับเราไอ้เราจะไม่ไปยุ่งเรื่องของมันเนี่ยมันก็ไม่ยุ่งกับเราอยู่ดี
2: ใช่
1: ค่ะปอดเปิดแต่ไม่ค่อยดีเท้าไม่ดีหลังไม่ดีหายใจไม่ค่อยคล่อง
3: อกกุมภาสองหนึ่งสอง
1: วันพฤหัส
2: ใช่ใช่
1: เพราะก่อนหน้านี้ก็เครียดเหมือนกับทำงานหนักมากแล้วก
2: ็
1: รู้สึกว่าเว้ยกูไม่ไหวแล้วแต่สุดท้ายก็ทนมาได้ปีที่แล้วเนี่ยเขากดดันมากกว่านี้อีกเขาก็ทน
2: ทนได้เขาเป็นคนทนทนจริงๆทนแล้วไม่พูดเลยนะ
1: พอมาปีนี้เขาน่าจะโอเคขึ้นหลายๆอย่างแล้วด้วยความที่เขาเป็นคนฉลาดแล้วเขาสามารถที่จะอยู่เหนือคนอื่นได้แต่เขาก็อุตส่าห์เห็นแก่เพื่อนเห็นแก่คนเห็นกับเพื่อนแต่เราอ่ะพูดไม่หยุดเลยไม่ให้เขาพูดเลยเวลาเขาเล่าอ่ะ
2: นั่นแหละ
1: หัดฟังบ้างหัดฟังบ้างฟังเขาบ้างฟังนิ่งนิ่งฟังนิ่งนิ่งเขาไม่ได้ต้องการเขาไม่ต้องการความเห็นเขาต้องการคนฟังเขาจ้ะ
2: ได้ค่ะขอบคุณค่ะคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: งั้นเรามาส่องดวงที่4689400กันนะจ๊ะชื่อเอมเกิดวันจันทร์ที่25เมษายน19ถามสุขภาพโชคลาภครับบอกเลยว่าเราเป็นคนที่ปวดหัวง่ายเหมือนจะตัวสูงใหญ่นะแต่กลับไม่ค่อยแข็งแรงสักเท่าไหร่ค่ะนะคะโดยเฉพาะกระหม่อมบางมากเวลาเจอฝนเจอแบบอากาศแปลกๆเนี่ยเอาละเดี๋ยวก็ป่วยแล้วนะคะก็ต้องดูแลสุขภาพหน่อยถามโชคลาภนี่บอกเลยว่าเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับเรามักจะให้คนอื่นนะสิปีนี้อายุเข้าไป50แล้วเกิดวันจันทร์ให้ระวังเรื่องของการตัดสินใจให้ดีๆนะจ๊ะไม่ว่าจะทำอะไรเพราะว่ามันเหมือนเป็นช่วงเวลาของการลำบากใจต้องตัดสินใจต้องเลือกยังไงล่ะเอาเป็นว่าหาที่ปรึกษาด่วนเลยนะจ๊ะเกิดวันศุกร์ที่27มีนา2507เวลา22นาฬิกาคุณพี่คนนี้ก็เช่นกันนะคะต้องระวังเรื่องของคำพูดนิดนึงนะคะคือบางทีเนี่ยเราอะพูดตรงนะคะหรือว่าเราอยากจะบอกอะไรใครสักอย่างนี่แหละแต่ปรากฏว่าเขาไม่เข้าใจกลายเป็นความผิดพลาดหรือเข้าใจผิดกันได้เพราะคำพูดค่ะ

0: ษตร
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตเรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ยาเพียแคม
2: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพชรถัดยอดหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

ือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่า

0: ไปก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยปูยุวดีเรืองฉาย

แท้แต่ไม่มีกล่องใช่ไหมคืออย่างนี้มันมีตัวแทนบริษัทผู้เสียหายค่ะเขาไปร้องเรียนกับตำรวจว่ามันมีร้านค้าออนไลน์ลักลอบจำหน่ายน้ำหอมแบรนด์เนมในราคาต่ำกว่าท้องตลาดแล้วบอกว่าเป็นของแท้แต่ไม่มีกล่องหรือจำหน่ายเฉพาะขวดเท่านั้นก็เลยทำให้มีราคาถูกผิดปกติจ้าตำรวจก็เร่งสอบสวนและไปตรวจค้นบ้านพักเป้าหมายแถวแถวรามคำแหงค่ะปรากฏว่าพบน้ำหอมปลอมเครื่องหมายการค้าหลากหลายยี่ห้อซุกซ่อนอยู่เจ้าของบ้านก็รับสารภาพว่าจริงๆแล้วคือไปซื้อน้ำหอมนะคะมาจากช่องทางออนไลน์แล้วก็ตลาดนัดแถวแถวบ้านนั่นแหละค่ะจากนั้นก็มาจับแต่งตัวใหม่ประกาศขายผ่านช่องทางต่างๆเพื่อทำกำไรค่ะอุ้ยตำรวจเขาก็เลยฝากเตือนประชาชนว่าระมัดระวังกันหน่อยนะจ๊ะถ้าคิดอยากจะให้ตัวหอมเลือกซื้อน้ำหอมแบรนด์ดังๆผ่านช่องทางออนไลน์ต้องระวังโดยเฉพาะสินค้าที่มีราคาถูกกว่าท้องตลาดอย่างผิดสังเกตหรืออาจจะมีการโฆษณาว่าอุ้ยเป็นของแท้ไม่มีกล่องหรือสินค้าหลุดโรงงานหรืออาจจะนำเข้าเฉพาะตัวขวดไอโฆษณาเหล่านี้ล่ะค่ะมันเป็นสินค้าปลอมนะคะปลอมเครื่องหมายการค้าเพราะฉะนั้นต้องระวังเพราะนอกจากผู้บริโภคจะได้รับสินค้าที่ไม่มีคุณภาพไม่ได้มาตรฐานแล้วดีไม่ดีอาจจะเสี่ยงได้รับอันตรายจากสารเคมีที่ไม่ได้รับการควบคุมและอาจก่อให้เกิดอาการแพ้ระคายเคืองผิวหนังและส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจได้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าอยากตัวหอมแบบว่านานๆก็ควรจะเลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าที่น่าเชื่อถือหรือตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการหรือช่องทางที่สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาที่ไปของสินค้าได้อย่างชัดเจนค่ะก็เพื่อความปลอดภัยและไม่ตกเป็นเหยื่อของสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอีกด้วยนะคะมาเรามาส่องดวงกันที่4689400จ้าเกศลาเกิด13 มกราคม 2518วันจันทร์เวลา6:20 ตอนเช้าอยากทราบว่าดวงชะตาจะเป็นยังไงมีโชคไหมคะโอ้เราเป็นเสาหลักของครอบครัวด้วยนะเนี่ยแถมยังเป็นคนที่ชอบจัดการนู่นนี่นั่นให้กับทุกคนเลยนะคะปีนี้ก็อายุ51แล้วนะต้องระวังทั้งเรื่องส่วนตัวและเรื่องงานมันจะปนกันต้องแยกหน่อยไม่งั้นเราก็ประสาทกินแน่ๆเลยจ้านะคะยิ่งเป็นคนที่แบบขี้หงุดหงิดง่ายอีกด้วยนะคะอ่ะโชคลาภอย่าพึ่งอ่ะเคลียร์เรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวเรื่องครอบครัวให้ดีซะก่อนดีกว่าจ้ะเกิดวันอาทิตย์ที่15 กันยา 2528ถามเรื่องสุขภาพการงานเป็นอย่างไรงานที่ทำอยู่จะก้าวหน้าไหมสอบราชการไว้จะได้หรือเปล่าโอ้ตามวันเดือนปีเกิดเนี่ยจริงๆควรจะต้องได้นะคะควรจะต้องได้ทำงานราชการหรือทำงานที่เหมือนปู่ย่าตายายทำมาถ้าปู่ย่าตายายหรือว่าพ่อแม่รับราชการเราก็จะรับด้วยนั่นแหละนะคะแล้วตามวันเดือนปีเกิดเนี่ยคือเหมือนต้องเป็นคนแบกรับอะไรเยอะแยะภาระอะไรเงี้ยเป็นใหญ่เป็นโตปีนี้เกิดวันอาทิตย์อายุ41นะคะน่าจะนะถามว่าก้าวหน้าไหมน่าจะได้แบกรับภาระซึ่งหมายถึงอาจจะได้ตำแหน่งเพิ่มขึ้นแต่ความรับผิดชอบก็มากขึ้นตามไปด้วยนะคะประมาณนี้อืมไม่ต้องเครียดถ้าเราใหญ่เราก็มีอำนาจอยู่ในมือไงจ๊ะอืมเกิดวันพฤหัสที่8 มีนา 22ถามการงานการเงินแล้วก็สุขภาพสุขภาพเนี่ยให้ระวังเรื่องของหลังไม่ดีนะคะแล้วก็เท้าเรามักจะมีปัญหาระวังเรื่องระบบหายใจอย่าไปอยู่ในที่ฝุ่นเยอะๆนะคะเพราะปอดเราไม่ได้แข็งแรงนักปีนี้อายุ47แล้วเป็นเรื่องหน้าที่การงานค่ะเอาเป็นว่าต้องอดทนให้มากโดยเฉพาะหน้าที่การงานนะคะถ้ามีงานก็ควรจะกอดงานเอาไว้ให้แน่นๆเลยส่วนเพื่อนร่วมงานเนี่ยบางทีเนี่ยเขาก็อาจจะเอาเปรียบเราบ้างก็อย่าให้เขาเอาเปรียบเรามากเกินไปนะจ๊ะยังไงหาพวกหาพ้องในที่ทำงานเอาไว้บ้างจ้าแค่ปีนี้หน้าที่การงานมันอาจจะไม่สบายเหมือนกับที่ผ่านมาหนักหน่อยอดทนเข้าไว้ปีหน้าถึงจะเป็นปีของเรานะจ๊ะ

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
2: าท่าน

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ู้หรือไม่ว่าเอกสารสำคัญทางราชการหายบางอย่างไม่ต้องแจ้งความทำใหม่ได้เลยจ้าไม่งั้นเราก็ต้องแบบไปแจ้งความให้ปวดหัวเสียเวลานะไม่ว่าจะหายระหว่างที่ทำกระเป๋าตังตกหรือหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอหรือว่าย้ายนะคะย้ายบ้านแล้วมันก็หายอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เราจะคิดว่าเฮ้ยต้องไปแจ้งความก่อนระวังจะกลายเป็นเดินเรื่องหลายรอบโดยไม่จำเป็นเพราะจริงๆแล้วปัจจุบันนี้เอกสารราชการหลายประเภทถ้าสูญหายสามารถติดต่อหน่วยงานเจ้าของเอกสารทำใหม่ได้เลยทันทีค่ะไม่ต้องไปแจ้งความแล้วยื่นเหมือนในอดีตค่ะแหมสมัยนี้เนี่ยเขามีระบบข้อมูลออนไลน์นะจ๊ะเขาลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นลงก็เลยทำให้เราเนี่ยสามารถยื่นขอเอกสารใหม่ได้สะดวกทำหายไม่ต้องไปแจ้งความทำใหม่ได้เลยบัตรประชาชนไงจ๊ะบัตรประชาชนทุกคนต้องมีเมื่อก่อนนี้โอ้บัตรหายไปแจ้งความแต่เดี๋ยวนี้นะคะแค่เตรียมหลักฐานยืนยันตัวตนเช่นเลขประจำตัวประชาชนข้อมูลส่วนตัวเพื่อให้เจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบในระบบสมัยก่อนนี้นะต้องมีแบบว่าผู้ใหญ่บ้านกำนันไปยืนยันด้วยนะจ๊ะว่าคุณเนี่ยมีตัวตนจริงหรือใบขับขี่หายค่ะเราก็สามารถขอใบแทนกับกรมขนส่งทางบกหรือสำนักงานขนส่งที่สะดวกได้เลยค่ะแต่เราต้องมีบัตรประชาชนจริงและเราต้องจ่ายค่าธรรมเนียมตามประเภทของใบขับขี่ด้วยนะคะหรือทะเบียนบ้านหายสามารถติดต่อสำนักทะเบียนท้องถิ่นเพื่อคัดสำเนาเล่มใหม่ได้เลยนะจ๊ะเขามีข้อมูลเก็บไว้ในระบบทะเบียนราษฎร์ค่ะแต่ก็ต้องเสียตังค์เหมือนกันสูติบัตรหายโอ้หลายคนเวลาผู้ถามว่าเกิดกี่โมงไม่รู้เลยสูติบัตรอยู่ไหนก็ไม่รู้ถ้าอยากได้ไม่ต้องไปแจ้งความค่ะแค่เรารู้วันเดือนปีเกิดของเราชื่อพ่อชื่อแม่สถานที่เกิดแค่นี้เดี๋ยวเขาก็ค้นหาเอกสารได้เร็วแล้วจ้าทะเบียนสมรสหายไม่รู้เอาไปซุกไปซ่อนไว้ที่ไหนก็ไม่ต้องแจ้งความเพราะเอาเข้าจริงไอ้เอกสารพวกทะเบียนสมรสเนี่ยส่วนใหญ่เอาไว้ใช้ติดต่อธุรกรรมทางการเงินมรดกเปลี่ยนนามสกุลอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองพอพูดถึงใบเปลี่ยนนามสกุลเกิดเราไปทำหายขึ้นมาเราสามารถขอคัดสำเนาใหม่จากหน่วยงานที่เราเคยไปเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลนะคะเพราะส่วนใหญ่แล้วเอกสารเหล่านี้แค่ยืนยันตัวตนเมื่อเราต้องไปติดต่อธนาคารเรื่องของประกันหรือทรัพย์สินต่างๆเท่านั้นเองแต่ถ้าหากว่าเอกสารทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยเกิดหายไปพร้อมกับกระเป๋าสตางค์หรือโทรศัพท์หรือทรัพย์สินอื่นๆไอ้นี่เราต้องไปแจ้งความนะคะถ้าเราคิดว่าเฮ้ยถูกขโมยแน่ๆเลยหรือมีคนเอาข้อมูลส่วนตัวเราไปสวมสิทธิ์เนี่ยอันนี้ต้องไปยืนยันกับหน่วยงานเอกชนหรือต้องไปแจ้งความเอาไว้ค่ะเพื่อบันทึกเหตุการณ์เอาไว้เป็นหลักฐานไม่งั้นมีหวังเราอาจจะซวยเป็นแพะรับบาปได้ค่ะเอาเป็นว่าศึกษาให้ดีว่าอันไหนต้องแจ้งความอันไหนขอทำใหม่ได้เลยนะจ๊ะมาส่องดวงกันที่4689400กันจ้าวันพฤหัสที่24ธันวาคม2514ถามเรื่องสุขภาพการงานการเงินและความรัก2514ปีนี้เท่ากับอายุ55ยังไม่ถึงสิต้อง54เต็มใช่ไหมกำลังจะเข้า55บอกเลยว่าเป็นเรื่องของสุขภาพและการเงินค่ะนะคะสุขภาพต้องระวังปีที่แล้วไม่รู้ว่ามีการเจ็บป่วยอะไรบ้างหรือเปล่านะคะถ้ามีก็ต้องระวังส่วนเรื่องเงินนะคะบอกเลยว่าใช้เยอะเลยดีไม่ดีใช้ไม่ค่อยมีประโยชน์สักเท่าไหร่นะจ๊ะต้องบริหารจัดการให้ดีสักหน่อยจ้าเกิดวันจันทร์ที่14 กันยา 2524อยากรู้เรื่องสุขภาพการเงินรู้สึกว่าชีวิตมีแต่โจทย์ยากๆเกิด4 ทุ่มซะด้วยอะปีนี้อายุเท่าไหร่45โจทย์ยากจริงๆท้าทายจริงๆโดยเฉพาะเรื่องการเงินนะคะหรือไม่ก็งานที่แบบค่อนข้างจะหนักหรือว่าต้องแบกรับภาระหรือว่าต้องทำแทนคนอื่นเขาซะอย่างนั้นทั้งๆที่จริงๆแล้วมันไม่ใช่งานของเราเลยแต่เป็นเพราะว่าเราเป็นคนเก่งยังไงล่ะจ๊ะเราเก่งเราฉลาดนะคะ
เราก็เลยโดนทำงานที่คนอื่นเขาทำไม่ได้จริงๆมันไม่ใช่โจทย์ยากอะไรหรอกจ้าเราเก่งไง

0: ่าวนี้น่ายกย่องจริงๆนะคะเราเนี่ยคนไทยเป็นคนที่มีน้ำใจจริงๆพันเอกศรีสวัสดิ์ศรีประโคนนายทหารนักเรียนหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรไปทำความดีเอาไว้ไกลเชียวค่ะที่สาธารณรัฐเกาหลีค่ะเขามอบใบประกาศเกียรติคุณจากศาสตราจารย์อีฮงซอบเป็นรักษาการอธิการบดีวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรสาธารณรัฐเกาหลีค่ะให้เพื่อเป็นการยกย่องการแสดงความกล้าหาญและจิตสาธารณะในการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนค่ะคืออย่างนี้ค่ะตอนที่พันเอกศรีสวัสดิ์เนี่ยแกเดินทางกลับจากสัมมนาที่กรุงโซลเกาหลีใต้ค่ะก็กลับมาพร้อมๆกับนายทหารมิตรประเทศจากอินเดียเวียดนามปรากฏไปเจอรถบรรทุกพ่วงมันพลิกคว่ำกลางถนนโอ้ยพวกเราก็รีบเข้าไปช่วยโดยเฉพาะคนขับขี่อย่างเร่งด่วนทุบกระจกค่ะแล้วก็เปิดทางช่วยเหลือผู้บาดเจ็บให้ออกมาจากรถแถมยังช่วยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลพื้นที่เกิดเหตุอีกด้วยก็ทำร่วมกับพวกพลเมืองดีของชาวเกาหลีนั่นแหละค่ะจนกระทั่งเจ้าหน้าที่กู้ชีพและรถพยาบาลเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุนี่ไงเราเนี่ยเป็นผู้ที่มีจิตใจช่วยเหลือก็เลยได้รับประกาศนียบัตรนะคะเป็นประกาศเกียรติคุณสะท้อนถึงความเสียสละความกล้าหาญและความพร้อมในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ของกำลังพลกองทัพบกอันเป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยในเวทีนานาชาติเลยทีเดียวอย่างนี้แหละน่ายกย่องจริงเลยเห็นไหมอ่ะเราไปส่องดวงกันดีกว่า
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
2: ครับผมรับราชการ

0: คุณครูครับ
1: ฮัลโหลชื่อเล่นค่ะ
0: อ๋อครูหนึ่งครับ
1: ครูหนึ่งครูหนึ่งสอนเป็นโนอยู
0: ่
1: เหรอ
0: ต่อครับลูกชายซ้อมเป็นโนอยู่ครับ
1: ทำไมจะเป็น
0: คร
1: ู
0: ผมเป็นครูสอนดนตรีครับ
1: อ๋ออยู่ที่จังหวัดอะไรเนี่ย
0: ชัยนาทครับ
1: ชัยนาท
0: ครับแล้วตอนนี้ลูกก็เดินตามรอยครับผมรับราชการครูเล่นจบเอกแซกโซโฟนมา
1: วันเดือนปีเกิดจ้ะ
0: ครับ31มกราคม2523ครับ
1: โอ้เราก็เสาหลักครอบครัวเหมือนกันนะเนี่ย
0: ครับผมครับ
1: โอ้ชีวิตนี่กระสือกับกระสนดิ้นรนตั้งแต่เด็กกับแม่เนี่ย
0: ครับแม่ก็พยายามสอนไว้ว่าพยายามยิ้มเขาไว้น้ำขุนไว้ในน้ำใสไว้นอกแม่ก็พยายามสอนครับ
1: อู้ถ้าแม่ไม่สอนหนึ่งก็ไม่ยิ้มจริงนะเนี่ยเพราะปกติผมนิ่งมากเลย
0: ครับผมครับ
1: นิ่งแล้วก็ไม่ชอบยุ่งกับใคร
0: ครับ
1: แต่โชคดีที่แบบว่าตามมันเดินมีเกิดนี่ก็เป็นพวกศิลปะศิลปินเหมือนกันแต่จริงๆแล้วชอบอะไรเก่าๆเพลงเก่าเพลงโบราณโบราณเกิดกี่โมงเรารู้ไหม
0: ครับแม่บอกว่าเกิดประมาณสักช่วงตีห้าครับ
1: ตีห้าอ๋อไม่น่าล่ะแล้วแม่ครับแม่เขาเป็นคนชอบร้องเพลงเหรอ
0: แม่ไม่ได้เป็นคนชอบร้องเพลงครับพ่อเป็นเจ้าของวงดนตรีเก่าครับ
1: โอ้
0: ครับ
1: เพราะตามวันเดือนปีเกิดเนี่ยมันเหมือนกับตระกูลหรือพ่อแม่นี่คือเป็นศิลปะศิลปินไง
0: ใช่ครับใช่คร
1: ับ ก็เลยว่าอ้าวที่แท้เป็นพ่อนะ
0: ครับ
1: เราอ่ะเป็นคนมีจิตใจที่ดีแต่ชอบทำตัวนักเลงและยิ้มลูกเห็นเนี่ยลูกมันก็จะเอาตามคือตอนนี้ทำอะไรเนี่ยมันก็ยังไม่เข้าตาใครเลย
0: ครับผม
1: พอมาปีนี้มันยังไม่ใช่จังหวะของเราไงจริงๆอ่ะปีที่แล้วเหมือนมีใครมาหลอกว่าเราไม่เป็นไรแต่เราก็ทำไปเพราะคนอ่ะเขาเห็นแต่มันอาจจะเขาเรียกว่าอะไรยังไม่มีช่องว่างของเรายังไม่มีเก้าอี้ที่เราจะต้องไปนั่งเพราะคนเก่าไม่รู้คนเราก็เลยไปนั่งไม่ได้เข้าใจไหม
0: ครับผม
1: ขอบคุณค่ะ
2: เกิดวันอังคารที่3กุมภาพันธ์พ.ศ. 2524นะคะอยากทราบเรื่องสุขภาพการงานการเงินค่ะปีนี้อายุ45เนี่ยปีที่แล้วเป็นอย่างไรปีที่แล้วเนี่ยนะคะรู้สึกท้อแท้เหนื่อยหน่ายแล้วก็รู้สึกเปราะบางทางด้านจิตใจปีนี้ไม่ต่างกันเลยจ้าเพราะฉะนั้นเรามีประสบการณ์อะไรจากปีที่แล้วเอามาแก้ปัญหาซะนะจ๊ะ

0: ศษ
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
6: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: จำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จำนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูว่าลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วถ้าไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยปูยุวดีเรืองฉาย
4: แม่โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40นี่มันสุดยอดเลยนะคะหลังจากที่เราได้ใช้สิทธิ์กันมาหลายวันแล้วตั้งแต่วันที่1มิถุนายนโอ้อย่างน้อยก็จาก30ล้านก็มีคนลงทะเบียนไปตั้ง26ล้านกว่าๆนะคะอันนี้มันหมายถึงว่าเราจะได้ช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจนะแถมยังให้รัฐบาลมาช่วยลดค่าครองชีพอีกด้วยร้านค้าทั่วไปเขาก็ตอบรับการเข้าร่วมโครงการอย่างคึกคักเรียกว่าช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างเม็ดเงินให้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจแต่รัฐบาลเขาก็ให้โอกาสร้านค้าใหม่ๆที่อยากจะเปลี่ยนใจลงในแอปพลิเคชันถุงเงินก็ลงได้นะจ๊ะจนถึงวันที่31กรกฎาคมนู้นนะจ๊ะนะคะยังกดใช้ได้อยู่นะคะอ่ะมีข่าวว่ากระทรวงการคลังเนี่ยเขาอยากจะเปิดการใช้งาน AI ที่เรียกว่านกกระซิบเป็นผู้ช่วยอัจฉริยะบนแอปพลิเคชันถุงเงินนี่แหละจ้ะตัวนี้มันจะช่วยเพิ่มทักษะการค้าขายยุคดิจิทัลช่วยผู้ประกอบการรายย่อยวิเคราะห์ยอดขายบริหารสต็อกสินค้าและประเมินสุขภาพการเงินเพิ่มโอกาสเข้าถึงสินเชื่อในระบบต่อยอดธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคตโดยเฉพาะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายเล็กรายย่อยสามารถเอาข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประกอบการวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างแม่นยำมาก

15เวลา7โมงเนาะอะไรเนี่ยการงานอะไรอ๋อการงานละมั้งสงสัยพิมพ์ผิดนะคะปีนี้อายุ24เป็นเรื่องงานจริงๆจ้ะนะคะแต่เป็นงานที่ดีนะเป็นเรื่องงานที่ดีก่อนหน้านี้อาจจะรู้สึกอึดอัดโอ้โหแทบแบบไม่อยากจะทำเลยแต่ตอนเนี้ยหลายๆคนเนี่ยเขาก็ให้ความสำคัญกับเรานะคะแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะเรื่องเงินก็ยังดีเลยก็ให้กำลังใจลูกก็แล้วกันนะคะมันไม่ได้มีอะไรแย่จ้าเกิดวันเสาร์ที่9ธันวาคม2510การงานและความรักคุณพี่อายุ58แล้วจ้าอ่ะสงสัยจะเป็นเรื่องความรักจริงๆเนาะหน้าที่การงานและความรักก็ดีอยู่นะจ๊ะปีนี้โอเคมันผลักกันเขาเรียกผลักดันให้มีความสุขเกิดวันจันทร์ที่20กันยา2542ถามเรื่องสุขภาพการงานการเงินและความรักค่ะปีนี้เท่ากับอายุเท่าไหร่27นะคะคือปีที่แล้วกับปีนี้นะสุขภาพการงานและการเงินเหมือนกันเลยคือเครียดแล้วก็เงินน้อยหรือใช้เงินเยอะส่วนเรื่องความรักถ้าไม่มีก็ยังโสดจ้าแต่ถ้ามีมันเหมือนตอนนี้ตัวใครตัวมันคือตัวเราก็ไม่เคยว่างเขาก็ไม่เคยว่างก็เลยไม่ค่อยได้เจอกันนะคะเท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรนะจ๊ะอย่าคิดไปไกลเกิดวันจันทร์ที่22มีนา2514ดวงรวมๆเป็นยังไงบ้างคะอยากออกรถสักคันมีโอกาสไหมคะปีนี้อายุเท่าไหร่55วันจันทร์คิดไปเรื่อยเลยอยากได้นั่นได้นู่นได้นี่อยากทำนั่นทำนู่นทำนี่สุดท้ายก็ไม่ได้ทำเพราะว่ามัวแต่โลเลอยู่จ้าคือเรากลัวนั่นกลัวนี่โลเลก็เลยไม่ได้อะไรซากอย่างหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะนะตัดสินใจอะไรก็คงต้องหาที่ปรึกษาหรือหาคนที่แบบว่าเขาช่วยแนะนำในทางที่เราอยากจะทำนั่นแหละค่ะถึงจะได้ทำไม่งั้นก็ไม่ได้ทำสักทีนะจ๊ะคุณเกิดวันอังคารที่6ตุลาคมพ.ศ.2507ถามเรื่องสุขภาพการงานการเงินและความรัก07นี่ปีนี้ก็อายุ62แล้วค่ะคุณพี่ขา62นะคะสุขภาพเนี่ยคือเป็นเรื่องของการปวดหัวแล้วก็ต้องระวังด้วยนะต้องฝึกสมองเยอะๆนะคะตามวันเดือนปีเกิดเนี่ยมีโอกาสที่เราจะลืมเลือนอะไรได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นต้องฝึกสมองให้เยอะๆเลยจ้านะคะส่วนเรื่องความรักอาจจะหาใครคุยสักคนนึงแก้เหงาเท่านั้นไม่ได้มีอะไรนะคะถ้ามีอยู่แล้วก็แค่รู้สึกน้อยๆใจเขาเท่านั้นล่ะจ้าคุณพี่อุ้ยเวลาหมดแล้วคงต้องลากันตรงนี้นะคะขอบคุณแล้วก็สวัสดีจ้าเดี๋ยวไว้เจอกันสัปดาห์หน้าค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 7:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: 105.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะคุณฟังคะเข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนแล้วก็เป็นช่วงที่เรามีการถ่ายทอดสัญญาณไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายของอสมท.41สถานีวิทยุด้วยกันเนี่ยนะคุณฟังอยู่ตรงส่วนไหนก็ทักทายรายการเข้ามาได้ตามช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook ทาง SMS หรือว่าทาง LINE เนี่ยนะคะก็เช่นเคยค่ะดิฉันวีระวรรณวรรุธพร้อมๆคุณวิรัติกับคำทักทายอีกครั้งนึงนะคุณฟังคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับอาจารย์แล้วก็ขออนุญาตอรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังทุกท่านครับ
1: มีข่าวดีจะ
2: ใช่ครับมีโปรโมทกันสั้นๆครับผมเป็นเรื่องของ Legends Tale สองแควอยุธยานะครับก็เป็นทริปที่ทาง FM 100.5 MCOT News นะครับภูมิใจเสนออย่างมากเพราะว่าเป็นการเดินทางที่ไม่ควรพลาดเลยทีเดียวนะครับกับทริปพิเศษที่รวมสุดยอดตำนานไว้ในหนึ่งเดียวหรือที่เรียกว่า The Legends Tale สองแควอยุธยากับ3กูรูแห่งยุคนะครับที่จะร่วมย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองประสูติสู่ราชธานีศรีอยุธยา3วัน2คืนนะครับระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569โดยมีไฮไลท์สำคัญครับที่จะได้ร่วมทับความรู้ไปกับ3กูรูก็ไม่ว่าจะเป็นท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์คุณสุวิทย์สุทธิประภานะครับผมคุณสุทนรุ่งธัญรัตน์ที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกและสนุกสนานตลอดการเดินทางครับโดยวันแรกนะครับจะไปที่เมืองสองแควครับสักการะพระพุทธชินราชพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในไทยนะครับแล้วก็ชมตำนานพระนางพญาหนึ่งในเบญจภาคีตกค่ำก็ร่วมรับประทานอาหารพร้อมฟังทอล์กโชว์พิเศษสไตล์ทรงฤทธิ์สุวิท